0: Detox อีกด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการ Detox อีกทางเลือกหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจมากๆแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือการ Detox ด้วยสปาทรายที่ The One Sand Bath ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชนทิชาชำนาญพิบูลครับถึงการ Detox หรือการบำบัดด้วยสปาทรายว่ามีวิธีการและน่าสนใจขนาดไหนเลเจ้าสปาทรายภูเขาไฟของเราเนี่ยครับมันมีความพิเศษกว่าสปาชนิดอื่นยังไงบ้าง
1: ในทรายแต่ละ1เม็ดเนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายชนิดรวมกันมากพอมันรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราเช่นมันจะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นมันจะช่วยเผาผลาญสลายไขมันในทันทีหลังจากที่ลงนะคะมันจะช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอตัวเนี้ยค่ะมันจะไปลดพวกกรดแลคติกแล้วมันก็คือจะยืดเวลาให้เราปวดเมื่อยช้าลงอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเคยชอบติดการนวดมากคือไปนวดบ่อยมากนวดทุกวันแต่วันรุ่งขึ้นอ้าวปวดเมื่อยอีกละอันนี้ก็คือจะช่วยลดพวกกรดแลคติกที่เป็นปัญหาของการปวดเมื่อยเลยอะคือถ้าเกิดลงเป็นประจำเนี่ยไอตัวทรายมันจะไปช่วยดูดพวกแบคทีเรียตามผิวหนังเราอะค่ะหรือว่าพวกสารพิษตกค้างที่ตามอาหารที่เราทานไปอาหารเสริมก็ดีหรือยาก็ดีตัวนี้จะช่วยดีท็อกออกมาในรูปแบบของเหงื่อค่ะแล้วตอนที่ไปทำลงบ่ออะค่ะเราก็คือจะใช้ความร้อนใช่ไหมคะตรงนั้นอะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเส้นเลือดเรามันกำลังมีการขยาย
0: นอกจากนี้ในส่วนของตัวทรายเองเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อมันมาจากหินภูเขาไฟเนี่ยมีการเอามาสกงสกัดอะไรยังไงฮะจนได้เป็นเม็ดเล็กเป็นทราย
1: ก็คือตอนแรกมันก็คือจะเป็นหินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คือเราเอาสกัดเนี่ยก็คือใช้เครื่องสกัดมันก็จะได้เป็นเม็ดเล็กๆเท่าๆกันทุกเม็ดหลังจากที่ลูกค้าแช่เสร็จแล้วเราก็จะมีการสครับให้ด้วยเม็ดนั้นที่เราแช่ไปนั่นแหละค่ะใช่ตรงนั้นก็คือจะไม่เกิดการระคายเคืองเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆอะค่ะใช่สำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ทำได้เหมือนกัน
0: ยังไงครับถ้าคนที่แพ้ง่ายแล้วเจอไอ้มันไม่เคยเจอนะเนี่ยทรายภูเขาไฟแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแปลกๆแล้วอย่างเงี้ย
1: อ๋อก็คือเวลาลงไปแช่ใช่ไหมคะแล้วปกติเนี่ยที่ลูกค้าเคยสครับกันก็คือจะใช้เกลือสครับใช้พวกสารสังเคราะห์มาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นธรรมชาติ 100%
0: โอ้โหตอนแรกก็คิดว่าการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ตอนเด็กๆครับที่เราเนี่ยเอาทรายมาถมกันบนตัวของเราซะอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยละครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นการทำสปาทรายโดยใช้ทรายนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่ทรายก่อสร้างทั่วไปครับทรายเนี่ยจะมีแร่ธาตุมากกว่า50ชนิดที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยบำบัดครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งยังช่วยในการเผาผลาญสลายไขมันในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยแหละครับและนี่เลยครับก็คือแซนด์บาร์สของเราโอ้โหเจ้าแซนด์บาร์สนะหรือว่าเจ้าบ่อทรายของเราเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือขนาดนี้ก็คือใช้สำหรับ1ท่านนะคะ
0: 1ท่านเท่านั้นเอง
1: ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องลงไปกบในนี
0: ้เนี่ยใช่ไหมฮะที่บอกว่านี่คือทรายของเรา
1: ใช่อันเนี้ยทรายที่เราคุยกันตอนแรกว่ามันสกัดออกมาจากหินภูเขาไฟอะค่ะ
0: โอ้นะตอนแรกผมนึกว่าอ๋อมันจะเม็ดเล็กละเอียดเหมือนทรายอ๋อไม่ใช่มันก็จะมี texture ของมันหน่อย
1: ใช
0: ่แบบนี้เองเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับการที่เป็นเม็ดไซส์ประมาณนี้คร
1: ับอันนี้คือไซส์ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดละเพราะว่ามันจะไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเข้าตามหูตามจมูกอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ขนาดปกติหน่อยแต่ก็ยังใช้สครับได้อยู
0: ่นั่นหมายความว่า1คนต่อ1อ่าง
1: ใช่ต้องก็คือเราจะมีเทอราปิสต์คอยอยู่กับลูกค้า1ท่านต่อเทราปิสต์1คนเลยตลอดทั้งเซสชั่นการทำอ่ะ
0: ครับผมและเหงื่อที่ออกเนี่ยเวลาลงไปแล้วมันจะทั่งทูออกมาขนาดไหน
1: แล้วแต่คนนะคะบางคนก็เหงื่อออกเยอะบางคนก็เหงื่อออกน้อยแต่อันนี้ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเหงื่อออกเยอะหรือออกน้อยมันจะดีกว่ากันมันก็คือแค่เป็นกลไกของธรรมชาติในการที่เราจะเหมือนเหงื่อออกมามากขึ้นเราจะได้ทนความร้อนได้มากขึ้นอันนี้คือถ้าเกิดคนบางคนบอกฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันไม่ออกเลยหรือฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันออกเยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
0: แต่ผมจับไปตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นร้อนเลยครับนี่มันอุณหภูมิห้องปกติธรรมดาเลยคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการ ปิดน้ำร้อนลงไปก่อนเพื่อเป็นการวอร์มทรายก็คือถ้าเกิดทรายมันอยู่อย่างเงี้ยต่อให้ลงไปก็ไม่ได้แร่ธาตุอะไรอยู่ดีก็คือแร่ธาตุพวกเนี้ยค่ะมันก็คือจะออกมาต่อเมื่อมันโดนความร้อน
0: น้ำร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
1: ก็คือมันจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าทรายตัวเนี้ยค่ะมันจะสามารถอมความร้อนได้ด้วยได้นานถึง20นาทีเลย
0: แบบนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทรายจากหินภูเขาไฟแท้ 100% เลยค่ะ
0: ครับผมมีข้อจำกัดไหมครับสำหรับคนที่จะใช้บริการ
1: ค่ะสำหรับคนที่จะใช้บริการไม่ได้นะคะจะเป็นคนที่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรคทางผิวหนังเรื้อรังอันเนี้ยมันจะใช้ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็สตรีมีครรภ์แล้วก็หรือว่าผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่อันเนี้ยจะลงไม่ได้สำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะร้อนไปหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิที่เราลงเนี่ยมันประมาณตั้ง50กว่าองศาใช่ไหมค
0: ะ
1: จะบอกว่าคืออุณหภูมิที่เราลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับที่เราไปซาวน่าหรือว่าออนเซ็นก็คือจะระดับนั้น มันเป็นอุณหภูมิที่เราเทสมาแล้วว่าอันเนี้ยปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงไปแช่ครั้งหนึ่งเนี่ยต่อท่านก็จะอยู่ที่15นาที
0: แค่15
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้คือถ้าบางคนเสียเหงื่อเยอะไปมันก็จะไม่ดีอะค่ะใช่ก็คือต่อการใช้ครั้ง
0: ในระหว่างนั้นจะต้องแบบการดื่มน้ำมีการจิบน้ำอะไรเรื่อยๆ
1: ค่ะก็คือก่อนลงแล้วก็หลังลงเราจะมีน้ำบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ
0: พอฟังแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวครับอยากจะทดลองทำสปาทรายดูบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมต้องออกไปทำงานหลากหลายสถานที่ครับต้องพบเจอกับมลพิษต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดสารพิษจากทั้งภายนอกและภายในร่างกายสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันจากการสูดลมหายใจเข้าไปจากการกินหรือแม้แต่จากการสัมผัสครับงั้นวันนี้ขอลองดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายซะหน่อยนะครับ

0: แล้วแบบนี้ครับสำหรับใครที่จะมาบำบัดด้วยทรายแบบนี
1: ้ขั้นตอนวิธีการการจนก่อนจะลงบ่อเนี่ยผมไปถึงปั๊บผมเหมือนสปาเลยไหมผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดกระโดดเลยใช่ไหม
2: ของเราจะแตกต่างนิดนึงอะค่ะก็คือก่อนลงเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าวัดความดันก่อนเพราะว่าคนที่มีความดันสูงมากเกินไปเนี่ยไม่สามารถลงได้เพราะว่าพอเวลาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงความดันก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นอีก
1: ครับผม
2: พอวัดความดันเสร็จก็คือไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก็คือเราจะมีเสื้อผ้าสำหรับลงบ่อทรายให้โดยเฉพาะอะค่ะให้เปลี่ยนก่อน
1: ถ้าเกิดความดันสูงก็ไม่อนุญาตให้ลง
2: ใช่
1: มีไหมพวกแบบไขมันสูงอย่างผมไม่
2: ไขมันสูงลงได้ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือจะช่วยเผาผลาญไขมันด้วยคือถ้าทำเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่ไปพบแพทย์หาหมออยู่แล้วตัวไขมันอยู่แล้วเนี่ยคือจะรู้เลยว่ามันลดลง
1: เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะครับ
2: คือมันก็คือจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายในเรื่องของเรทหัวใจอะค่ะคือคนที่ลงไปแช่เนี่ยก็คือพอลงไปแช่สักพักนึงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบหัวใจเต้นแรงเหมือนมันมีการออกกำลังกายก็คือเรทมันจะบีทเร็วขึ้นนะคะก็คือพอสมมติลงไปแช่อีกแป๊บนึงเนี่ยก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันจะเหนื่อยเหมือนเราออกกำลังกาย
1: ก็ได้พวกเรื่องแบบหัวใจเรื่องของเลือดลมอย่างที่บอก
2: ใช่มันก็คือจะช่วยเผาผลาญ

โอ้ยสบายสบายมากๆเลยแล้วครับแรกๆแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าจะร้อนไปหรือเปล่าแต่พอได้ลองไปนอนดูเท่านั้นแหละครับบอกได้เลยว่าสบายสบายนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการจะดีท็อกซ์สารพิษไม่ว่าจะจากทั้งภายนอกและก็ภาย

0: ในร่างกายครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเองเนี่ยก็สามารถจะมาลองใช้วิธีสปาไซด์ของที่นี่กันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเรื่องดีท็อกซ์ของร่างกายวันนี้แจ็คไรเดอร์ขอแนะนำครับแอปเปิ้ลเขียว
1: แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวมีแหล่งกำเนิดมาจากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรปโดยมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือขาวนวลซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมของโลกคุณค่าทางอาหารต่อแอปเปิ้ลเขียว100กรัมมีปริมาณพลังงาน58กิโลแคลอรี่น้ำ 85.46 กรัมน้ำตาล 9.59 กรัมไฟเบอร์ 2.8 กรัมโพแทสเซียม120กรัมรวมไปถึงมีวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักที่จะทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารช่วยทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากกรดผลไม้ที่อยู่ในแอปเปิ้ลเขียวก็ยังสามารถช่วยควบคุมและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแห่งความอยากอาหารได้ดีอีกด้วยแหละครับ

0: เปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเน่แต่ถ้าพูดถึงแอปเปิ้ลที่ทานจริงๆนะฮะสรรพคุณดีมากเลยช่วยดีท็อกซ์นะฮะร่างกายของเราเอาสารพิษออกจากร่างกายซึ่งจากแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมอีลาสตินคอลลาเจนมากกว่าแอปเปิ้ลสีอื่นจริงๆแอปเปิ้ลเนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกัน
1: มีสีอะไรบ้างคะ
0: อ่ะมีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเหลืองแล้วก็แอปเปิ้ลชมพูมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยมันแอปเปิ้ลมันเอามาทำอะไรยากนะเพราะว่ามันอย่างมากสลัดแล้วก็กินสดเงี้ย
1: ค่ะจริงๆแล้วมันเอามาทำขนมได
0: ้อ๋อพายแอปเปิ้ล
1: อ่าใช่
0: พายแอปเปิ้ลที่บอกว่าสับปะรดนะ
1: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันสับปะรด
0: พาย
1: พาย
0: ใช้แอปเปิ้ลทำเออแต่จะให้มาทำเป็นขนมขนมไม่เอานะเคยเห็นแล้วว
1: ันนี้เราจะทำเป็นของว่างแบบเฮลตี้กันเลย
0: ดีต่อสุขภาพ
1: ใช่แล้วชื่อเมนูวันนี้คือ low raspberry apple เขียวเลมอนซอส
2: ส่วนผสมในการทำ low raspberry apple เขียวเลมอนซอสแป้ง low raspberry green oak red oak เต้าหู้น้ำมันพืชแครอทแอปเปิ้ลเขียวมะเขือเทศราชินีเกลือน้ำผึ้งงาขาวเลมอนน้ำมะกอก
0: บอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับกว่าเราจะได้มาเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำนะฮะแต่ว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินเพียบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามแบบของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะแป้งเป็นแป้งเป็นอย่างนี้สีนี้
1: แต่ว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะคะก็ใช้แป้งโลสีขาวปกติได้ค่ะ
0: เอาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับผม
1: ค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ขาวนะคะ
0: ได้เดี๋ยวผมช่วยตั้งกระทะให้ครับตอนนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วทำไงต่อครับผม
1: แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไป
0: ใส่เต้าหู้ลงไปวันนี้ดูส่วนผสมแล้วอ่ะคุณผู้ชมใครที่ทานมัง

0: เต็มจริงวันนี้เรามีเคล็ดลับการเก็บเต้าหู้เป็นเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้ก้อนที่เราซื้อมาค่ะก็คือวิธีการที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะเอาน้ำออกแล้วนำไปนึ่งแล้วผึ่งให้แห้งค่ะเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5วัน 3-5 วันได้
1: จากปกติ
0: วันเดียวมันก็เสียแล้ว

0: เราทอดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเราค่อยหั่นแล้วมาหั่นตัวแอปเปิลเขียวกันดีกว่า
1: ได้เลยครับจัดเลย
0: แล้วก็จะหั่นแอปเปิลเป็นแท่งนะคะ

ันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ปอกแครอทนะคะแล้วก็หั่นเป็นแท่งนะคะ

0: ล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เราก็หั่นเป็นแท่งเหมือนเดิมนะคะ

0: เราหั่นเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนของแป้งโรนะคะแป้งโรสไลเบอรี่ของเราอันนี้แผ่นใหญ่ไปนะคะเราจะเอากรรไกรมาตัดครึ่งต่อมาเราหั่นส่วนผสมของตัวที่เราจะโรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำสลัดกันค่ะ
1: ต้องทำน้ำสลัดก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทำเลมอนซอสกันดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มจาก
0: การนำน้ำมันมะกอกค่ะ
1: น้ำมันมะกอกครับผม
0: ใส่แหนมผสมค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำสลัดแบบน้ำใสนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไป
1: ใส่น้ำผึ้งลงไป
0: ตามด้วยตัวน้ำเลมอนค่ะ

0: พอเราบีบน้ำเลมอนลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะโรยงาขาวคั่วลงไปคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะตัดรสด้วยเกลือสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมของตัวน้ำสลัดของเราทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ตัวเลมอนซอสของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มตัวแป้งไรสเบอร์รี่นำมาม้วนเป็นสลัด
1: แช่น้ำได้ยัง
0: แช่น้ำได้เลย
1: แผ่นไรสเบอร์รี่นะครับซึ่งมีความอ่อนนุ่มและพร้อมที่จะห่อส่งไป
0: แล้วเราก็จะเริ่มจากการนำตัวกรีนโอค่ะแอปเปิ้ลเขียวค่ะวันนี้เราเน้นแอปเปิ้ลนะคะเราจะใส่2ชิ้นเลยแล้วก็มะเขือเทศค่ะ
1: งาม
0: ได้แล้วค่ะ1แท่ง
1: เชฟครับช่วยหลบหน่อยครับผม
0: ได้ค่ะ
1: หลบศาสตราจารย์นิดนึงครับ

0: แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เมนูของเราหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็ดูเฮลตี้มากๆนะครับสำหรับใครที่นะฮะทานมังสวิรัติผมว่าอันนี้เหมาะมากนะฮะกับเมนูของเราที่มีชื่อว่า
1: โลไรสเบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสค่ะ
0: โอ้โหวิธีการง่ายครับแต่ถ้าใครไม่ทันดูอีกครั้งนึงไปเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำโลไรสเบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนร้อนใส่เต้าหู้หั่นลงไปทอดจนเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วพักไว้นำแอปเปิ้ลเขียวแครอทและเต้าหู้มาหั่นเป็นแท่งผ่าครึ่งผลมะเขือเทศราชินีพร้อมตัดแบ่งแผ่นโรไรสเบอร์รี่เป็น2 ส่วนต่อมาให้ทำเลมอนซอสโดยนำน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งน้ำเลมอนและงาขาวคั่วใส่รวมกันจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นก็เริ่มม้วนโรไรสเบอร์รี่โดยนำแผ่นโรไรสเบอร์รี่ไปแช่น้ำ 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทเต้าหู้ทอดแอปเปิ้ลเขียวและมะเขือเทศราชินีมาจัดวางบนแผ่นโรไรสเบอร์รี่ตามใจชอบวิธีการม้วนใช้แป้งคลุมไส้ปิดท้ายกดลงเบาๆม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นน่ารับประทาน
0: นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเมนูทำง่ายๆสบายๆทำกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมถึงคุณลูกคุณหลานนะครับมาร่วมกันทำได้แล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามดีกว่า Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นครับนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับส่วนคราวหน้าสมุนไพรใกล้ๆตัวของคุณนั้นจะเป็นสมุนไพรใดและจะมีสรรพคุณทางยาอะไรติดตามได้ทาง Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นทางช่อง True Blue ปัญญาวันนี้เชฟวีกับแจ็ครายเดอร์หมดเวลาแล้วล่ะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตตพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมครับเรามีนิยามแล้วคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: อยากกินเค้กแต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
1: ันได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
4: ก็พันหนึ่ง
5: ความถูกต้องเสร็จเราเก็บได้ก็ต้องไม่ใช่

0: เขาจะใช้ความที่เขามีความหนักเขาจะต้องไปเลี้ยงที่ระดับจิตธรรมดาระดับจิตธรรมดาเราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
1: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ
2: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
3: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
4: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
5: ได้สิเราไปดูกัน
3: ก็เลยมาเรียนสายครับ
2: จริงไหมครับอภิสร
6: จริงครับ
7: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
8: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
10: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
9: ่ค่ะ
10: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
9: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำนี้คุณปลูกเก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: อยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทาง
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน่นไง
1: ข้างหน้าโน่นเหรอหรือโน่นหรือว่าโน่น
8: โน่นโน่นโน่น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ
11: ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
14: เ
13: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไหมล่ะ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
11: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลย
11: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
13: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
13: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่

0: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
2: นั่นรูปปั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
4: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
2: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและ

ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันเงินแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู
2: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ๆๆตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดี

0: จะไขอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: ระวีเพ้า
0: เอาอีกแล้วนะในเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: เมฆดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกับขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
6: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
6: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่คร
2: ับ
4: ใช
3: ่
4: ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อมครั

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
4: อัดครับข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ครับ
2: ครับ
9: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
10: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
6: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบ
10: าย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้

ื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี้
1: โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิธีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรมาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรมีระเบียบเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

เส้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: ากกินเค้กแล้วก็พ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
1: ันได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
4: ต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
4: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมันเสาร์หน้าค่ะ

0: สดีสกอจานจาทานที่1เดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอดีตยินชิดสกอจานจาทานที่1เดินเข้ามาในมาโอระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
4: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
5: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
3: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
6: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
7: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับของครับ
3: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
8: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: ากวันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องราวที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะมีชื่อเรื่องว่าแนวทางการปฏิบัติตนสู่ความงอกงามค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1บอกว่านักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีงามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง

0: ถัดมานักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของตนเองพร้อมระบุแนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถัดมาค่ะสุดท้ายในข้อที่3นะคะคือเห็นคุณค่าของการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเกมสนุกๆมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมเกมนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีคะแนนพิเศษมาแจกให้ด้วยใครเร็วใครได้คะแนนไปนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามไปกับคุณครูปลายทางได้พร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเกมที่คุณครูจะให้นักเรียนเล่นนั้นก็คือเกมปริศนาคำทายนั่นเองค่ะนักเรียนเราเคยเล่นกันไปแล้วใช่หรือไม่เอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เราเคยได้ร่วมสนุกกันไปแล้วสำหรับเกมปริศนาคำทายนั้นนะคะเรามาดูกันที่คำอธิบายของเกมนะคะนักเรียนกติกานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการสุ่มเปิดแผ่นป้ายค่ะและทำการอ่านข้อความที่ได้แล้วตอบว่าข้อความดังกล่าวนั้นเกี่ยวกับเรื่องใดค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้านักเรียนคนใดรวดเร็วและสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องคุณครูจะให้คะแนนพิเศษไปจะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้คะแนนพิเศษไปนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: กิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วในราคานักเรียนลองทบทวนดูว่าคำที่คุณครูจะใบ้ให้ต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราเรียนมาแล้วทั้งสิ้นเลยในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันที่คำปริศนากันค่ะนี่ก็คือคำปริศนาที่นักเรียนจะต้องทำการทายนั่นเองมีคนรู้แล้วด้วยมีคนรู้แล้วยังไม่ได้เปิดแผ่นป้ายเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวให้โอกาสสำหรับเพื่อนๆคนอื่นก่อนนะให้เปิดแผ่นป้ายก่อนมีคนรู้แล้วนะคะตอนนี้อ่ะนักเรียนขอเสียงส่วนมากเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะหมายเลขไหนดี2นะคะหมายเลข2หมายเลข2บอกว่าเกิดใหม่มีการเกิดใหม่เกิดขึ้นมีคนตอบได้แล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นทุกคนนำมือจับไว้ที่บริเวณหูค่ะติ่งหูติ่งหูนะคะจับไว้ที่ติ่งหูพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วครูจะนับ1ถึง3นะคะ1 2 3เชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
2: สุวรรณหังชาดกครับ
0: สุวรรณหังสะชาดกเพื่อนบอกว่าสุวรรณหังสะชาดกถูกต้องหรือไม่เพื่อนจะได้คะแนนพิเศษนี้ไปหรือไม่นักเรียนคิดว่าไงคนอื่นๆคิดว่าถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเรามาดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสุวรรณหังสชาดกนั่นเองค่ะนักเรียนเรามาเปิดแผ่นป้ายต่อมาค่ะนักเรียนอ่ะแผ่นป้ายต่อมานั้นเขาบอกว่าอะไรมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นพราหมณ์สามีภรรยาใช่ไหมคะแผ่นป้ายนี้ใบว่าทองคำถ้าเราได้มีโอกาสเปิดแผ่นป้ายมากกว่านี้เราก็อาจจะได้รู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมเอ่ยอ่ะสุดท้ายก็คือมีลูกสาว3คนนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะไหนใครบอกได้บ้างว่าสุวรรณหังสชาดกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจำได้อยู่ไหมคะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหงทองใช่ไหมคะหงทองทำอะไรก็คือพราหมณ์ใช่ไหมคะมีพราหมณ์คนหนึ่งได้เสียชีวิตไปใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่อย่างคำใบ้เราเลยได้ไปเกิดใหม่เป็นพญาหงทองนั่นเองแล้วก็ได้กลับมาด้วยความเป็นห่วงภรรยาและลูกได้กลับมาบินมาหาภรรยาและลูกเพื่อคิดจะนำขนทองคำของตัวเองนั้น มาเพื่อให้ลูกและภรรยาได้มีการนำถลทองคำนี้ไปขายแล้วก็มีรายได้นั่นเองแต่เป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับพญาหงทองคะนักเรียน
3: ภรรยา
0: เกิดความโลภขึ้นมาใช่ไหมคะจับพญาหงทองนั้นใส่กรงเอาไว้แล้วก็คิดที่จะถอนขนใช่ไหมพอถอนขนมาแล้วพญาหงทองด้วยความไม่เต็มใจที่ถูกทำแบบนั้นจึงขนที่ถอนออกมาเป็นสีอะไรคะนักเรียนเป็นสีขาวไม่ใช่ทองคำแล้วนั่นเองนะคะค่ะนิทาชาดกเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เรารู้เกี่ยวกับในเรื่องของถ้าเราโลภมากลาภจะหายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะนี้นะคะก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนั่นเองในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันระดมความคิดมีหลากหลายเรื่องด้วยกันที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมอริยสัจ4มีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาทำการสรุปประเด็นสำคัญกันแล้วก็นำประเด็นสำคัญนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยวันนี้นะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อมาอ่ะกิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมระดมความคิดค่ะนักเรียนกิจกรรมระดมความคิดนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอย่างไรนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะคะว่านักเรียนคิดว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนั่นเองและนักเรียนก็ต้องสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่านักเรียนนั้นนำประเด็นสำคัญที่นักเรียนเสนอให้คุณครูนั้นมาจากเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นสุวรรณหงส์ชาดกเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของข้อคิดที่ได้ก็คือในเรื่องของการถ้าเราโลภมากลาภมักจะหายใช่ไหมคะแล้วนี่แหละค่ะก็คือการสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นประโยชน์อย่างไรประเด็นสำคัญในเรื่องของการศึกษาเรื่องสุวรรณหงส์ชาดกนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรกับชีวิตเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่นี่ก็คือประเด็นนะคะที่เราได้มีการทำการเรียนรู้กันไปนะคะก็คือในเรื่องของข้อคิดคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างจากพุทธประวัตินั่นเองค่ะเราก็ได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับพุทธประวัติในเรื่องของปรางของพระพุทธรูปต่างๆจำได้ไหมเอ่ยแล้วก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับชาดกชาดกก็เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็มีข้อคิดแฝงอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือเรื่องราวของพุทธสาวกพุทธสาวิกานั่นเองนักเรียนคิดว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เกี่ยวกับพุทธสาวกพุทธสาวิกาพุทธสาวกพุทธสาวิกาเราเรียนกันไปทั้งหมดกี่ท่านคะจำได้ไหมเอ่ยกี่คน4คนใช่ไหมคะเรียนไปทั้งหมด4คนนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือชาดกนั่นเองชาดกเรื่องนันทิวิสาและชาดกนะคะแล้วก็สุวรรณหงส์ชาดกนั่นเองนะคะค่ะถัดมาคือชาวพุทธตัวอย่างเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วว่ามีชาวพุทธมีใครนั่นเองนะคะที่เป็นชาวพุทธตัวอย่างนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเลยนะคะค่ะถัดมาก็คือการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการนะคะค่ะถัดมาคือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วก็การเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติและสติปัฏฐานค่ะนักเรียนนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วในช่วงในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญมาให้คุณครูได้เลยนะคะว่านักเรียนนั้นคิดว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่สามารถทำให้เรานั้นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองมีประเด็นสำคัญอะไรในเรื่องในหน่วยของการเรียนรู้ที่1และสามารถทำให้เรานั้นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการช่วยกันระดมความคิดภายในกลุ่มนะคะให้ช่วยกันระดมความคิดกันเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนประเด็นสำคัญที่นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นี้นั่นเองนะคะค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้นะคะทำการสรุปประเด็นสำคัญลงไปในสมุดก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ทำการไปเสนอประเด็นสำคัญให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันค่ะ ค่ะนักเรียนมีนักเรียนกลุ่มใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ย

ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูอยากทราบว่าในแต่ละกลุ่มนั้นคิดว่าในการที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนั่นเองโดยคุณครูอยากจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาเขียนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญออกมาเขียนบริเวณด้านหน้านะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนของแต่ละกลุ่มเลยออกมา1คนพอนะคะนักเรียนอ่ะขอเชิญตัวแทนได้เลยปรบมือค่ะเชิญค่ะมาเลยทุกกลุ่มลุกขึ้นมาได้เลยค่ะตัวแทน

0: ค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการที่นักเรียนต้นทางนะคะได้ช่วยกันระดมความคิดในกลุ่มนั่นเองแล้วก็ได้ออกมาสะท้อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มนั้นคิดว่ามีประเด็นสําคัญอะไรบ้างนั่นเองนะคะในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะขอทําการอ่านในแต่ละข้อความนะคะว่าแต่ละกลุ่มนั้นคิดว่ามีประเด็นสําคัญอะไรบ้างในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ข้อความที่1กันก่อนอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นของกลุ่มใดนะคะเพื่อนบอกว่าประเด็นสําคัญในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะคือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเพื่อนบอกว่าสอนให้รู้จักความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันมีคุณธรรมและความรู้หรือ3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่เป็นข้อความของกลุ่มใดคะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนคิดว่าประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสําคัญอย่างไรคะนักเรียนลองอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมเอ่ยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีความสำคัญตรงที่ถ้าเรามีความพอประมาณนะคะเราก็จะใช้จ่ายอย่างพอดีค่ะหรือว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะความมีเหตุผลนะคะก็คือยึดความประหยัดค่ะภูมิคุ้มกันก็คือรับมือกับวิกฤตต่างๆค่ะที่จะเกิดขึ้น
0: นักเรียนก็คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถส่งเสริมให้เรานั้นนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ประเด็นสําคัญของกลุ่มต่อไปเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนค่ะข้อความต่อมานี้บอกว่าการเจริญปัญญาด้วยอานาปนสติและสติปัฏฐานคือการฝึกลมหายใจทําให้มีสติเข้าใจตัวเองมากขึ้นในประเด็นนี้นักเรียนของกลุ่มใดคะเป็นประเด็นของกลุ่มใดค่ะขอเชิญลองอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่ามีความสําคัญอย่างไรค่ะ
1: ค่ะถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราควรตั้งสติหรือว่ามีสติที่ดีค่ะเพื่อที่จะได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ประมาทค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือเพื่อนก็คือหมายถึงว่าการที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือการเจริญสติ

0: แบบสติปัฏฐานแล้วก็การเจริญสติแบบอานาปานสตินั้นถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะทำให้เรานั้นมีสติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเรามาดูประเด็นสำคัญที่กลุ่มอื่นๆเขียนต่อนะคะคือเพื่อนบอกว่าการศึกษาชาวพุทธตัวอย่างสามารถนำที่ควรนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้นั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะนักเรียนประเด็นนี้เป็นของกลุ่มใดคะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะค่ะขอเชิญอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะนักเรียน
1: ครับอย่างแรกนะครับคือผมเอาคุณธรรมนี้นะครับมาจากหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยครับซึ่งท่านนะครับก็ได้มีความสนใจในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้ทำการเรียนรู้ครับแล้วก็ทำการบำเพ็ญกรณียกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายเลยครับซึ่งหนึ่งในคุณธรรมที่เราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้นะครับก็คือการเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ครับผมซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตัวเองในด้านการเรียนรู้ได้ครับผม
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือประเด็นสำคัญที่เพื่อนคิดว่าสำคัญในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูกันที่กลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มต่อไปนะคะบอกว่าสอนให้เราคิดก่อนพูดควรพูดจาให้ไพเราะในชาดกเรื่องนันทิวิสาลชาดกสอนให้เราไม่โลภในชาดกเรื่องสุวรรณหงสชาดกนั่นเองนักเรียนลองอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนี่เป็นประเด็นสำคัญของกลุ่มใดคะนักเรียนกลุ่มใดเอ่ยกลุ่มใดยกมือหน่อยค่ะกลุ่มที่1นะคะค่ะลองอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ชาดก2เรื่องนี้นะคะก็จะสามารถให้เรามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะในเรื่องของคำพูดแล้วก็ความไม่โลภค่ะ
0: ก็คือในเรื่องของคำพูดและการไม่โลภนั้นก็ช่วยสอนให้เรานั้นนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะเช่นสอนให้เรารู้จักพูดจาไพเราะกับผู้อื่นแล้วก็ไม่โลภกับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าหรือว่าไม่โลภจนเกินไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะสุดท้ายนักเรียนประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญนี่เป็นประเด็นของกลุ่มใดนะคะเพื่อนบอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องของอริยสัจ4เป็นวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะค่ะนักเรียนนี่เป็นของประเด็นของกลุ่มที่2ใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: อย่างที่หนูเขียนไปนะคะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันค่ะและช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยมีการใช้ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคค่ะซึ่งทุกข์เนี่ยก็จะแทนด้วยปัญหาของเราค่ะสมุทัยก็อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือเป้าหมายของการหลังจากการที่เราแก้ปัญหาไปแล้วค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นมรรคหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคุณครูก็เห็นนะคะว่านักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญที่นักเรียนคิดว่าสำคัญในหน่วยการเรียนรู้ที่1ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีก1ครั้งนะคะในประเด็นที่1นั้นในเรื่องของความพอเพียงใช่ไหมคะในเรื่องนี้คือนักเรียนก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขความพอประมาณมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีใช่ไหมคะสามารถทำให้เรานั้นนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายเรื่องด้วยกันเช่นในเรื่องของความพอประมาณในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะหรือว่าทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติและสติปัฏฐานนั่นเองนะคะที่เราได้มีการนั่งสมาธิกันไปแล้วก็ฝึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เรานั้นสามารถกลับมากำหนดรู้ที่ลมใจของเราเองเพื่อให้เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาคือชาวพุทธตัวอย่างนะคะที่นักเรียนคิดว่าสำคัญนั้นนะคะก็คือการที่เราได้ศึกษาประวัติของชาวพุทธตัวอย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะเราสามารถนำเรื่องของข้อคิดของท่านนะคะไปปรับใช้ได้ในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนพูดไปในเรื่องของการใฝ่เรียนรู้ก็สามารถนำแบบอย่างตรงส่วนนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยกตัวอย่างเช่นตั้งใจในเรื่องของการเรียนให้มากขึ้นนำมาปรับใช้ในเรื่องของการ ขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของชาดกเพื่อนคิดว่าสำคัญในเรื่องของชาดกนะคะก็คือเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็สอนในเรื่องของการพูดจาพูดจาเราก็ควรจะพูดจาให้ไพเราะไม่ควรที่จะพูดจาไม่ดีใส่ผู้อื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรู้จักที่จะไม่โลภรู้จักพอประมาณก็จะไปสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คืออริยสัจ4นะคะอริยสัจ4นั้นนะคะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหานั่นเองนะคะคือการแก้ปัญหาจากต้นเหตุเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นวิธีการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการนะคะนักเรียนก็เป็นวิธีการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบช่วยทำให้เรานั้นสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่ต้นตอของปัญหาเลยนั่นเองนะคะส่งเสริมให้เราคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะจากการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือสิ่งที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้และก็เป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปพัฒนาในการในเรื่องของการเรียนรู้ได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็ประเด็นสำคัญที่นักเรียนต้นทางได้ทำการสรุปกันมานั่นเองถือว่าเก่งมากๆนะคะค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อมาเลยนะคะค่ะนักเรียนกิจกรรมถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้เลยค่ะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าเช็คจุดอ่อนเติมจุดแข็งค่ะนักเรียนเราจะทำอย่างไรกันเรามาดูกันค่ะนักเรียนค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละคนนั้นสำรวจข้อบกพร่องหรือปัญหาของตนเองค่ะที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้นมา3ปัญหาด้วยกันนะคะค่ะนักเรียนเราลองช่วยกันคิดค่ะว่าตัวเราเองนั้นมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างไรมีข้อบกพร่องตรงไหนอีกหรือไม่สัก3ปัญหาค่ะนักเรียนค่ะถัดมาคือให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องหรือปัญหาทั้ง3ปัญหาเลยนะคะค่ะถัดมาก็คือนักเรียนระบุนักเรียนระบุแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องหรือแนวทางการพัฒนาตนเองโดยใช้ข้อคิดหลักคำสอนที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยที่1และบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่17นั่นเองนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับประเด็นที่เราเขียนกันไปเมื่อสักครู่นั่นเองที่คิดว่ามีประเด็นสำคัญในเรื่องอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถนำส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญนั้นนะคะมาปรับแก้กับปัญหาที่เรากำลังประสบพบเจออยู่นั่นเองขอคนละ3ปัญหานะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่นี่นะคะก็คือใบงานที่17นั่นเองนะคะเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนสู่ความงอกงามนะคะนักเรียนค่ะใบงานนี้นะคะก็เป็นอย่างที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นเลยนะคะให้นักเรียนเขียนปัญหาของตนเองก่อน3ปัญหานะคะแล้วก็ถัดมาก็คือให้นักเรียนเขียนข้อคิดหลักธรรมคำสอนที่นำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อที่1นะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะใบงานจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะนักเรียนถัดมาก็คือแนวทางปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามข้อที่1นั่นเองนะคะเราจะทำอย่างไรให้เราไม่เกิดปัญหาอย่างข้อที่1ยกตัวอย่างเช่นในข้อที่1เรามีปัญหาในเรื่องของผลการเรียนตกต่ำถัดมาในข้อที่2เราจะนำข้อคิดในเรื่องใดในการเรียนรู้ในหน่วยที่1นี้มาปรับใช้ในเรื่องของการเรียนตกต่ำของเราอาจจะเป็นในเรื่องของการนำแบบอย่างของหม่อมเจ้าหญิงคุณพิสมัยดิสกุลมาปรับใช้ในการใฝ่เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะและถัดมานะคะในข้อที่4ในข้อที่4นะคะก็คือวิเคราะห์ประโยชน์ของการนำหลักคำสอนของวิเคราะห์ประโยชน์ของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างน้อย3ข้อนะคะลองช่วยกันวิเคราะห์ประโยชน์นะคะว่าจากการที่เราได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะคะมีประโยชน์อย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ย
4: ไม่มี
0: ค่ะถ้าไม่มีนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกคนวางปากกาค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากใบงานที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเรื่องของการแนวทางการปฏิบัติตนสู่ความงอกงามนั่นเองนะคะค่ะโดยในประเด็นในข้อที่1 นะคะก็คือเรื่องของคุณครูจะให้นักเรียนบอกข้อบกพร่องหรือปัญหาของตนเองใช่ไหมคะ3ข้ออ่ะมีใครอยากจะเสนอว่าตนเองนั้นมีปัญหาอะไรมีไหมคะและนักเรียนนำมาปรับอย่างไรขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: คือการเรียนไม่เข้าใจครับ
0: ข้อ1ก็คือเรียนไม่เข้าใจ2มีอะไรไหมคะ
1: มีการผลการเรียนตกตลอดครับ
0: ผลการเรียนตกตามมีอะไรไหมคะ
1: ชอบง่วงเวลาเรียนครับ
0: ชอบง่วงเวลาเรียนนี่คือ3ปัญหาที่เพื่อนคิดว่าเป็นปัญหานั่นเองนะคะแล้วนักเรียนนำเรื่องหรือหลักธรรมเนี่ยในข้อคิดอะไรมาปรับใช้ในปัญหาในข้างต้นคะ
1: คือคุณธรรมของหม่อมเจ้าหญิงบุญวิสมัยดิศกุลครับ
0: นำในเรื่องของอะไรมาเอ่ย
1: การเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ครับ
0: การเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้นักเรียนจะทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้เหมือนท่านคะ
1: ก็ตั้งใจฟังครูให้มากขึ้นกลับไปทบทวนความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ
0: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เพื่อนสามารถนำมาปรับใช้ได้นั่นเองนำมาปรับแก้นะคะคือนำในเรื่องของข้อคิดคุณธรรมในเรื่องของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยมาปรับปรุงในเรื่องของข้อบกพร่องของตนเองนั่นเองนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสนออีกไหมคะว่าตนเองคิดว่าตนเองเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรทุกคนมีข้อบกพร่องกันทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบทั้งหมดนะคะนักเรียนทุกคนมีข้อบกพร่องทั้งสิ้นเลยมีใครอยากจะเสนอไหมคะว่าตนเองมีข้อบกพร่องอะไรอีกมีไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: ค่ะก็จะเป็นการหงุดหงิดง่ายค่ะ
0: หงุดหงิดง่ายใช่ไหมคะนักเรียนมีอะไรอีกไหม
2: คิดไม่รอบคอบค่ะ
0: การคิดไม่รอบคอบหงุดหงิดง่ายอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยค่ะ
0: อาจจะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนักเรียนนำหลักธรรมหรือข้อคิดอะไรมาปรับไหมคะ
2: ถ้าการหงุดหงิดง่ายกับการคิดไม่รอบคอบนะคะหนูก็จะใช้เป็นการอานาปานสติมาใช้ค่ะ
0: อานาปานสติก็คือการที่เราปฏิบัติรู้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะถัดมาคือทำอะไรต
2: ่อก็การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหนูก็จะใช้ของเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยค่ะ
0: ทำอย่างไรได้บ้างคะ
2: ก็คือเราจะใช้การพอประมาณมาใช้ค่ะ

0: โดยที่เราจะใช้จ่ายแบบพอประมาณค่ะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะ
1: นี่ก็คือวิธีการที่เพื่อนคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้นั่นเองนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเนื่องจากด้วยระยะเวลานะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนั่นเองนะคะคุณครูก็ขอประเด็นของ2คนนี้ไว้ก่อนละกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวส่วนคนอื่นๆนั้นนะคะเดี๋ยวส่งใบงานให้กับคุณครูและเดี๋ยวคุณครูจะช่วยคิดนะคะว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้นั่นเองนะคะค่ะหรือว่านักเรียนก็สามารถเขียนแล้วก็นำมาส่งให้คุณครูได้เลยนะคะค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนทุกคนก็สามารถเขียนได้ใช่หรือไม่คะเขียนได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามชวนคิดนี้คุณครูขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนามีความสำคัญหรือไม่อย่างไรใครอยากจะตอบคุณครูดีนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมคะใครอยากจะตอบดีนักเรียนคิดว่าการที่เรานำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเรียนรู้นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมใครอยากตอบเชิญค่ะ
2: มีความสำคัญครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนให้เราเช่นเรื่องการพูดการใช้สติคิดไต่ตองก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรลงไปครับ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนในทางของพระพุทธศาสนานั้นก็สอนเราในทุกๆเรื่องเลยในเรื่องของการฝึกลมหายใจก็สอนในเรื่องของการใช้สติต่างๆที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะคะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความเจริญงอกงามนั่นเองค่ะหรือว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสงบสุขนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนสู่ความงอกงามนั่นเองนะคะการที่เราศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาจากเรื่องต่างๆในพุทธประวัติชาดกและพุทธสาวกพุทธสาวิกานั้นรวมทั้งหลักการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะชื่อเรื่องว่าชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าเข้าใจบรรทัดฐานสังคมค่ะค่ะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เราก็จะมาทำการเรียนรู้แล้วก็ทำการในการขึ้นเรื่องใหม่แล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ย
3: ค
1: ่ะไม่มีนะคะค่ะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะ
6: บ๊ายบาย
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะและวันนี้นะคะเราก็นำเด็กๆมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3กันแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้วรรณคดีนะคะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และพิจารณาเกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจนะคะดูซิว่าเด็กๆจะมีความรู้เกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจมากแค่ไหนแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารโน้มน้าวใจอยู่รอบตัวนักเรียนเลยทีเดียวนะคะลองคิดดูซิว่าหนูได้อ่านหรือได้ฟังสารโน้มน้าวใจกันบ้างไหมTikTok ถ้าอยากรู้นะคะว่าเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูเนื้อหาของเราสักเล็กน้อยนะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วหนูอาจจะคาดเดาได้ว่าคำว่าสารโน้มน้าวใจหมายถึงอะไรไปดูกันค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมหลักของเราก็คือเน้นไปที่การวิเคราะห์สารโน้มน้าวใจซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คือ 1. นักเรียนจะต้องระบุประเภทของสารโน้มน้าวใจได้2. นักเรียนจะวิเคราะห์การใช้ภาษาของสารโน้มน้าวใจนะคะ 3. นักเรียนสามารถที่จะอธิบายเจตนาของสารโน้มน้าวใจได้ 4. ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณวันนี้จะขอเน้นไปที่การอ่านอยากให้เราได้อ่านสารโน้มน้าวใจที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งในรูปแบบของออนไลน์หรือแม้กระทั่งการที่เราเดินผ่านท้องถนนหรือกำแพงบริเวณโรงเรียนทางผ่านกับบ้านของเราอะค่ะก็อาจจะมีสารโน้มน้าวใจแปะอยู่บริเวณผนังก็ได้นะคะต้องลองดูค่ะว่าแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่คุณครูพูดว่าสารโน้มน้าวใจคืออะไรนะคะอ่ะขอตั้งคำถามก่อนเลยนะคะว่าการโน้มน้าวใจคืออะไรการโน้มน้าวใจคืออะไรอยากทราบมุมมองความหมายของหนูก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกันจริงๆนะคะคุณครูขอแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยสัก2คนละกันใครอยากลองนำเสนอใครคิดว่าหนูยังจำได้อยู่ว่าสารโน้มน้าวใจเนี่ยหนูเคยเรียนมาแล้ว
3: เคย
2: ใช่ไหมคะตอนนี้เพื่อนกำลังถกกันอยู่นะคะว่าเคยเรียนมาหรือเปล่านักเรียนปลายทางเคยเรียนไหมลูกสารโน้มน้าวใจคืออะไรอุ้ยมีคนอาสาตอบเชิญค่ะเพื่อนๆมาฟังซิว่าเพื่อนเขาจะเข้าใจว่าอย่างไร
4: การชักจูงให้ผู้คนเข้ามาสนใจครับ
2: สนใจสารใช่ไหมลูก
4: ครับ
2: ยังไม่เฉลยว่าถูกต้องไหมแต่ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะอีกหนึ่งคนค่ะอีกหนึ่งคนใครดีอยากให้ครูซุ่มเหรอโอ้โหนักเรียนปลายทางได้ยินไหมคะต้นทางบอกอยากให้สุ่มถ้าอย่างนั้นครูจะสุ่มเลขที่ของนักเรียนต้นทางแล้วนักเรียนปลายทางที่เลขที่เดียวกันนั้นจะต้องช่วยตอบคุณครูนะคะครูขอสุ่มหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ค่ะเชิญค่ะอ้าวคุณครูสุ่มได้กลุ่มเดียวกันมาค่ะมาค่ะ
5: คือการพูดให้ผู้คนเข้ามาสนใจครับ
2: การพูดเพื่อให้ผู้คนเข้ามาสนใจนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีคำสำคัญอยู่ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะเพื่อนๆคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองหน่อยค่ะจริงๆแล้วข้อความของเพื่อนไม่ผิดเลยนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนตอบประมาณนี้ไหมลูกจริงๆการโน้มสารโน้มน้าวใจหรือการโน้มน้าวใจอะค่ะเราสามารถพูดก็ได้เขียนก็ได้เพื่อให้คนมาสนใจอย่างไรเช่นสนใจสิ่งที่เรากำลังนำเสนอแล้วเกิดผลอย่างไรต่อก็คืออาจจะทำให้เกิดการยอมรับอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่คล้อยตามกับความต้องการของเรานั่นเองนะคะคราวนี้คุณครูอยากถามอีกสักหนึ่งข้อเด็กๆอาจจะช่วยกันตอบก็ได้นะคะใครพร้อมตอบสามารถพูดออกมาได้เลยพูดดังๆหน่อยนะให้คุณครูได้ยินนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะลูกครูอยากถามว่าในเมื่อสารโน้มน้าวใจเนี่ยหมายถึงการที่เราพูดหรือเขียนเพื่อให้คนอื่นมาสนใจตามที่หนูบอกใช่ไหมแล้วสารที่หนูว่าเนี่ยมันต้องสื่อสารแบบใดเหรอคะถึงจะเป็นสารโน้มน้าวใจเป็นยังไงเอ่ยแบบไหนที่จะเรียกว่าสารโน้มน้าวใจบ้าง
6: โฆษณา
2: ปลายทางบอกโฆษณามีเพียงแค่โฆษณาหรือเปล่าคะอะไรนะพูดดังๆมีอีกไหมมีหรอเช่นอ๋อมีโฆ คนบอกว่ากรุณาอย่าส่งเสียงดังข้อความแบบนี้คืออะไรเอ่ย
3: ข้อความการเตือน
2: การเตือนจะใช่โน้มน้าวใจไหมนะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนมีอีกไหมมีอีกไหมป้ายป้ายน่าสนใจเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสื่อสารแบบใดถึงจะจัดเป็นสารโน้มน้าวใจบางคนบอกว่าโฆษณาบางคนบอกว่าป้ายเตือนที่อยู่ตามในห้องเรียนหรือตามสถานที่สาธารณะต่างๆคุณครูจะให้นิยามแล้วหนูลองกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละไปคราวนี้ขอสรุปคร่าวๆก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการโน้มน้าวใจอะค่ะสิ่งแรกเลยก็คือการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนจะเป็นการพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติหรือการกระทำของบุคคลโดยวิธีการที่เราใช้กลวิธีไหนก็ได้ค่ะให้เกิดผลกระทบจนเกิดการยอมรับหรือการเปลี่ยนแปลงหนูคิดว่าสารประเภทนี้ส่งผลต่อจิตใจคนไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนในเรื่องของสารโน้มน้าวใจนะคะเพราะว่าเด็กๆเองก็รับสื่อจากอินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆรอบตัวค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะปัจจุบันเราสามารถรับข่าวสารได้ง่ายมากใช่ไหมลูกดังนั้นสารโน้มน้าวใจอะค่ะมันก็วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละและอย่างที่บอกมันส่งผลกระทบต่อเราค่อนข้างเยอะดังนั้นเราต้องรู้เท่าทันมันถ้าหนูอยากรู้ว่าสารโน้มน้าวใจมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้กันดีกว่าเนาะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าสารโน้มน้าวใจในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้ค่ะเราจะมาทำกิจกรรมคุณครูจะไม่อ่านหรือว่าไม่อธิบายให้ฟังนะแต่ให้หนูช่วยกันตกตะกอนความรู้ว่าสารโน้มน้าวใจแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้างโดยที่นักเรียนจะได้พิจารณาตัวอย่างแล้วมาตกตะกอนความรู้ร่วมกันนะคะเอาล่ะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาตัวอย่างการใช้ภาษาเจตนาของสารโน้มน้าวใจที่กำหนดให้ซึ่งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะเรามีสื่อการสอนก็คือ1อย่างในช่วงขั้นของการจะเป็นสื่อโฆษณาใช่มั้ยคะลองดูซิคุณครูจะแบ่งสารให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มรับผิดชอบ1สารด้วยกันนะคะสารชนิดแรกอยู่ที่ใครหรออยู่ที่กลุ่ม5นะคะจะอ่านให้ฟังนักเรียนปลายทางสามารถชมไปพร้อมกันได้เลยครีมบำรุงผิวหน้ามานิตาเพียง1หยดผิวกระจ่างใสขึ้นภายใน7วันผิวสวยด้วยสารสกัดจากดอกกุหลาบอาหรับและสมุนไพร16ชนิดนี่คือโฆษณาที่1นะคะ2กลุ่มชนิดที่2นี่ใครได้ไปคะประเภทที่2ได้หนูได้ไปยิ้มสวยรักโลกเราใส่ใจฟันใส่ใจสิ่งแวดล้อมยาสีฟันสูตรมิ้นท์กลิ่นหอมแถมหลอดยังรีไซเคิลได้ยาสีฟันพิมพ์ใจต่อไปประเภทที่3ใครได้ไปใครได้เอ่ยกลุ่ม2ใช่ไหมคะเที่ยวปลอดภัยไปได้ทั่วโลกประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศคุ้มครองสูงสุด100ล้านบาทชำระเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง45บาทต่อทริปค่ะอันนี้เป็นกลุ่ม2รับผิดชอบไปใช่ไหมคะต่อไปอีกเสื้อหนึ่งไหนกลุ่มไหนรับผิดชอบกลุ่ม1ใช่ไหมคะเสื้อผ้าเก่าเราขอมาร่วมบริจาคเสื้อผ้าให้น้องบนดอยสูงที่มูลนิธิปันยิ้มนะคะต่อไปประเภทสุดท้ายใครได้ไปกลุ่ม4ใช่ไหมลูกกลุ่ม4จะได้เป็นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่48พบกับกองทัพนักเขียนชื่อดังกับบุ๊ทสำนักพิมพ์กว่า200บูธ26มิถุนายนถึง29กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณห5-8 Impact เมืองทองธานีเอาละค่ะเราได้ครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วคราวนี้ครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนสามารถระบุได้ไหมว่ามันเป็นสารแบบไหนนะครูมีตัวเลือกให้ครูมีตัวเลือกให้นะคะหนูดูนะครูอยากให้หนูพิจารณาว่าสารที่อยู่ในมือนั้นเป็นสารประเภทใดอยากจะบอกว่าทุกประเภทคือสารโน้มน้าวใจซึ่งมีเพียง3ประเภทด้วยกันนะคะสารโน้มน้าวใจ3ประเภทนี้ประกอบไปด้วยคำเชิญชวน 2. โฆษณาสินค้าและบริการ 3. โฆษณาชวนเชื่อสารที่อยู่ในมือนั้นเป็นอย่างไรนะคะดูรายละเอียดค่ะอย่างแรกนะสารเชิญคำเชิญชวนคำเชิญชวนหมายความว่ามันเป็นคำเชิญชวนที่ให้เราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างของเราเข้าข่ายไหมโดยที่ใช้กลวิธีนะคะสังเกตภาษานะเขาจะชี้ให้เห็นข้อดีหรือประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมนั้นๆมักจะเป็นในทางวัฒนะขอเพิ่มคำศัพท์ให้นะคะคำว่าวัฒนะแปลว่าอะไรรู้ไหมทางที่ดีถูกต้องค่ะดังนั้นคำเชิญชวนนั้นเป็นในเชิงวัฒนะเสียส่วนใหญ่ก็ลองพิจารณาดูว่าใช่ของหนูหรือเปล่าดูนะต่อไปสารประเภทที่2ค่ะก็คือโฆษณาสินค้าและบริการหมายถึงคำนำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความสนใจเกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้าหรือบริการนั้นใช่ไหมกลวิธีของเขานะคะก็คือจะใช้ถ้อยคำดึงดูดความสนใจด้วยคำแปลกใหม่กระชับมีคำสัมผัสจำง่ายชี้ประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งการโน้มน้าวใจอะค่ะเขาจะเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เช่นต้องการความอิ่มต้องการความสบายสะดวกปลอดภัยมั่นคงใช่ไหมคะและต้องการเป็นรับนั่นคือความต้องการพื้นฐานและประเภทสุดท้ายหากใครปฏิเสธว่าสารของหนูไม่

่คำเชิญชวนไม่ใช่โฆษณาสินค้าและบริการแสดงว่ามันอาจจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อซึ่งโฆษณาชวนเชื่อหมายถึงการใช้ภาษาโน้มน้าวใจเพื่อเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของคนจำนวนมากไปในทางที่ต้องการนะคะกลวิธีที่ใช้จะเป็นการใช้ถ้อยคำที่แสดงการกล่าวอ้างสถิติของเรามีเปล่าบุคคลสำคัญองค์กรต่างๆมาอ้างอิงหรือใช้การตราสินค้าว่าก็คืออาจจะเป็นตราสินค้าหรือตราชื่อฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่เห็นจะดีเลยมาดูเราสิดีกว่าเยอะแบบนี้ค่ะเพื่อทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเนี่ยเบนความสนใจไปหาตนนั่นเองเอาละค่ะคุณครูให้เวลาหนูพิจารณาสารของหนูว่าจะเป็นสารประเภทไหนนะคะทั้งต้นทางปลายทางพิจารณาไปพร้อมกันแล้วเราจะได้คำตอบดังนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่คุณครูจะให้เด็กๆลองตอบนะคะว่าสารของตัวเองนั้นเป็นสารประเภทใดเตรียมตัวค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียน ต้นทางนะคะก็ได้คำตอบแล้วนะว่าสารที่อยู่ในมือของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาตอบพร้อมกันนักเรียนปลายทางเรามาดูเฉลยกันนะคะอย่างแรกเลยสารประเภทที่1ก็คือเป็นสารคำเชิญชวนหมายถึงอะไรนะลูกเราเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสารโฆษณาสินค้าและบริการและข้อควรระวังคือสินค้าและบริการบางอย่างอาจจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อได้ดังนั้นคุณครูจะถามกลุ่ม1ก่อนละกันค่ะว่าได้คำตอบว่าอย่างไร
1: ของผมนะครับเป็นคำเชิญชวนครับ
0: เชิญชวนทำอะไรเหรอคะ
1: ให้มาบริจาคเสื้อให้กับน้องๆครับ
0: นี่คือคำเชิญชวนนะคะกลุ่ม1ยืนยันคำตอบมาแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาดูที่กลุ่ม2กันต่อค่ะกลุ่ม2สารของหนูเป็นสารประเภทใดไหนบอกเพื่อนปลายทางไปสิ
2: คาดว่าเป็นเรื่องของการโฆษณาหรือบริการครับเพราะว่ามีการชี้ให้เห็นข้อดีของสินค้าและอาจมีการเกินจริงครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ด้วยครับ
0: ยืนยันคำตอบว่านี่คือ
2: โฆษณาสินค้าหรือบริการครับ
0: ถ้าคุณครูให้ระบุได้ไหมว่านี่คือสินค้าหรือบริการสมาชิกว่าไง
2: บริการ
0: บริการนะคะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่3นี่กลุ่มที่3นะคะได้สารประเภทนี้ไปยาสีฟันพิมพ์ใจ
3: เป็นแบบโฆษณาสินค้าหรือบริการค่ะ
0: เราสังเกตจากอะไรคะ
3: สังเกตจากเป็นตัวยาสีฟันค่ะแล้วเขาก็โฆษณาว่าประมาณว่ายิ้มสวยรักโลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ก็คือเราจะเห็นสินค้าค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับกลุ่ม3ก็ยืนยันเป็นโฆษณาสินค้านะคะขอบคุณค่ะกลุ่ม4คะของหนูได้เป็นสารประเภทใด
4: คำเชิญชวนครับ
0: คำเชิญชวนเชิญชวนไปไหนลูก
4: มางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่48
0: เป็นคำเชิญชวนนะคะเป็นสารโน้มน้าวใจประเภทที่1นั่นเองขอบคุณค่ะสารของหนูคือ
5: โฆษณาสินค้าคร
0: ับ โฆษณาสินค้านะคะเพราะอะไรทำไมหนูถึงบอกว่านี่คือโฆษณาสินค้าเพราะว่า
5: เขาชวนให้มาซื้อครับ
0: ชวนให้มาซื้อนั่นเองเอาละค่ะจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่แต่ละกลุ่มยืนยันคำตอบพร้อมให้เหตุผลว่าสารแต่ละสารนั้นเป็นการโน้มน้าวใจประเภทใดวันนี้เรามาเฉลยร่วมกันและมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนมองมาที่จอค่ะตอนนี้นะคะสารโน้มน้าวใจประเภทแรกคือคำเชิญชวนใช่ไหมลูกทบทวนหน่อยคำเชิญชวนจะต้องเป็นการเชิญให้ทำกิจกรรมบางอย่างใช่ไหมลูกเนื้อหาจะเป็นในทางที่วัฒนะหรือหายนะดี
6: ว
0: ัฒนะใช่ไหมคะดังนั้นกลุ่มที่บอกว่าของตนเองนั้นเป็นคำเชิญชวนมีใครบ้างคำตอบก็คือ2คำเชิญชวนนะคะถูกไหมลูกถูกต้องนะคะก็จะมีการเชิญชวนไปงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็การเชิญชวนให้บริจาคเสื้อผ้านั่นเองต่อไปกรณีโฆษณาสินค้าและบริการนั้นหมายถึงการนำเสนอคุณค่าประโยชน์แล้วก็จุดเด่นของสินค้าถูกต้องไหมดังนั้นของใครเป็นโฆษณานะของใครเป็นโฆษณาสินค้าและบริการมี3กลุ่มเลยใช่หรือเปล่า1 2 3นี่คือสารโน้มน้าวใจประเภทสินค้าและบริการเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแต่สังเกตว่าสารชิ้นที่3เนี่ยจะมีการใช้ตัวเลขแสดงผลลัพธ์เพื่อโน้มน้าวใจใช่ไหมคะจะเป็นข้อที่ควรเลี่ยงเพราะว่าการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องสำอางและยาเราไม่ควรจะระบุผลลัพธ์ในลักษณะนี้เพราะจะเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงได้นั่นเองค่ะแล้วโฆษณาอีกประเภทหนึ่งล่ะคะคือยังไงเอ่ยมาดูกันอีกประเภทหนึ่งนั้นก็คือโฆษณาชวนเชื่อค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็คือบอกว่าเงียบไว้ปลอดภัยดีกว่าศัตรูของไทยกำลังเงี่ยหูฟังอยู่ทุกที่ซึ่งตัวอย่างนี้นะคะมุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสารและนี่คือตัวอย่างของสารประเภทต่างๆที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตประจำวันเอาละค่ะครูมีสารอีกมากมายมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์กันดังนั้นมาทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมความแม่นยำกันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิด ความคิดวันนี้นะคะจะชวนนักเรียนมาพินิจภาษาตรวจตราสารโน้มน้าวนะคะว่าสารโน้มน้าวใจที่คุณครูเลือกมาให้นั้นเป็นสารประเภทใดนักเรียนคะตอนนี้คุณครูจะมีกิจกรรมให้หนูทำก็คือแต่ละคนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ในมือใช่ไหมคะให้แต่ละคนนั้นพิจารณาค่ะว่าสารเกตประเภทที่คุณครูเลือกมาให้นั้นเป็นสารโน้มน้าวใจประเภทใดค่อยๆ คิดนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาอีกสักครู่และการเฉลยในวันนี้จำเป็นจะต้องใช้กิจกรรมดังนั้นหนูเตรียมคำตอบให้พร้อมแล้วเราจะไปเฉลยด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับเงินทองกันนิดหน่อยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เรียนคะตอนนี้นะคะคุณครูให้เวลาหาคำตอบกับแบบฝึกหัดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมในการเฉลยกันซึ่งเราจะไม่เฉลยกันแบบเดิมๆหมายความว่าวันนี้คุณครูจะใช้กิจกรรมเกมในการเฉลยกันนะคะมาดูซิเฉลยอย่างไรกิจกรรมนี้ชื่อว่าเกมเศรษฐีพินิจสารค่ะเกมเศรษฐีพินิจสารจะเป็นอย่างไรมาดูกติกาก่อนนะคะอันดับแรกกติกาคือเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 กลุ่มซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะหนูมีธนบัตรอยู่นะคะเป็นธนบัตรปลอมนะคุณครูไม่มีเงินจริงนะธนบัตรของหนูจะมีทั้งหมด 2,620 บาทค่ะทุกคนมีถูกต้องไหมคะตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนใช่หรือไม่

0: เมื่อนักเรียนตรวจสอบเงินแล้วนะคะต่อไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระบุประเภทของสารโน้มน้าวใจให้ถูกต้องว่าสารประเภทนั้นเป็นคำเชิญชวนโฆษณาสินค้าหรือบริการหรือจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อนะคะเอาละค่ะถ้านักเรียนมีเงินอยู่ในมือแล้วเราก็แค่นำเงินนั้นไปวางไว้ที่ตัวเลือกที่หนูเลือกนะคะโดยนักเรียนต้องเลือกวางธนบัตรประเภทสารที่เราคิดว่านั่นคือคำตอบครูอนุญาตให้หนูกระจายตัวเลือกได้ขึ้นอยู่กับว่าหนูจะมั่นใจข้อไหนมากกว่ากันเข้าใจไหมคะถ้าหนูมั่นใจสารคำเชิญชวนให้หนูเทหมดเลยก็ได้นะคะสามารถวางหมดเลยก็ได้หรือจะแบ่งกระจายความเสี่ยงก็ได้เงื่อนไขก็คือถ้าวางถูกเงินจะยังคงอยู่แต่ถ้าตอบผิดเงินนั้นจะถูกยึดไปนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันค่ะกลุ่มได้เหลือธนบัตรมากที่สุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มชนะนะคะเตรียมตัวระวังมาดูสารข้อที่1ค่ะจะขอเริ่มที่กลุ่ม5ก่อนเลยค่ะกลุ่ม5ค่ะบินสบายสบายราคาดีสัมผัสประสบการณ์เที่ยวอาเซียนไปกับสุพรรณิกาแอร์แบบนี้จะเป็นตัวเลือกใดดีคะเป็นสารโน้มน้าวใจแบบใดดีทุกคนช่วยคิดนะคะแล้วถ้ามั่นใจแล้วไปประจำที่จุดวางตัวเลือกได้เลยค่ะนำเงินออกไปนะคะแล้วก็ไปวางที่จุดวางตัวเลือกได้เลยนักเรียนปลายทางคะหนูลองดูสิคะว่าหนูตอบอะไรเดี๋ยวรอเฉลยพร้อมกันเชิญค่ะกลุ่ม5สนใจวางตัวเลือกไหนคะเงินของหนูมีทั้งหมด 2,620 บาทที่เหลืออยู่ไหนคะนำมาค่ะหนูจะวางแค่1ตัวเลือกหรือจะกระจายความเสี่ยงก็ได้ค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางลุ้นใหญ่แล้วนะคะว่ากลุ่มนี้เขาจะสามารถรักษาเงินได้หรือไม่กระจายใช่ไหมคะส่วนที่เหลือค่ะหนูต้องวางทั้งหมดนะคะปรึกษาทีมมาแล้วใช่ไหมคะทีมสามารถลุกขึ้นมาช่วยได้นะคะตอนนี้นะคะมีเสียงเชียร์มาจากกลุ่มอื่นนะคะที่เหลือค่ะต้องวางทั้งหมดค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนเทใจมาที่คำเชิญชวนแล้วก็แอบลดความเสี่ยงไว้ที่โฆษณาสินค้าและบริการค่ะเพื่อนๆดูนะคะข้อนี้เพื่อนๆตอบว่าอะไรคะตอบว่าโฆษณาสินค้าหรือบริการคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะไม่ใช่ตรงนี้ถูกต้องนะคะได้ไปเหลือเงินเก็บไว้20บาทเชิญรับคืนไปค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มนี้ได้รับไป20บาทค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะมาดูเจตนากันสักเล็กน้อยค่ะเจตนาต้องการขายอะไรคะต้องการขายบริการเครื่องบินนั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะขอรับบริจาคขวดพลาสติกที่ทิ้งแล้วไปมอบให้วัดจากแดงนำไปทอเป็นผ้าไตรเพราะขวดติก1ขวดใช้เวลา450ปีในการย่อยสลายแต่ขวดพลาสติก15ขวดทอผ้าไตรได้1ผืนกลุ่ม4ถ้ามั่นใจแล้วออกมาค่ะสามารถกระจายความเสี่ยงได้นะคะตอบว่ามายืนฝั่งนี้ค่ะมายืนรอรับคำตอบด้วยค่ะหนูเทหมดเลยหรอคะ
2: แน
0: ่ใจนะคะ
2: แน่ใจมากคร
0: ับ กลุ่ม4นะคะมั่นใจว่านี่คือคำเชิญชวนถ้ามั่นใจอย่างนั้นเฉลยกันเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนจะถูกไหมคะและสารโน้มน้าวใจข้อนี้คือคำเชิญชวนเชิญรับเงินกลับไปค่ะเอาละค่ะกลุ่มนี้ยังเหลือเงินครบนะคะและเจตนาที่แท้จริงคืออะไรคะลูกต้องการเชิญชวนไปไหนให้บริจาคขวดพลาสติกเพื่อทำอะไรทำผ้าไตรนั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อถัดมานะคะไปดูกันต่อค่ะข้อนี้บอกว่างานเพชรเอ็กโปแชมเปี้ยนชิพ2025กลับมาแล้วคนรักสัตว์เลี้ยงต้องร้องว้าวงานสัตว์เลี้ยงแห่งปีประกาศวันจัดแล้วฮะและปีนี้เขาก็มีสินค้า

0: อาบริการกว่า450บูธเอาละค่ะสินค้าและบริการนี้เอ้ยหรือว่าจะเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อหรือจะเป็นคำเชิญชวนขอให้กลุ่ม3นะคะมาเลือกคำตอบค่ะอะไรดีคะสามารถกระจายความเสี่ยงได้นะคะกระจายไว้20บาทนะคะเป็นสินค้าและบริการในขณะเดียวกันเทไปที่คำเชิญชวนนะคะเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมลูก
1: เปลี่ยนได้ไหมครับ
0: เปลี่ยนได้อะให้เวลาไม่ยอมเสียเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าผิดคือผิดหมดนะคะยังไงดียังไงดีมีคนบอกว่าชวนเชื่อด้วยยังไงคะตกลงกับสมาชิกให้พร้อมเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนว่าไงดีพร้อมนะคะยืนยันคำตอบนะเอาละค่ะเพื่อนเพื่อนคะข้อนี้คิดว่าเป็นสารชนิดใดคะน้ำหนักใจชนิดไหนดีเพื่อนเพื่อนช่วยตอบแล้วคิดว่าเป็นเชิญชวนใช่ไหมจริงเหรอ1 2 3เชิญชวนเชิญนำเงินรับกลับไปค่ะตอนนี้เหลือ 2,600 บาทนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนคะแล้วเจตนาคืออะไรเจตนาเชิญชวนอะไรคะให้มางานสัตว์เลี้ยงถูกต้องค่ะเอาละค่ะไปต่อที่ข้อถัดไปโดยกลุ่มที่2เฉลยค่ะกลุ่มที่2นะคะสายชานมต้องเลิฟเพราะมาริตาบับเบิ้ลทีชานมแบบพร้อมชงจัดโปรพิเศษ1แถม1ตกแพ็คละ21บาทจากราคาปกติ42บาทถามว่าจากโฆษณาหรือว่าสารชนิดนี้ควรจะเป็นสารประเภทไหนดีคำเชิญชวนโฆษณาสินค้าและบริการหรือโฆษณาชวนเชื่อดีคะข้อกลุ่ม2มาค่ะถ้าปรึกษามั่นใจแล้วก็มาได้เลยเพื่อนๆคิดว่าเป็นแบบไหนดีแบบไหนดีเดี๋ยวลองดูกันสามารถวางได้เลยค่ะเทมาที่โฆษณาสินค้าและบริการรวมไปถึงก็คือลดกระจายความเสี่ยงกว่านิดหน่อยนะคะที่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อนๆว่าไงเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็ข้อนี้ตอบโฆษณาสินค้าและบริการค่ะเชิญรับกลับคืนไปขอบคุณที่ให้ครู20บาทนะคะแล้วเจตนาค่ะถ้าเป็นโฆษณาสินค้าตอบครูซิว่าสินค้านี้นำเสนออะไร
2: ชานม
0: ชานมไข่มุกนะคะก็คือครูมณิตาเนาะต่อไปค่ะมาดูข้อถัดไปกลุ่ม1เตรียมตัวค่ะแค่คลิกก็รวยได้ธุรกิจออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้งานไหลเข้ากระเป๋าสบายๆมาทำงานจากเรายิ้มสยามเอาละข้อนี้ตอบอะไรกลุ่มหนึ่งถ้ามั่นใจและปรึกษากันเรียบร้อยแล้วมาที่สเตชันได้เลยมาที่ตัวเลือกเลยค่ะทุกคนเทมาที่ชวนเชื่อนะคะแม้แต่กลุ่มหนึ่งเองก็บอกว่าชวนเชื่อเหมือนกันนี่คือโฆษณาชวนเชื่อใช่หรือไม่จริงหรอถ้าอย่างนั้นลองเฉลยซิว่าใช่หรือเปล่า1 2 3ถูกต้องค่ะรับเงินคืนไปทั้งหมดเลยเพื่อนๆคะเขาชวนเชื่อเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรคะให้ชวนเชื่อให้ทำอะไรให้ทำงานแล้วใช้ภาษาที่เร่งเร้าให้ตัดสินใจเพราะว่าใช้คำว่าแค่คลิกเดียวมันง่ายขนาดนั้นมันยิ่งทำให้เห็นว่ามันเป็นการเร่งเร้าให้ตัดสินใจว่ามันง่ายขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่ทำนะคะนั่นคือโฆษณาชวนเชื่อและต่อไปค่ะขออนุญาตมาสรุปเงินที่เหลือกันหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะกลุ่มหนึ่งเหลือ
3: 2,000
0: เท่าเดิมนะคะกลุ่มสองค่ะกลุ่ม3ค่ะ
3: 2,600 ครับ
0: กลุ่ม4ค่ะ
4: 2,220
0: กลุ่ม5ค่ะ
5: 23
0: กลุ่มชื่นใจจังเลยค่ะกลุ่ม20ตอบเสียงดังมากกลุ่มที่มีเงินเหลืออยู่ครบมาหาครูตอนนี้ค่ะจะมาทั้งหมดเลยก็ได้นะคะช่วยกันหรือจะส่งตัวแทนมาก็ได้เชิญค่ะเพราะว่า2ข้อที่เหลือจะเป็นคะแนนของพวกหนูมาค่ะมาค่ะมาค่ะ
6: ไปกลุ่มไหม
0: ข้อที่6นะคะ
6: ก
0: ลุ่มไหนจะได้ไปคุณครูอยากจะให้ทั้ง2กลุ่มเป่ายิงฉุบค่ะเชิญค่ะใครจะได้ข้อ6ไป

0: อ่ะหนูได้ข้อ6นะคะกลุ่ม1จะเป็นผู้ตอบข้อ6นะคะโดยข้อ6บอกไว้ว่าระวังเผลอหลับไม่รู้ตัวกับศาสตร์การนวดศีรษะอินเดียหรือคิโรดาราข้อนี้จะเป็นโฆษณาแบบไหนระหว่างคำเชิญชวนโฆษณาสินค้าและบริการหรือโฆษณาชวนเชื่อดีคะกลุ่ม1วางเลย
1: ขออินหรือเปล่า
0: ลองดูซิเพื่อนจะตอบอะไรดีเพื่อนเทมาที่ชวนเชื่อใช่หรือเปล่ากลุ่มหนึ่งมั่นใจในตัวเองบริหารความเสี่ยงได้ยังไงดียังไงดีเปลี่ยนใจมั่นใจนะคะคุณจะตอบนะคะเฉลยนะกลุ่ม5ว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ครับกลุ่ม5บอกว่าใช่ปลายทางคิดว่าใช่มั้ยคะถ้าใช่ไปดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะรับเงินคืนไปทั้งหมดเลยและยืนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกลุ่ม6กลุ่ม5ก่อนนะคะกลุ่ม5คะข้อที่7เป็นของหนูไปดูกันค่ะวันเดียวเท่านั้นลดหนักมากเคลียร์ฝ้าหมดจดด้วยเซตนี้โฆษณานี้หรือคำเชิญชวนนี้เป็นสารประเภทใดนะจะเป็นคำเชิญชวนคำโฆษณาสินค้าและบริการหรือจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อดีคะมั่นใจมันโฆษณาชวนเชื่อเลยเหรอไหนหนูลองวิเคราะห์ครูฟังได้ไหมคะว่ามันคือโฆษณาชวนเชื่อเพราะอะไร
1: อย่างแรกครับสถานะมันคล้ายๆข้อ5ครับข้อที่เป็นธุรกิจครับคืออย่างแรกครับเขาเร่งการสนใจของเราครับโดยใช้คำว่าวันเดียวเท่านั้น
0: คำว่าวันเดียวเท่านั้นที่จะทำให้หนูมั่นใจว่ามันเป็นโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาล่ะเพื่อนๆว่าไงคะคิดว่าใช่ไหมถ้าใช่ครูเฉลยนะจะใช่โฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านะแต่แค่ขายของอะจะชวนเชื่อหรอ1 2 3ฮันแน่ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราได้ผู้ชนะไป2กลุ่มด้วยกันปรบมือให้กับกลุ่ม1และกลุ่ม5ค่ะเป็นไงบ้างคะแบบฝึกหัด7ข้อของเราสามารถตอบถูกหมดเลยไหมคะลองดูนะเด็กๆคะและอย่าลืมค่ะสังเกตเจตนาให้ดีนะคะคำเชิญชวนระบุว่าเขาเจตนาจะเชิญชวนเราไปทำอะไรส่วนคำโฆษณาสินค้าและบริการระบุเจตนาว่าเราเขาที่นำเสนอสินค้าหรือบริการนั้นเจตนาที่จะขายอะไรขายสินค้าหรือบริการอะไรส่วนอีกอย่างนึงก็คือคำโฆษณาชวนเชื่อนั้นชวนเชื่อคือพยายามโน้มน้าวให้เราทำอะไรนะคะระบุให้ชัดเจนครบถ้วนแล้วนำมาส่งครูเพื่อตรวจสอบอีกครั้งฝากคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับเด็กๆด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกิจกรรมนี้ครูตั้งใจนำมาเสนอนักเรียนพร้อมกับให้แง่คิดบางอย่างนะคะก่อนที่คุณครูจะสรุปแง่คิดคุณครูอยากฟังมุมมองของหนูค่ะว่ากิจกรรมเศรษฐีพินิจศาลเนี่ยค่ะให้อะไรกับเราบ้างกับการที่เรามีอำนาจเงินอยู่ในมือแล้วเราเป็นคนวางเงินไว้ในตัวเลือกต่างๆนั้นให้ข้อคิดอะไรบ้างขอตัวแทนในการสรุปความข้อคิดที่ได้หน่อยค่ะ
1: อย่างแรกนะครับสอนให้เราเนี่ยได้รู้จักใช้เงินอย่างระมัดระวังและมีการวางแผนนะผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะอีกสักคนไหมคะอีกสักคนค่ะอีกสักหนึ่งคนเชิญค่ะกลุ่ม2ค่ะ
2: ค่ะก็จากเกมนี้นะคะก็คือสอนให้เราเนี่ยใช้เงินอย่างระมัดระวังค่ะแล้วก็ให้เผื่อช้อย1ช้อย2ไปด้วยค่ะแบบไม่ให้มีเงินอยู่ในมือแล้วก็ทุ่มหมดเลยทั้งนั้นที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องไหมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนหน่อยค่ะคุณครูชื่นใจมากนะคะที่ได้ยินคำสรุปข้อคิดของนักเรียนทั้งสองคนเพราะว่านี่คือเจตนาที่คุณครูต้องการสื่อจากเกมนี้คือนอกจากจะให้สามารถวิเคราะห์สารได้แล้วเนี่ยเรามีอำนาจเงินอยู่ในมือใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เรารับสารต่างๆมาเราพร้อมที่จะจ่ายเราพร้อมที่จะมั่นใจว่าสิ่งนั้นน่ะเราเชื่อถือได้บางครั้งเมื่อเราเกิดความไม่มั่นใจเราอาจจะประมาทที่จะเทไปหมดเลยมันอาจจะไม่มีการระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงไว้ซึ่งอาจจะทำให้เราเกิดข้อผิดพลาดในการใช้เงินได้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้มีความระมัดระวังเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของสารโน้มน้าวใจเหล่านี้ค่ะ ค่ะนี่คือเจตนาในการเรียนรู้เกี่ยวกับเกมเศรษฐีพินิจคำไทยพินิจสารของเราค่ะและต่อไปค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าจันทานจันทานหมายถึงต่ำช้าหรือจะหมายถึงคนอินเดียที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะก็ได้นะคะแล้วจันทานเขียนอย่างไรดีคะ1หรือ2 2คำตอบข้อนี้คือ 2ถูกต้องค่ะปรบมือให้หน่อยนะคะนี่คือคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นม.3ที่เก็บไว้นะคะชั่วโมงละ1คำเติมไว้วันละเล็กละน้อยจะได้คำคลังคำศัพท์ที่มากขึ้นและในครั้งถัดไปค่ะอยากให้ทบทวนเรื่องของสารโน้มน้าวใจแล้วเรามาพบกับเรื่องของการประเมินคุณค่าจากสารโน้มน้าวใจฝากคุณครูปลายทางค่ะเรามีหนังสือหลักภาษานะคะที่จะต้องนำมาประกอบการเรียนรู้2ก็คือวิดิทัศน์โฆษณาและอีกอย่างนึงที่นักเรียนต้องนำติดตัวมาตามธรรมดาของนักเรียนอยู่แล้วก็คืออะไรลูกสมุดภาษาไทยนั่นเองนำมาจดบันทึกและใช้เป็นการแบบร่างคำตอบนะคะแล้วเราจะมาเตรียมตัวสนุกกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงถัดไปวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารมงคลพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60 กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงขนาดสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่างๆ
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยาก
1: เรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ที่ขอจานจานที่หนึ่งเดินเข้าผ่านได้มาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดขอจานจานที่หนึ่งเดินเข้าผ่านได้มาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับในตัวโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนทั้งหมดทำฟาร์มโคโล
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและห้องอากาศทุกคนนะครับชั่วโมงนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับหน่วยที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวซึ่งเป็นในชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถเขียนสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแทนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ข้อที่2นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบและความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะครับก่อนที่เราจะไปเจอโจทย์ปัญหากันนะครับก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมีรูปทั่วไปเป็นอย่างไรครับรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวอย่างที่นักเรียนห้องอากาศบอกเมื่อสักครู่นะครับรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมครับในสมการนี้ a ต้องไม่เท่ากับ0ตัวแปรของเราคือตัวแปรอะไรครับตัวแปร x แล้วค่า a b และ c ของเราคืออะไรครับคือจำนวนจริงหรือค่าคงที่และเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไปนะครับค่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับx เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวแล้วครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ต่อไปนะครับสำหรับการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่นักเรียน

0: ได้เรียนมานะครับมีกี่วิธีแล้วก็อะไรบ้างครับมีใครจำได้ไหมครับวิธีในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวที่ครูสอนไปมีแยกตัวประกอบนอกจากแยกตัวประกอบแล้วมีอะไรครับมีใช้สูตรนอกจากใช้สูตรกับแยกตัวประกอบมีอะไรอีกครับนอกจากนี้แจกแจงมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอยู่ครับคือการลองอะไรครับลอง
1: แทนค่า
0: ลองแทนค่านะครับวิธีที่เราจะใช้ในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับที่เราเรียนไปจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีนะครับก็คือการลองแทนค่าตัวแปรวิธีแยกตัวประกอบและวิธีการใช้สูตรนะครับถามหน่อยนะครับวิธีการแทนค่าตัวแปรทำยังไงครับข้อนี้เอ้ยวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราลองสุ่มแทนจำนวนเข้าไปในค่าตัวแปรและก็ตรวจสอบว่าจำนวนที่เราแทนค่าลงไปในตัวแปรนั้นให้สมการที่เป็นจริงหรือไม่นะครับข้อจำกัดของการลองแทนค่าตัวแปรคืออะไรครับมีใครรู้ไหมครับว่าทำไมถึงวิธีแทนค่าตัวแปรเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับโจทย์ข้อนี้คืออะไรครับหาได้ยากใช่ไหมครับนอกจากนั้นก็คือการแทนค่าตัวแปรเนี่ยสมการกำลังสองส่วนใหญ่มีกี่คำตอบนะครับมี2คำตอบนอกจาก2คำตอบมีคำตอบมีกี่คำตอบอีกครับ1คำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้ใช่ไหมครับวิธีการแทนค่าตัวแปรเนี่ยเราอาจจะแทนค่าได้บางจำนวนก็จริงแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจำนวนที่เราแทนค่ามานะครับใช่จำนวนคำตอบทั้งหมดของสมการของเราหรือไม่นะครับดังนั้นเราก็เลยลองใช้วิธีอื่นก็คือการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับในการแยกตัวประกอบหลังจากที่เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเราใช้สมบัติใดในการหาค่าคําตอบของเราครับหลังจากที่เรามีสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวเราแยกตัวประกอบเสร็จใช้สมบัติใดในการหาคําตอบครับอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเราแยกตัวประกอบออกมาเป็น2จํานวนคูณกันเท่ากับ0ใช่มั้ยครับ2จํานวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่งต้องเป็น0นะครับและวิธีสุดท้ายคือการใช้สูตรสูตรของเราก่อนอื่นที่จะใช้สูตรได้เราต้องทำไงก่อนครับในข้อนี้ต้องจัดรูปให้กลายเป็นรูปทั่วไปก่อนและใช้สูตรนะครับสูตรของเราสูตรอะไรเอ่ยถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับสูตรของเราคือ x หรือตัวแปรที่เราต้องการหาเท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทบทวนการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับต่อไปเราจะลองเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับลองพิจารณาจากตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1ผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110นะครับจงหาจำนวนเต็ม2จำนวนนั้นนะครับโจทย์ของเรานะครับเป็นโจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกโดยทั่วไปในการแก้โจทย์ปัญหาของเราควรทำยังไงดีครับข้อนี้สำหรับโจทย์ปัญหาเจอโจทย์ปัญหาปุ๊บขั้นแรกคืออย่างที่เพื่อนบอกครับดูก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมครับอย่างที่ครูสอนไปในหน่วยที่1ในการวิเคราะห์โจทย์ของเราเราจะทำยังไงครับกับโจทย์ของเราเมื่อกี้เพื่อนบอกครับก็คือเราจะใช้การขีดเส้นใต้นะครับที่ครูสอนไปขีดเส้นใต้1เส้นแทนอะไรครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการล่ะเราจะใช้อะไรครับขีดเส้นใต้2เส้นมีใครสามารถออกมาขีดเส้นใต้ให้ครูได้ไหมครับขีดเส้นใต้1เส้นในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนมีใครไหมครับเชิญครับอยากได้สีอะไรเอ่ยสีฟ้านะครับฟ้าเชิญครับเราจะขีดเส้นใต้1เส้นในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนบอกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรนะครับ

0: ถูกต้องครับผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110ต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดขออภัยครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรครับขีดเป็นเส้นใต้2เส้นก็คือจำนวนเต็มนั้น2จำนวนคืออะไรครับขอบคุณนะครับสำหรับขั้นแรกนะครับเราลองวิเคราะห์โจทย์ก่อนโจทย์คือกำหนดให้ผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110ให้หาจำนวนเต็ม2จำนวนนั้นนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วต่อไปเราควรทำยังไงกับโจทย์ข้อนี้ดีครับมีคนบอกว่าลองสร้างสมการแต่ก่อนที่จะสร้างสมการเราควรดำเนินการยังไงก่อนดีมีคนบอก x ก็คือการกำหนดตัวแปรใช่ไหมครับเราจะลองกำหนดตัวครับเราให้ตัวแปรของเราแทนจำนวนอะไรดีครับข้อนี้โจทย์ต้องการอะไรเนี่ยโจทย์ต้องการผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันแสดงว่าตอนนี้เรามีจำนวนเต็มอยู่กี่จำนวนนะครับเรามี2จำนวนเต็มนะครับแล้ว2จำนวนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับคูณกันอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเรากำหนดตัวแปรเราควรกำหนดตัวแปรเป็นอะไรดี x x แทนอะไรดีครับ
1: จำนวนเต็มตัวแรก
0: มีคนบอกจำนวนเต็มตัวแรกบางคนบอกจำนวนเต็ม2จำนวนนะครับมีบางคนบอก x y ด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราพยายามใช้ตัวแปรเดียวก่อนนะครับเราจะให้ x เป็นจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนี้นะครับถามว่าถ้ามี2จำนวนที่ติดกันใช่ไหมครับจะต้องเป็นจำนวนที่ยังไงครับที่ติดกันจะต้องคูณกันสองจำนวนนี้มีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยจะต้องมีค่าต่างกันเท่าไหร่นะครับ1ดังนั้นครูอยากให้ x เนี่ยเป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งในนี้นะครับครูขอให้ x แทนจำนวนเต็มที่น้อยกว่านะครับถ้า x เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่าอีกจำนวน1ควรเป็นจำนวนใดครับข้อนี้ถูกต้องนะครับอีกจำนวน1นะครับจำนวนเต็มที่อยู่มากกว่าที่อยู่ติดกันจะต้องเป็น x บวก1นะครับเรากำหนดตัวแปรแล้วต่อไปทำอะไรต่อครับได้ตัวแปรมาแล้วอะไรนะมีคนตอบว่าเขียนสมการนะครับได้ตัวแปรมาแล้วต่อไปเขียนสมการสมการของเราเขียนยังไงดีครับโจทย์บอกว่าผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110แสดงว่า x คูณกับ
1: x
0: บวก1เท่ากับ110นะครับผลคูณของจำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ110ใช่ไหมครับดังนั้นจะได้สมการของเราคือ x คูณ x บวก1เท่ากับ110นะครับในจังหวะที่รอนักเรียนจดอยู่นะครับตรวจสอบเลยนะครับว่า x คูณ x บวก1เท่ากับ110เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสมการกำลังสองไหมครับเป็นไหมครับเป็นนะครับแต่ว่าสมการของเราอยู่ในรูปทั่วไปยังครับยังไม่อยู่ดังนั้นคิดว่าขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรนะครับต่อไปก็คือเราจะแก้สมการก่อนอื่นเราก็ต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับมาณตอนนี้นะครับจากสมการของเราเราจะจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปมีวิธีการใดในการจัดรูปบ้างครับข้อนี้คูณกระจายเข้าไปหรือใช้สมบัติการแจกแจงนะครับแจกแจงยังไงเอ่ยนำ x ไปคูณกับพจน์ที่อยู่ในวงเล็บทั้ง2จำนวนนะครับคูณแจกแจงเข้าไปนะครับกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น x ยกกำลัง2บวก x เท่ากับ110ต่อไปทำอะไรต่อครับหลังจากได้สมการนี้แล้วเป็นรูปทั่วไปยังครับยังไม่เป็นดังนั้นทำอะไรต่อนำ110มาลบทั้ง2ข้างก็คือทำให้สมการฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น0นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานำ110มาลบทั้ง2ข้างและจัดรูปเนี่ยจะได้รูปทั่วไปเป็นสมการดังนี้นะครับถามว่าสมการนี้เป็นสมการกำลังเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับยังอยู่แล้วนะครับต่อไปเราจะแก้สมการนะครับข้อนี้นะครับมีวิธีการแก้สมการกี่วิธีครับมีอยู่ทั้งหมดเราจะใช้วิธีใดในการแก้สมการข้อนี้ดีมีใครลองแทนค่าไหมครับมีไหมไม่มีแทนค่าแยกตัวประกอบล่ะมีใครแยกตัวประกอบไหมครับแยกได้ไหมแยกได้หรือมีใครอยากใช้สูตรไหมครับมีคนอยากใช้สูตรนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะลองใช้สูตรนะครับเดี๋ยวลองใช้สูตรใช่ไหมเชิญครับข้อนี้นะครับเพื่อนจะลองใช้สูตรในการแก้สมการนะครับก่อนที่เราจะใช้สูตรได้สมการของเราจะต้องอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวใช่ไหมครับข้อนี้นะครับ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ1 b เท่ากับ1และ c เท่ากับลบ110นะครับสูตรของเราสูตรในการหาค่าตัวแปรของเรา x เท่ากับเท่าไหร่นะครับ
1: เท่าก
0: ับ
1: ลบ
0: b บวกลบ
1: แปรรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a
0: ถูกต้องนะครับลองแก้สมการโดยใช้สูตรนะครับลองดูเพื่อนทำกันเลยต่อไปเพื่อนจะใช้สูตรนะครับเพื่อนเริ่มจากสูตรเลย x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับถือว่าเพื่อนทวนสูตรอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับแล้วก็จะได้แทนค่าได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้น x เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยแทน b ด้วย1นะครับเขียนชิดไปนะลบ1บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2 a ของเราคือ1และ c ของเราคือลบ110นะครับโอเคอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับทั้งหมดนี้หารด้วย2คูณ1โอเคถูกต้องครับยังไงต่อดีที่พอไหมครับที่พอกระดานฝั่งนี้ได้กะแล้วว่าต้องได้ใช้ไวบอร์ดฝั่งนี้x เท่ากับเท่าไหร่ต่อเอ่ย

ตอนนี้คือเพื่อลองคิดเลขต่อนะครับถูกต้องนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนคิดเลขแล้วครับในสมของเราคือสแควร์รูทอะไรนะครับ441ซึ่งสแควร์รูท441ถอดสแควร์รูทได้21นะครับตอนนี้1บวก21กลายเป็น22หารด้วย2ใช่ไหมครับ22หารด้วยเพื่อนนำลบ1ใช่ไหมครับโอเคลบ1บวก21ส่วน2เท่ากับ20ส่วน2ซึ่งเท่ากับ10นะครับต่อไปลองนำลบ1ลบ21

0: ส่วน2ดูกลายเป็นลบ22ส่วน2เท่ากับลบ11แสดงว่าค่า x ที่เพื่อนหามาได้ได้กี่ค่านะครับ2ค่าคือ x เท่ากับ10และลบ11นะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับอันนี้นะครับจะเป็นวิธีลองใช้สูตรนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับนักเรียนในห้องออกอากาศไหมครับถามว่าในการใช้สูตรของเราส่วนไหนยากที่สุดของสูตรนี้ก็คือการถอดสแควร์รูทใช่ไหมครับเนี่ยบางครั้งนะครับการใช้สูตรก็คือจะได้คำตอบแน่นอนแต่อาจจะยากตรงการถอดสแควร์รูทใช่ไหมครับครูขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีที่นักเรียนอาจจะลืมไปนะครับนอกจากใช้สูตรนะครับครูอยากจะใช้การแยกตัวประกอบของข้อนี้หน่อยนะครับข้อนี้นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับเราต้องการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับเริ่มต้นเขียนอะไรก่อนเอ่ยเขียนเป็นลองเขียนเป็น2วงเล็บรอไว้ก่อนนะครับเท่ากับ0เอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ x ยกกำลัง2นะครับก็คือ x กับ x นะครับทีนี้นะครับลองดูพจน์สุดท้ายของเราคือลบ110จำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ110ครับ10กับ10กับลบ10เหรอ10กับ10กับลบ11หรือ
1: ลบ10กับลบ
0: 11มีคนบอกลบ10กับ11ใช่ไหมครับลบ10กับบวก11นะครับต่อไปนักเรียนลองตรวจสอบดูว่าลบ10กับบวก11เนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติแจกแจงแล้วเนี่ยพจน์กลางของเราจะเป็นบวก x หรือไม่นะครับวิธีตรวจสอบพจน์กลางนะครับลบ10คูณกับ x กลายเป็นลบ 10x นะครับแล้วก็ x คูณกับบวก11กลายเป็น 11x ซึ่ง2จำนวนนี้บวกกันได้ x นะครับแสดงว่าการที่เราแยกตัวประกอบนี้คือถูกต้องแล้วนะครับมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้การแยกตัวประกอบนะครับจะได้ลักษณะดังนี้นะครับ2จำนวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับตอนนี้คือ x บวก11คูณ x ลบ10เท่ากับ0หมายความว่า
1: x บวก11เ
0: ท่ากับหมายความว่า x บวก11เท่ากับ0หรือ x ลบ10เท่ากับ0นะครับx บวก11เท่ากับ0หรือ x ลบ10เท่ากับ0ขั้นตอนต่อไปขั้นสุดท้ายของเราก็คือการหาค่า x นะครับจะได้ว่า x เท่ากับอะไรครับถ้า x บวก11เท่ากับ0 x เท่ากับ x เท่ากับลบ11นะครับแล้วก็หรือ x เท่ากับ10นะครับสังเกต2วิธีนี้ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันไหมได้นะครับก็คือนักเรียนจะใช้สูตรหรือแยกตัวประกอบก็ได้ตามความถนัดของนักเรียนนะครับในระหว่างที่จดอยู่นี้นะครับถามว่าขอย้อนกลับไประหว่างนี้นะครับครูขอย้อนกลับไปตอนกำหนดตัวแปรหน่อยถ้าเกิดว่าข้อนี้นะครับเรามีจำนวนเต็มอยู่2จำนวนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ให้ x แทนจำนวนที่น้อยที่สุดแต่เราเปลี่ยนเป็น x แทนจำนวนที่มากที่สุดของ2จำนวนนี้นะครับ x เป็นจำนวนที่มากที่สุดนะดังนั้นอีกจำนวน1ควรเป็นอะไรดีครับถ้า x เป็นจำนวนมากที่สุดของข้อนี้ x ลบ1นะครับและนักเรียนลองแก้สมการดูว่าถ้าเกิดว่าเป็น x คูณ x ลบ1เท่ากับ110เนี่ยจะได้คำตอบของเราเป็นแบบไหนนะครับจะคล้ายกับแบบนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางจดเสร็จหรือยังครับนักเรียนจดเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากเราได้ค่า x มาแล้วนะครับต่อไปเราควรทำอะไรต่อดีฮะเราได้ค่า x x คือแค่จำนวนใดจำนวนหนึ่งใช่ไหมเราจะต้องหาอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับนะครับตอนนี้ครับเราได้ x เท่ากับลบ11

11หรือ x เท่ากับ10แล้วนะครับเนื่องจากโจทย์ของเราคือ x แทนจำนวนเต็มนะครับดังนั้นจำนวนเต็มของเราจะต้องเป็นได้ทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเป็น0ได้ไหมครับได้ไหมนะจำนวนเต็มมี0ไหมครับมีนะครับแต่ข้อนี้คือไม่มี

เซ็นไหมครับแต่ถ้าเกิดอันนี้คือกรณีที่ x เป็น -11 นะครับต่อไปแต่ถ้าเกิดว่า x เป็น10ล่ะจำนวนเต็มที่อยู่ที่มากกว่าที่อยู่ติดกับ -10 คืออะไรครับคือ11นะครับดังนั้นนะครับเราได้คำตอบของเราคือถ้า x เป็น -11 อีกจำนวนคือ -10 แต่ถ้า x ของเราเป็น10อีกจำนวนคือ11นะครับดังนั้นจะได้ว่าจำนวนเต็ม2จำนวนนี้นะครับมี2ชุดก็คือคู่ของ -10 กับ -11 และอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของ10กับ11นะครับเราได้คำตอบของเราแล้วนะครับแต่นักเรียนคิดว่าทั้ง2คำตอบนี้นะครับใช่คำตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการไหมครับใช่ไหมขั้นตอนต่อไปเพื่อความมั่นใจนะครับเราลองนำคำตอบของเราเนี้ยมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะครับมาขั้นตอนต่อไปตรวจสอบเงื่อนไขกับโจทย์นะครับจากสมการของเรา x คูณ x บวก1เท่ากับ110นะครับเริ่มต้นนะครับถ้า x เป็น -11 นะครับ-11แทน x ด้วย -11 จำนวนลบที่อยู่ติดกันคือ -10 ซึ่ง -11 คูณ -10 ได้อะไรครับได้110ลบคูณลบได้บวกนะครับดังนั้นเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์ไหมครับเป็นจริงนะครับแต่ทำนองเดียวกันถ้า x เป็น10ถ้า x เป็น10นะครับ10บวก1กลายเป็น11 10คูณ11กลายเป็น110ซึ่งถ้าเกิดว่าเราแทน x ด้วย10เนี่ยจำนวนที่มากกว่าที่อยู่ติดกันก็คือ11นะครับดังนั้นจะได้10คูณ11ได้110ซึ่งเป็นจริงตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับในระหว่างที่นักเรียนจดอยู่นี้นะครับในการตรวจสอบคำตอบของโจทย์เนี่ยเป็นการที่ให้เรามั่นใจว่าคำตอบที่เราหามาได้เนี่ยเป็นจริงตามที่โจทย์กำหนดนะครับในบางข้อนะครับเราแก้สมการหาค่า x ได้แล้วนะครับค่า x บางค่าอาจจะไม่ใช่คำตอบของที่โจทย์ต้องการก็ได้นะครับโอเคนะข้อนี้นักเรียนจดเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองนะครับจำนวนคี่บวกสองจำนวนเรียงกันคูณกันได้63นะครับจงหาจำนวนคี่ทั้งสองจำนวนนั้นนะครับขั้นแรกในการทำโจทย์ควรเริ่มยังไงดีครับข้อนี้วิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับด้วยการลองวิธีการวิเคราะห์คือขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นที่ตรงไหนดีครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือจำนวนคี่บวก2จำนวนเรียงกันคูณกันได้63นะครับโจทย์ต้องการอะไรเอ่ยจำนวนคี่ทั้ง2จำนวนนั้นนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือการอะไรเอ่ยการกำหนดตัวแปรนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาการกำหนดตัวแปรนะครับโจทย์กำหนดให้จำนวนคี่บวก2จำนวนคูณกันนะครับได้63ต้องการจำนวนคี่ทั้ง2จำนวนนั้นดังนั้นในการกำหนดตัวแปรเราจะกำหนดตัวแปรแทนอะไรครับตัวแปรของเราแทนอะไรเอ่ยข้อนี้เราจะกำหนดให้ x นะครับหรือตัวแปรของเราแทนจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่านะครับเนื่องจาก x ของเราแทนจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าจำนวนถัดไปนะครับควรเป็นจำนวนใดครับที่เรียงติดกัน x บวก2นะครับดังนั้นจำนวนคี่บวกที่อยู่ถัดไปเป็น x บวก2นักเรียนลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับถ้าจำนวนคี่ของเราจำนวนแรกเป็น1จำนวนถัดไปที่มากกว่าที่อยู่ติดกันก็คือ3ถ้า x เป็น3จำนวนคี่บวกที่อยู่ถัดไปก็คือ5นะครับถ้า x เป็น7ถ้า x เป็น7จำนวนคี่ที่มากกว่าที่อยู่ถัดไปก็คือ9นะครับดังนั้นถ้าตัวแปรของเราเป็น x เป็นจำนวนคี่จำนวนคี่บวกที่อยู่ถัดไปก็คือx บวก2นะครับแต่โจทย์ของเรากำหนดมาให้คือผลคูณของจำนวนคี่บวกที่เรียงติดกันเนี่ยเท่ากับ63
จำนวนคีย์2จำนวนเรามีแล้วคูณกันได้63ดังนั้นสมการของเราคือ

x คูณ x บวก2เท่ากับ63อ่ะสังเกตว่าสมการที่เราสร้างขึ้นมานี้เป็นสมการอะไรนะครับเป็นสมการดูจากแนวโน้มนะน่าจะเป็นสมการกำลัง2และมีตัวแปรกี่ตัวแปรตัวแปรเดียวนะครับเราควรทำยังไงต่อดีควรจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปนะครับใช้สมบัติการอะไรนะครับแจกแจงนะครับอ่ะนักเรียนปลายทางลองจัดรูปให้อยู่รูปพจน์ทั่วไปพร้อมกันนะครับอ่ะจัดรูปได้อะไรเอ่ย x กำลัง2บวก 2xอะไรต่อดี x กำลัง2 2x เท่ากับ63อยู่ในรูปทั่วไปยังเอ่ยข้อนี้ยังทำยังไงต่อดีครับนำ63มาลบทั้ง2ข้างนะครับจะกลายเป็น x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ63เท่ากับ0อยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวยังเอ่ยอยู่แล้วนะครับดังนั้นแก้สมการนะครับครูอยากจะให้นักเรียนลองแก้สมการดูก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาพิจารณาคำตอบร่วมกันครับนักเรียนลองแก้สมการดูครับจะใช้สูตรก็ได้จะแยกตัวประกอบก็ได้ครับแยกตัวประกอบสิ7กับ9 7กับมีคนได้7กับ9หรือจริงหรือเปล่ามีแค่นี้หรือเปล่านะ9กับ7เดี๋ยวเอาค่า x ก่อนมีใครได้ค่า x แล้วบ้างครับใครเอ่ยได้ x ได้ x เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยยังเลยเท่าไหร่นะลบ9อย่างเดียวหรือเปล่าลบ9กับลบ9กับ7ใช่ไหมครับมีเพื่อนได้ลบ9กับ7คนอื่นได้เท่าไหร่นะอันนี้ออตันใช้วิธีใดในการแก้ครับแยกตัวประกอบมีใครใช้สูตรบ้างเนี่ยมีไหมมีคนใช้สูตรอยู่ออตันแยกตัวประกอบได้7กับลบ9ใช่ไหมครับรอคนใช้สูตรก่อนได้เท่าไหร่เอ่ย

อนนี้คือนักเรียนหลายคนเริ่มได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับคำตอบของเราหลังจากแก้สมการก็คือได้เท่าไหร่นะครับข้อนี้ได้เท่าไหร่นะ x เท่ากับ x เท่ากับ7กับลบ9นะครับมีกลุ่มไหนใช้สูตรบ้างนะครับกลุ่มใช้สูตรได้7กับลบ9กลุ่มแยกตัวประกอบล่ะครับได้เท่าไหร่ครับ7กับลบ9เหมือนกันนะครับมาลองดูที่ครูทำนะครับที่ครูทำนะครับขั้นนี้ก็คือการจัดรูปใช่ไหมครับต่อไปครูได้ลองทำการแยกตัวประกอบนะครับเป็น x บวก9คูณ x ลบ7เท่ากับ0นะครับดังนั้น2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่า x บวก9เป็น0หรือ xลบ7เป็น0แก้สมการหาค่า x ได้ x เท่ากับลบ9หรือ x เท่ากับ7นะครับปรบมือให้ทุกคนปรบมือให้ทุกคนหน่อยนะครับนะครับดังนั้นไม่ว่าจะใช้สูตรหรือแยกตัวประกอบนะครับต่างได้คำตอบของเราคือ x เท่ากับลบ9หรือ x เท่ากับ7ทั้งคู่นะครับแต่อะไรนะครับในขั้นกำหนดตัวแปรของเราให้ x แทนอะไรนะครับ x แทนจำนวนคี่บวกนะครับที่มีค่าน้อยกว่านะครับดังนั้นเรามีลบ9กับ7ทำไมเราถึงไม่เอาลบ9นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ้าวแต่ว่าลบ9เป็นไงลบ9น้อยกว่านี่ใช่ไหมแต่ลบ9ของเราเป็นจำนวนลบนะครับดังนั้นข้อนี้เราจึงใช้เฉพาะ x

ท่ากับ7นะครับที่เราไม่ใช้ลบ9เพราะว่าลบ9ของเราไม่ใช่จำนวนบวกนะครับอย่างที่โจทย์ต้องการนะครับดังนั้นถ้า x เป็น7นะครับจำนวนคี่นะครับ x ของเราเป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่าดังนั้นจำนวนคี่บวกตัวถัดไปคือจำนวนใดนะครับคือฮะตอนนี้ x เป็นอะไรนะครับ x เป็น7 7เป็นจำนวนคี่บวกที่มีค่าน้อยกว่าดังนั้นจำนวนคี่บวกตัวถัดไปคือดังนั้นนะครับจำนวนคี่บวกที่อยู่ถัดไปก็คือเอา7ไปบวก2ซึ่งมีค่าเท่ากับ9นะครับดังนั้นคำตอบของเราจำนวนคี่ทั้ง2จำนวนนี้ก็คือ7กับ9นะครับดังนั้นจำนวนคี่บวก2จำนวนที่เรียงติดกันก็คือ7กับ9นะครับเราได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ก็คือคู่ของ7กับ9เราลองนำคำตอบไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์นะครับ x คือจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้ x เท่ากับ x เท่ากับเท่าไหร่นะ x เท่ากับ7 7 x บวก2ก็จะกลายเป็น9นะครับ7คูณกับ9 7คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ63ซึ่งเป็นไงครับเป็นจริงตามที่โจทย์กำหนดไหมครับเป็นจริงตามที่โจทย์กำหนดนะครับเป็นไงครับโจทย์ปัญหาในการทำโจทย์ปัญหาของเราขั้นตอนแรกหลังจากเจอโจทย์ทำไงก่อนนะครับเราก็จะวิเคราะห์โจทย์หลังจากวิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็จะกำหนดตัวแปรได้ตัวแปรแล้วเราก็จะทำการอะไรต่อนะครับเราก็เขียนสมการแล้วก็จัดรูปให้กลายเป็นรูปทั่วไปแล้วก็แก้สมการหลังจากแก้สมการแล้วทำไงต่อนะครับขั้นสุดท้ายก็คือดูว่าจำนวนที่เราได้จากการแก้สมการเนี้ยเป็นคำตอบที่โจทย์ปัญหาเราต้องการใช่หรือไม่นะครับดังนั้นเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่8ขึ้นมานะครับเรื่องโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียว1นะครับซึ่งโจทย์ปัญหาที่ครูให้นะครับจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่1นะครับและข้อที่2นะครับจะมีการประยุกต์นิดหน่อยนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองทำแบบฝึกหัดทั้ง2ข้อนี้นะครับสามารถให้คุณครูปลายทางนะครับคอยควบคุมและตอบคำถามของนักเรียนปลายทางได้นะครับ

0: ครับตอนนี้นะครับมีนักเรียนในห้องออกอากาศนะครับทำข้อ1เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอผลงานของนักเรียนนะครับอ่ะเรามาดูโจทย์ที่เพื่อนทำกันนะครับจากโจทย์ที่เพื่อนทำนะครับเพื่อนได้ทำการไฮไลท์ข้อความนะครับในสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับอันนี้เพื่อนใช้เป็นปากกาไฮไลท์นะครับเพื่อนให้ผลคูณของจำนวนเต็ม2จำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากับ210นะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จำนวนเต็ม2จำนวนนั้นเนี่ยเป็นไฮไลท์สีเหลืองนะครับจากนั้นเพื่อนกำหนดนะครับแทนจำนวนเต็มที่น้อยกว่าดังนั้น x บวก1แทนจำนวนเต็มที่มากกว่านะครับนักเรียนครับหลังจากที่เพื่อนกำหนดตัวแปรแล้วเพื่อนทำอะไรต่อนะครับลองดูบนจอนะครับหลังจากเพื่อนกำหนดตัวแปรแล้วเพื่อนทำอะไรต่อนะครับเพื่อนเขียนเป็นสมการนะครับได้ x ยกกำลัง2บวก x ลบ210เท่ากับ0นะครับเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังเอ่ยเป็นแล้วนะครับข้อนี้นะครับเพื่อนใช้วิธีใดในการหาคำตอบครับก็คือใช้สูตรนะครับจากสูตรของเราเพื่อนได้ x เท่ากับ14กับลบ15นะครับดังนั้นถ้า x เป็น14อีกจำนวนหนึ่งก็คือ15และถ้า x เป็นลบ15อีกจำนวนหนึ่งก็คือลบ14นะครับซึ่งคำตอบที่เพื่อนทำนะครับก็จะทำให้ได้สมการที่เป็นจริงนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับครับสำหรับอีกหนึ่งข้อนะครับครูจะให้นักเรียนลองกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับนะครับต่อไปนะครับเรามาร่วมกันสรุปการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับหลังจากที่เรามีโจทย์เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะทำคืออะไรครับ
1: วิเคราะห์โจทย
0: ์เราจะวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์เพื่ออะไรเอ่ยถูกต้องนะครับวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรวิธีการในการวิเคราะห์ของเราก็คือใช้วิธีอะไรนะครับใช้การ
1: ข
0: ีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้1เส้นแทน
1: สิ่งที่โจทย์กำหนดให
0: ้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และขีดเส้นใต้2เส้นแทนอะไรครับแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการต่อจากวิเคราะห์โจทย์แล้วขั้นต่อไปคือเราจะทำอะไรต่อครับ
1: กำหนดตัวแปร
0: ต่อไปคือเราจะกำหนดตัวแปรซึ่งตัวแปรของเราจะแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับณตอนนี้เรามีตัวแปรแล้วต่อไปทำอะไรต่อครับเราได้ตัวแปรแล้วต่อไปเราจะเขียนสมการตามเงื่อนไขในโจทย์เนื่องจากบทนี้นะครับเป็นเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวสมการที่เราเขียนก็จะต้องเป็นสมการอะไรครับ
1: กำลัง2ตัวแปรเดียว
0: เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหน้าตอนนี้นะครับเรามีสมการแล้วต่อไปทำอะไรครับ
1: แก
2: ้สมการ
0: เราก็จะแก้สมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการซึ่งการแก้สมการจะมีกี่วิธี
1: 3
0: วิธีได้แก่แทนค่าตัวแปรวิธีที่2
1: แย
0: กตัวประกอบและวิธีที่3ก็คือ
1: ใช้
0: สูตรนะครับหลังจากเราแก้สมการแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็คือทำอะไรครับ
1: ตรวจสอบ
0: ครับตรวจสอบคำตอบที่ได้นะครับบางครั้งนะครับคำตอบที่เราได้จากการแก้สมการอาจจะไม่ใช่คำตอบตามที่โจทย์ต้องการนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในชั่วโมงที่2นะครับซึ่งโจทย์ของเราจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่9เรื่องโจทย์ปัญหาการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวครั้งที่2ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับ ครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับสำหรับโจทย์ปัญหาของเราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนในส่วนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569

เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ถ้าผ่านได้มาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับอธิกินคิดต่อจานจานที่หนึ่งเดือนถ้าผ่านได้มาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบวนการด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะแอลทีวี
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามนายนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: มีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ครับแต่ที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อคนทำดีต้องได้รับผลดีตอบแทนครับเราใช้หลัก Moral Credit คือเครดิตของความดีที่ตอบโจทย์ขอบคุณคนที่ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตผ่านบัตรขอบคุณเป็นบัตรแทนเงินสด600บาทในการตรวจสุขภาพเพราะทำดีวันนี้ได้สุขภาพดีในวันนี้ไม่ต้องรอผลในชาติหน้าครับ
4: หลายๆครั้งเราจะเห็นสื่อโซเชียลเนี่ยประกาศขอให้ไปบริจาคเลือดให้คนนู้นคนนี้เนื่องจากสถานการณ์คลังเลือดเนี่ยมีความขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็มีผลกระทบแบบนั้นเช่นเดียวกันเลือดยังไม่มีสารตัวใดขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการรับบริจาคทำอย่างไรให้ผู้บริจาครายใหม่เนี่ยกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำเราเองก็มีแนวคิดว่าพยายามที่จะดูแลผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการร่วมกันดูแลกันและกัน
5: น้องป่วยเป็นทาลัสซีเมียค่ะแล้วก็รับเลือดตั้งแต่อายุ1 ปี 7 เดือนน้องตอนนี้11 ขวบค่ะน้องต้องรับเลือดประมาณถึงอายุ15 ปีทุก3 สัปดาห์เคยมีปัญหาก็คือว่าเลือดไม่พอนะคะก็คือเขาจะเอาไปให้คนที่ฉุกเฉินก่อนอย่างเงี้ยมารับประมาณอีก1 สัปดาห์กังวลเพราะว่ากลัวว่าไปถึงโรงเรียนแล้วจะวูบไหมจะอะไรไหมเงี้ยคือกังวลมากๆค่ะ
6: ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดอะค่ะช่วงนั้นธนาคารเลือดทั่วประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตคงคลังเข้าขั้นวิกฤตเลยทำให้เราจะต้องขอรับบริจาคโลหิตทดแทนจากญาติผู้ป่วยก็คือจะเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกทำให้เราคิดว่าจะทำอย่างไร

0: ู้บริจาคโลหิตกลุ่มนี้ค่ะกลายมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำส่วนผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคอยู่แล้วเป็นประจำจะทำอย่างไรให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนจึงเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาโดยที่ธนาคารเลือดของเราค่ะมีส่วนช่วยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพดีสามารถที่จะบริจาคโลหิตไปได้อย่างยั่งยืนค่ะคือถ้ามาบริจาคโลหิตที่เรานะคะเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อปีก็จะได้รับบัตรกำนันนี้ไป600บาทสามารถใช้ได้ครอบคลุมการตรวจทั่วไปเลยค่ะ
1: ช่วงที่ผมประสบเหตุต้องได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสะโพกแล้วเราก็ได้รับโอกาสก็คือเราต้องให้ได้รับเลือดพอเราได้รับแล้วเนี่ยในความรู้สึกนั้นมันก็เปลี่ยนไปที่เรามีชีวิตรอดส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้รับเลือดจากคนที่บริจาคให้เราหลังจากนั้นผมก็เลยอยากตอบแทนพอดีเราหายจากอาการตรงนั้นปุ๊บเราก็มาเริ่มบริจาคใหม่เรื่อยๆมาจนปัจจุบันก็ได้ประมาณ40กว่าครั้งเราได้รับโอกาสที่มีคนให้ชีวิตกับเราถ้าเราไปให้เขาบ้างเขาก็ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตหรือหายป่วยเหมือนที่เราได้โอกาสทำแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้สุขภาพด้วยบัตรกำนันที่ได้รับก็จะเป็นลักษณะว่าปกติแล้วต้องได้จ่ายเองแล้วมีเสียค่าส่วนต่างเราก็มีส่วนนี้มาช่วยเหลือเป็นการตรวจสอบว่าเราสุขภาพยังดีอยู่จะได้บริจาคโลหิตได้ต่อไป
2: จากคำกล่าวที่ว่าทำดีต้องได้ดีดังนั้นที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเรามีโครงการบัตรกำนันแทนคำขอบคุณสำหรับผู้มาบริจาคโลหิตเป็นบัตรกำนันมูลค่า600บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนมาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ
1: คิดว่าจะบริจาคไปเรื่อยๆทุก3เดือนจนกว่าจะนู่นแหละครับเราไม่สามารถที่จะบริจาคได้นี่คือความตั้งใจก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของรู้จักมาที่จะให้สิ่งตอบแทนนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันยิ่งใหญ่คือคนที่ทำดีในการบริจาคคือเขามีความสุขใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่เขาจะนำไปต่อยอดในอนาคตได้สุขภาพที่ดีด้วยก็คงจะได้ทำความดีต่อไปอะไรประมาณ

0: ็นเพราะมีคนมาบริจาคเลือดให้น้องค่ะแล้วก็ให้น้องมีชีวิตใหม่ขึ้นถ้าไม่มีคนมาบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องตั้งแต่ให้เลือดมาเนาะค่ะคือน้องแข็งแรงดีทุกอย่างเล่นกีฬาได้เหมือนกับเพื่อนๆเนาะเขาก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลด้วยของโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าที่ทางโรงพยาบาลทุกๆท่านแล้วก็คนที่มาบริจาคเลือดให้น้องนะคะก็คือเหมือนกับให้ชีวิตใหม่น้องเลยต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะที่บริจาคเลือดให้หนูทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อขอบคุณมากค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคนอื่นค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน

0: ายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถึงความดีนะคะหลายคนมองว่าความดีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่เบลคิดว่าความดีเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะ
1: จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางโดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ของประเทศที่นี่ยังมีวัฒนธรรมไทยโบราณประติมากรรมปูนปั้นและดินเผาต่างๆและสินค้าเกษตรกรจากชาวบ้านค่ะ
0: นี่ค่ะใหญ่มากถ้าเกิดว่ามาราชบุรีนะคะก็ต้องมาดู

0: โอ่งที่นี่เลยค่ะสวยมาก
1: อันนี้คือเมืองโบราณนะคะของที่ราชบุรีค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเบลอยู่ที่ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่6ณกาดวิถีชุมชนคูบัวค่ะงานนี้นะคะจัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรีและองค์กรเครือข่าย

0: นะคะจัดขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนต่างๆภาครัฐและภาคเอกชนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันค่ะเป็นการพัฒนาคนสินค้าและต่อยอดต้นทุนของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุขค่ะ
1: ตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยเป็นงานที่มาแชร์มาโชว์แล้วก็มาเชื่อมของเครือข่ายชุมชนที่มาจากหลายสำนักโนว์ฮาวก็คือความสำเร็จของชุมชนที่เข้าไปทำแล้วเกิดประโยชน์สุขร่วมกันของคนในหมู่บ้านหรือของชุมชนนั้นเช่นแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติได้แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนได้ทำให้เกิดพื้นที่ของการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันอันที่สองก็คือโนว์ฮาวในเรื่องของการจัดตลาดการจัดตลาดนี่ถือว่าเป็นโนว์ฮาวอีกแบบหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าภาษาเรื่องวิถีชีวิตการแสดงการละเล่นอันเนี้ยคือโนว์ฮาวอีกส่วนหนึ่งที่เขาได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่เขาได้เอาองค์ความรู้ของตัวเองได้เข้ามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้ก็คือได้รู้จักเครือข่ายอื่นๆที่มากกว่าเครือข่ายที่ตัวเองทำงานเช่นภาคชุมชนได้มารู้จักภาคเอกชนมันทำให้เขาได้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารู้จักกันและกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งอยู่ในสายเลือดเลยว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: หลังจากที่เบลได้เดินทั่วงานแล้วนะคะเบลสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยค่ะว่าสีหน้าของพ่อค้าแม่ค้าแม้กระทั่งคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเลยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าตลาดที่นี่พิเศษกว่าตลาดนัดทั่วไปค่ะ
2: พอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยชุมชนเราก็จะเอาความรู้เรื่องนี้แหละมาจัดการเรื่องความสุขวันนี้เนี่ยมามีการเรียนรู้ความสุขของแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อสังคมเราจะได้มีความสุขโดยพร้อมกันเราจะนำความรู้ในงานวันนี้ไปปรับใช้แล้วให้มีความสุขในสังคมประเทศไทยพร้อมกันคือเราต้องการให้ความสุขนั้นมันขยายให้มากที่สุดขยายเรื่องนู้นขยายเรื่องนี้เรื่องนู้นก็สุขเรื่องนี้ก็สุขอันนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากงานนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือภาพที่ความสุขที่เราเห็นโดยอัตโนมัติเลยวิถีชีวิตหรือคนเนี่ยจะมีความสุขด้วยปัจจัย4จะเห็นว่าเสื้อผ้าเราทำได้ด้วยอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ทำได้เองเลยชุมชนทำได้เองเลยเราจะมีความสุขเพราะเราปัจจัย4เราครบ
0: สวยมากๆเลยอ่ะใบนี้คือแบบเทียบแบบแบรนด์เนมได้เลยอ่ะ
3: ความจริงไม่ใช่แค่บทบาทนะเป็นหัวใจสำคัญเลยคือศูนย์คุณธรรมเนี่ยอยากให้หลากหลายชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเกิดการโชว์แชร์เชื่อมความดีซึ่งกันและกันซึ่งความดีวันนี้เราถอดรหัสออกมาให้เห็นเลยว่าคุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้แล้วกินได้ด้วยจะเห็นเลยว่าความสุขของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือความงดงามคือชุมชนกับภาคเอกชนตัวเรื่องของชุมชนคุณธรรมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้เพราะศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นสะพานกลางเชื่อมโยงไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบของบวรนอนทัวร์ไม่ว่าจะเป็นรูปชุมชนวิถีคุณธรรมหรือว่าจะเป็นชุมชนในรูปแบบอื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอันนี้น้องเบลก็จะเห็นว่ามันจะมี3พื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้การถอดบทเรียนก็จะมีอยู่2ความจริงหมอใช้3คำถามง่ายๆเลยก็คือรู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไรแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จะเอาไปทำอะไรอย่างไรกันต่อบ้างส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเขาก็จะไปดูแล้วก็ถอดรหัสออกมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง
0: เบลอยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาสัมผัสบรรยากาศตลาดนัดความสุขชุมชนค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนตลาดนัดทั่วไปที่เอาไว้ซื้อของอย่างเดียวนะคะแต่ยังได้ทั้งความรู้และความดีกลับไปด้วยค่ะบอกเลยว่าที่เนี่ยคุ้มค่ามากๆตลาดนัดความสุขชุมชนไม่ได้มีแค่ราชบุรีที่เดียวนะคะแต่ยังมีอีกหลายที่ทั่วประเทศเลยค่ะถ้าใครได้มาแล้วเนี่ยต้องอยากกลับมาอีกเหมือนเบลแน่ๆเลยค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหาญชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ประสบกนิกรทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบอกว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ด้วยความรักและอาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
2: จากเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะมาจากเกาะต้องนั่งเรือแล้วก็มานั่งรถอีกครั้งหนึ่งว่ามาถึงนี้เป็นเกือบ10กว่าชั่วโมงตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีตั้งใจเลยว่ามาที่ต้องมากราบพระบรมศพของท่านทั้งสององค์ค่ะเพราะว่าเรารักพระองค์ทั้งสองท่านมาก
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อที่จุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานโดยจะได้รับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์รูปหัวใจเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเดินทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยสามารถเข้าถวายสักการะทั้งสองพระองค์ได้โดยไม่ต้องวนกลับออกมาเข้าจุดคัดกรองอีกครั้ง
1: ส่วนความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาทั้งสองรายนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวขณะที่ทาง DSI ค่ะเตรียมพิจารณาเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนนำตัว2ผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยอายุ42ปีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็นายนันทวัฒน์อายุ59ปี

0: ใส่เสื้อสีเทานะยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่ามีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกแอร์สาวมีนาหรือไม่ซึ่งนายอุทัยก็สายหน้าอย่างเดียวไม่ตอบคำถามไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงพาตัวไปศาลอาญาค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จึงต้องนำคำให้การมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ขณะนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนในส่วนของนายอุทัยและนายแนนทวัฒน์ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นโดยนายอุทัยเนี่ยอ้างบอกว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นายอุทัยเช่าไว้น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คแล้วก็กระจายยาเสพติดโดยณขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการส่งยาเสพติดเนี่ยไปยังปลายทางใดบ้างรวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะ
0: โดยสรุปคดีส่งยาเสพติดให้กับแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะขณะนี้มีผู้ต้องหา3คนที่ทำหน้าที่จัดหาและส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนที่1คือนายอุทัยเป็นผู้ชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาโดยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ได้รับกระเป๋าผ้าลายช้างที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคนที่สองก็คือนายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยารับฝากถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเกิดไหวตัวทันหวาดกลัวหลังจากเห็นข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมจึงติดต่อกลับไปหาหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายหลักฐานจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าแล้วก็นำผงเฮโรอีนทั้งหมดเททิ้งลงชักโครกในห้องพักก่อนที่จะนำเศษกระเป๋าใส่ถุงดำขับรถไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่3ค่ะนายเป้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์สีดำรับจ้างพานายอุทัยไปส่งพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาวค่ะ
1: ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะคะว่าจากภาพรวมในการจับกุมเครือข่ายและลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือกับทาง DSI เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับทั้งนี้ค่ะปปส.เห็นนะคะว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษเนี่ยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: ยังอยู่ในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเข้มข้นในทุกมิติมุ่งสร้างความปลอดภัยและก็คืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาค่ะลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนกว่า100กิโลกรัมจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายที่บริเวณช่องทางเดินรถขาเข้านะคะมาภายในประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตรวจค้นรถยนต์รับจ้าง3ล้อขนาดเล็กติดป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาคนขับเป็นชายชาวเมียนมา โดยจากการตรวจค้นค่ะมีตะกร้าผลไม้เปล่าบังเอาไว้ด้านนอกเมื่อตรวจค้นเข้าไปด้านในพบตะกร้าบรรจุห่อสีน้ำตาลข้างในเป็นยาเม็ดสีส้มประทับอักษรภาษาอังกฤษ WY ซองละ200เม็ดห่อละ 10,000 เม็ดจำนวน60ห่อรวมทั้งหมด 600,000 เม็ดค่ะตรวจสอบด้วยน้ำยาก็ให้ผลว่าเป็นยาบ้าแล้วก็พบตะกร้าบรรจุถุงชาจำนวน5ตะกร้าจำนวน107ถุงภายในถุงชามีวัตถุเป็นเกล็ดสีขาวรวมน้ำหนักประมาณกว่า111กิโลกรัมตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบก็พบว่าเป็นเคตามีนสอบถามนายคุณเต็งอูค่ะผู้ขับชาวเมียนมาก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ไปจอดรถรอผู้ที่มารับบริเวณถนนด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากด่านพรมแดนประมาณ100เมตรแล้วก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่งและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีการเปิดปฏิบัติการนะคะ Operation 90 Days พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนไหนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพานโดยกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะสถิติในช่วงของ8เดือนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะกับจับกลุ่มได้มากขึ้นถึง 20% ค่ะพร้อมกับมีการยกระดับการทำงานทั้งการป้องกันและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคมนางสาวรัชดาธดานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาค่ะถือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือขายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับผู้กระทำความผิด 23,637 คนเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกจำนวนมากรวมทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนถึงการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 4,440 คนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชน 2,970 ชุมชนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนในสถานศึกษากว่า 1,537 แห่งคัดกรองนักเรียนกว่า 1,120,000 คนเพื่อที่จะค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงโครงการครูตำรวจแดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนกว่า 250,000 คนค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ก็คือเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงพม.ก็ได้ให้การดูแลทั้งตัวเด็กแล้วก็การเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพโดยโรงพยาบาลมุกดาหารข่าวรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสรุปผู้ประสบเหตุครั้งนี้มี22รายปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร5รายส่งต่อรักษา4รายกลับบ้านแล้ว3รายและมรณภาพ10รายทั้งนี้โรงพยาบาลขอความร่วมมือจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมพระภิกษุครั้งละไม่เกิน2ท่านและเข้าเยี่ยมในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นเพื่อให้พระภิกษุที่ยังพักรักษาตัวได้รับการดูแลและพักฟื้นอย่างเต็มที่ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมพระภิกษุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อร่วมกับพม.จังหวัดในการอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือเยียวยาส่วนพระภิกษุที่มรณภาพ ที่ผ่านมานะคะพม.ก็ได้ประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวชนกยืนยันว่ากระทรวงพม.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
2: ในส่วนที่คปช.กล่าวหรือพม.ช่วยเหลือได้เนี่ยเราช่วยเหลือพระที่มรณะท่านเนี่ยอย่างเต็มกำลังก็คือทำทุกขั้นตอนครบทุกมิติค่ะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ทางท่านคปช.เนี่ยของมุกดาหารเนี่ยก็ติดตามนะคะแจ้งข่าวญาติให้ทราบในทุกลูกตอนนี้ก็ยังเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5ลูกหมู่อยู่ใน ICU 2รวมเป็นทั้งหมด7ลูกนะคะก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่อยากให้กังวลใจนะให้ภูมิใจว่าทางพม.เราไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ซึ่งวันนี้มาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ทางขอพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับการดูแลอย่างดี
0: ส่วนเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นคนพิการประเภทออทิสติกนั้นนะคะนางสาวชนกกล่าวว่าเด็กได้รับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองเด็กและพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพม.ค่ะเตรียมถอดบทเรียนจากกรณีนี้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายของเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กแล้วก็มีความผิดทางกฎหมาย
1: และสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะวันนี้ทางตำรวจค่ะก็เตรียมประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเด็กเนี่ยขับรถได้อย่างไรนะคะพร้อมหารือร่วมกับทางพม.ในช่วงของบ่ายโมงวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะคะว่าในพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยเคยขับรถมาก่อนหรือไม่และมีใครเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่โดยตำรวจนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งถนนสายหลักถนนสายรองจากบ้านของเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำโดยวันนี้ค่ะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ายายของเด็กเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดแล้วก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ค่ะหลานเนี่ยแอบขึ้นรถแล้วก็มีการล็อกประตูรถทันทีนะคะนำกุญแจรถจากผ้ากันเปื้อนของยายไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปค่ะทางนี้ตากับยายของเด็กยืนยันบอกว่าไม่เคยสอนให้หลานเนี่ยขับรถมาก่อนทั้งนี้นะคะตามกฎหมายไทยคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ติดคุกค่ะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้อย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติส่วนผู้ปกครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยตามพรบ.คุ้มครองเด็ก
0: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเฝ้าระวังจากน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปโดยจากอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยนะคะโดยจังหวัดตราดค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไมซักทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเรื่องนี้นายพิริยะจันทดิลก

0: ราชการจังหวัดตราดและคณะก็นำถุงยางชีพน้ำดื่มไข่ไก่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลสตอรวม72ครัวเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกจำนวน14หลังคาเรือนหมู่ที่4บ้านวงพัฒนาจำนวน11หลังคาเรือนหมู่ที่9บ้านรื่นรมสามัคคีจำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่10บ้านตาพลายจำนวน37หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณฝนนั้นลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีมวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอเขาสมิงโดยเฉพาะที่ตำบลสตอเพื่อรอการระบายลงสู่ทะเลจึงทำให้ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะ
1: ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้แล้วก็ขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนค่ะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมเอาไว้แล้วค่ะ
0: มาดูข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งนะคะว่าข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันนะคะว่าพายุมาเดือนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่1ถึง8กรกฎาคมเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยเรื่องนี้ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าพายุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบหากมีพายุเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมซักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนข้อมูลข่าวปลอมที่มีการแชร์ต่อกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือว่าอย่าได้ส่งต่อข่าวลือนี้แล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อวุฒิสภานะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู
2: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
3: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
4: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
5: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
5: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
5: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้

0: แผ่นเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในวันนี้นะคะจะเริ่มขึ้นหน่วยที่2นะคะชื่อหน่วยว่าการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งเนื้อหามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะขึ้นในหน่วยที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนะในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกจะเป็นการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะเรื่องที่2การเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนดูก่อนนะวันนี้เนี่ยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะซึ่งบางข้ออาจจะยังไม่ได้เกิดในชั่วโมงนี้นะคะอาจจะเกิดตอนท้ายชั่วโมงที่ครูมอบหมายงานไปนะคะเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะคะข้อที่1ระบุปัญหาเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะข้อที่2นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดนะคะข้อที่3ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนะคะข้อที่4มีความรับผิดชอบต่อการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะคำถามนะคะก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนนักเรียนต้นทางนักเรียนจะได้บัตรตอบคำถามใช่ไหมเห็นไหมคะครูให้นักเรียนจับคู่นะคะการบันทึกคำถามคำตอบนะคะลงไปในบัตรคำถามนะคะนักเรียนได้ครบทุกคนหรือยังครบทุกคนหรือยังคะส่วนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถจดบันทึกลงไปในสมุดหรือนักเรียนจะคุณครูไปทางอาจจะจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนไปตอบหน้าชั้นเรียนก็ได้นะคะพร้อมหรือยังคะเขียนชื่อเรียบร้อยหรือยัง
3: เขียนร้อย
2: เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามแรกนะคะนักเรียนเคยพบปัญหาใดบ้างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนแล้วต้องการแก้ปัญหานั้นให้หมดไปต่อนะทำไมจึงต้องการแก้ปัญหานั้นนักเรียนคุยกันเลยนะคะคุยกันเลยครูให้จับคู่ใช่ไหมกิจกรรมนี้ตอบคำถามนี้ใช่ไหมคะจับคู่ใครที่ไม่มีคู่นะนักเรียน3คนได้แล้วนักเรียนก็บันทึกของตัวเองนะคะพูดคุยกันด้วยนะปรึกษากันได้นะคะอย่าตัวใครตัวมันนะแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะนักเรียนปลายทางย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนปลายทางเคยพบปัญหาใดบ้างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือชุมชนแล้วต้องการแก้ปัญหานั้นให้หมดไปนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยหรือคุณครูปลายทางจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยไปเขียนที่กระดานหน้าห้องก็ได้นะคะหรือบันทึกลงไปในสมุดก็ได้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นครูขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะใครก็ได้ตอนนี้เรามีหลายๆปัญหาในกลุ่มเดียวถูกต้องไหมนะคะเลือกขึ้นมาสัก1ปัญหาก็ได้ค่ะนะกลุ่มที่3นะยกมือแล้วอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มไหนคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่1นะเอาก่อนอื่นปรบมือให้เพื่อน2กลุ่มนี้เลย
4: ค่ะของหนูเป็นเรื่องของขยะค่ะที่หนูอยากให้มีการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าการที่มีขยะสะสมเป็นปริมาณมากแล้วเป็นเวลานานนะคะก็จะเกิดสิ่งเน่าเหม็นหรือว่าเชื้อโรคได้ค่ะ
2: โอเคนะคะเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำตอบของกลุ่มที่1บ้างดีกว่านะคะกลุ่มที่1เมื่อกี้ใครคะ
3: ปัญหาของผมนะครับก็คือพบขยะรอบๆสนามกีฬาครับผมจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มถังขยะบริเวณสนามกีฬา
2: ทำไมจึงต้องการแก้ปัญหานั้น
3: เพื่อลดขยะครับบริเวณนั้นครับ
2: โอเคค่ะนั่งลงค่ะอ้าวปรบมือให้เพื่อนทั้งสองเลยนะอ้าวกลุ่มอื่นๆมีปัญหาอื่นๆนอกจากปัญหาขยะไหมเมื่อสักครู่นี้ปัญหาขยะที่ไหนนะคะชุมชนอันนี้ที่สนามกีฬาไหนมีกลุ่มไหนที่มีปัญหาแตกต่างจาก2กลุ่มนี้ไหมคะยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยเร็วนอกจากปัญหาขยะแล้วนักเรียนมีปัญหาอะไรอีกขอแตกต่างจาก2กลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะ
5: ครับสำหรับปัญหาของผมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนไม่เข้าใจครับผมอาจจะด้วยเนื้อหาที่ยากเกินหรือว่าเราอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนเองนะครับสิ่งผมอยากแก้ปัญหานี้นะครับเพราะว่าผมอยากให้เด็กๆทุกคนนะครับได้รับความรู้ที่เต็มที่ครับแล้วก็เข้าใจในความรู้นั้นครับไม่ได้แบบมีคำถามอยู่ในหัวตลอดเวลา
2: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะถือว่าเป็นปัญหาที่แตกต่างไหมแตกต่างจาก2กลุ่มเมื่อกี้นี้นะคะคำถามแรกผ่านไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนบอกว่าอะไรเป็นปัญหาขยะใช่ไหมนะคะปัญหาขยะปัญหาอะไรคะการเรียนใช่ไหมคะบางกลุ่มเมื่อกี้นี้ครูเห็นพูดกันว่ามีอะไรอีกห้องน้ำไม่สะอาดใช่ไหมคะห้องน้ำไม่สะอาดเป็นปัญหาไหมห้องน้ำไม่สะอาดเนี่ย
6: เป็น
2: นะอะไรอีกโรงอาหารใช่ไหมคะคนเยอะนะเมื่อกี้นี้เห็นพูดคุยกันนะครูได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เรามาดูนะครูยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะคะรวมๆทีนี้เรามาดูนะคะอีกคำถามหนึ่งนักเรียนว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากสิ่งใดบ้างและสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากอะไรอันนี้ร่วมกันอภิปรายได้นักเรียนอาจจะเลือกขึ้นมาสักหนึ่งปัญหานะคะอภิปรายร่วมกันเลยในกลุ่มอะนะคะอภิปรายเสร็จแล้วนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะอย่างปัญหาขยะเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใดบ้างปัญหาจากอะไรคะสนามคิงใช่ไหมหรือสนามกีฬาใช่ไหมมีสาเหตุจากอะไรบ้าง

เอออ่ะจดคำนักเรียนจดสิ่งที่นักเรียนอภิปรายลงไปในบัตรคำถามนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเดี๋ยวเราค่อยนำเสนอคำตอบทีเดียวนะอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนะคะอ่ะฟังให้ดีนะอันนี้เราจะต้องสรุปประเด็นอภิปรายแล้วนักเรียนเขียนบันทึกลงไปในใบบัตรคำถามนะถ้าต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างและจะต้องเก็บข้อมูลจากใครเออสมมุติว่าขยะจากอะไรคะเมื่อสักครู่นี้สนามกีฬานะเราจะต้องทำไมคะใช้ข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ปัญหาเอาตามบริบทของกลุ่มนักเรียนนะนะคะนักเรียนดึงปัญหาอะไรขึ้นมาทำไมคะขึ้นมาใช้งานนักเรียนก็ทำไมลูกอภิปรายประเด็นนั้นนะคะอย่างขยะในชุมชนอย่างเงี้ยนะนักเรียนต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยตอบได้เลยต้องใช้อะไรบ้างคะอดีตลงไปหาข้อมูลใช่ไหมเนาะเออพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราอาจจะต้องทำไมคะไปถามหาถึงสาเหตุใช่ไหมกลุ่มอื่นๆว่าไงคะได้ไหมจดบันทึกเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วนะคำถามที่ครูได้ถามนักเรียนนะก็จะฝึกให้นักเรียนทำอะไรคะวิเคราะห์ปัญหาถูกต้องไหมแล้วก็ทำไมคะเริ่มเข้าสู่กระบวนการการจัดการข้อมูลนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะการจัดการข้อมูลนะคะการจัดการข้อมูลนะคะเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจประกอบไปด้วยการนิยามปัญหานะคะการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนก็จะต้องเรียนอะไรคะระบบการจัดการข้อมูลนะซึ่งวันนี้เราจะต้องทำไมทำกิจกรรมทั้งหมด2ขั้นตอนนั่นก็คืออะไรลูกการนิยามปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็การอะไรคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะทีนี้เรามาดูข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คืออะไรคะการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือวิเคราะห์จุดประสงค์ในการนำข้อมูลมาใช้นะคะการนิยามและวิเคราะห์ปัญหาจะทำให้ทราบความต้องการที่ชัดเจนและครบถ้วนเมื่อสักครู่นี้นักเรียนวิเคราะห์หรือยังวิเคราะห์หรือยังคะนักเรียนคิดว่านักเรียนในชีวิตประจำวันนักเรียนเจอปัญหาเยอะแยะเลยถูกต้องไหมนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนทำไมคะยกตัวอย่างให้ครูฟังเช่นอะไรคะตอบพร้อมกันดังๆเช่นอะไรคะเรื่องขยะเรื่องอะไรอีกห้องน้ำไม่สะอาดขยะที่สนามขยะในชุมชนถูกต้องไหมคะเนาะล้วนแล้วแต่ทำไมคะนักเรียนได้ทำการวิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยนะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะโดยการนิยามปัญหาเป็นการระบุถึงสาเหตุเมื่อกี้นี้นักเรียนวิเคราะห์หรือยังวิเคราะห์ถึงสาเหตุยังคะวิเคราะห์แล้วนะลงไปในบัตรคำถามแล้วใช่ไหมนะคะวิเคราะห์ว่าอย่างไรสมมติขยะในชุมชนอย่างเงี้ยวิเคราะห์ว่ายังไงอาจจะมีทำไมคะบุคคลในชุมชนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือถังขยะทำไมไม่เพียงพอใช่ไหมนะคะโอเคนะคะทีนี้เป็นการระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากปัญหาจากการแก้ปัญหานะคะการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหานักเรียนอาจจะทำไมคะระบุสาเหตุมาหลายๆสาเหตุก่อนใช่ไหมทุกสาเหตุเป็นไปได้หมดเลยใช่ไหมคะจากนั้นทำไมเวลาที่เราลงพื้นที่ไปหาสาเหตุจริงๆเนี่ยนักเรียนก็จะทำไมคะสามารถกำหนดขอบเขตของปัญหาได้นะคะอาจจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาทำไมใช้ในการตัดสินใจนะคะทีนี้

มาดูการกำหนดขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนเช่นข้อมูลที่ต้องการนะคะชนิดของข้อมูลแหล่งข้อมูลแล้วก็ปริมาณของข้อมูลนะคะทีนี้เรามาดูตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้ใบความรู้ที่1แล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมคะไหนลองพลิกดูสิเห็นใบความรู้ไหมเห็นไหมคะนักเรียนได้ใบความรู้ทุกคนไหมตอนนี้มีไม่ได้บ้างยกมือเดี๋ยวครูให้เพื่อนแจกให้มีไหมคะเขียนชื่อเลยนักเรียนเขียนชื่อเลยเพราะว่าใบความรู้นี้นักเรียนจะต้องใช้ตั้งแต่ชั่วโมงที่1จนถึงชั่วโมงท้ายๆที่เราทำอะไรคะทำโปรเจกต์เลยนะคะนักเรียนเขียนชื่อบันทึกลงไปเลยนะเป็นของเรานะเป็นของเรานะใบความรู้ที่1เรื่องการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะอันนี้ใบความรู้ที่1นะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางก็ได้ใบความรู้เหมือนต้นทางเลยทั้งใบความรู้ใบกิจกรรมนะคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูในใบความรู้ฟังให้ดีนะคะในใบความรู้ของเรานะจะมีสถานการณ์ตัวอย่างนะคะจะมีสถานการณ์ตัวอย่างนักเรียนเห็นไหมสถานการณ์ตัวอย่างที่อยู่ในกรอบเป็นตัวอย่างที่เท่าไหร่คะ 1.1 ตัวอย่างที่ 1.1 นะคะจะเป็นอะไรคะสถานการณ์ที่ให้นักเรียนเนี่ยทำไมร่วมกันศึกษาทีนี้ทุกคนนักเรียนได้ใบความรู้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่1กลุ่มแล้วนักเรียนทำไมมารวมศึกษาอยู่ที่ใบกิจกรรมใบเดียวนะไม่ได้นะต่างคนต่างอะไรคะศึกษาสถานการณ์ให้เข้าใจก่อนแล้วทำไมคะเดี๋ยวเราค่อยมาอภิปรายร่วมกันโอเคไหมคะนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนศึกษาสถานการณ์ในใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนศึกษาสถานการณ์เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะเล่าสถานการณ์ให้ครูฟังหน่อยดีไหมเนาะปลายทางก็จะได้ทำไมคะทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยเนาะใครจะเป็นตัวแทนพูดถึงสถานการณ์นี้คะยกมือเลยค่ะกลุ่มสองนะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนหน่อยเร็ว
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยให้แบ่งกลุ่มละ 2-3 คนเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษที่สนใจกลุ่มละ1แปลงแล้วนำไปจำหน่ายแก่สหกรณ์ของโรงเรียนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพและ

0: สร้างรายได้ค่ะในตอนเริ่มต้นโรงเรียนมีทุนสนับสนุนให้กลุ่มละ100บาทเพื่อใช้สำหรับจัดหาเมล็ดพันธุ์และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆเมื่อจบภาคเรียนต้องมีการสรุปการทำกิจกรรมและนำส่งเงินทุนคืนให้โรงเรียนส่วนกำไรนักเรียนจะได้รับไปค่ะครูฝ่ายการเงินของโรงเรียนต้องการวิเคราะห์ข้อมูลการปลูกผักเพื่อนำไปสรุปผลการประกอบการและวางแผนในการดำเนินการปีถัดไปโดยนักเรียนได้รับมอบหมายให้ช่วยคุณครูนักเรียนต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
1: โอเคเชิญนั่งค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่อยู่ในใบความรู้นะคะทีนี้เรารู้แล้วเราศึกษาสถานการณ์เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนะคำถามจากตัวอย่างที่ 1.1 ช่วยกันตอบได้ไหมได้ไหมคะเนาะจะได้ไวขึ้นนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะรบกวนคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมตามต้นทางด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เพื่อนบอกเกี่ยวกับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งจากที่เราศึกษาทีนี้เรามาดูคำถามนะคะข้อที่1จากสถานการณ์นะคะนักเรียนปลูกผักชนิดใดบ้างนักเรียนจะปลูกผักชนิดใดบ้างนักเรียนเขียนลงไปในอะไรคะใบความรู้ได้เลยข้อที่2มีการปลูกผักแต่ละชนิดเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อมานะคะข้อที่3นักเรียนปลูกผักชนิดใดมากที่สุดนะคะข้อที่4ผลประกอบการโดยเฉลี่ยได้กำไรหรือขาดทุนนะจากสถานการณ์จากสถานการณ์นะคะนักเรียนดูนะจากสถานการณ์มีคำถามให้นักเรียนตอบนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็นิยามของปัญหาในกิจกรรมเลยนะคะเป็นการฝึกนะ

นักการสามารถนิยามปัญหาได้ดังนี้คืออะไรคะนักเรียนปลูกผักชนิดใดบ้างนักเรียนก็ลองทำไมคะลองคิดดูสิแล้วลองใส่คำตอบดูลงไปนะคะต่อมามีอะไรอีกมีการปลูกผักแต่ละชนิดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะลองสมมุติสถานการณ์ดูนะคะต่อมาคืออะไรนักเรียนปลูกผักชนิดใดมากที่สุดนะต่อมาเลยคะผมประกอบการโดยเฉลี่ยได้กำไรหรือขาดทุนนะคะเรียบร้อยไหมคะจากใบความรู้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะเมื่อนิยามปัญหาได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการอะไรคะวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เข้าใจปัญหาและสามารถกำหนดสาระของปัญหาได้ดังนี้คืออะไรข้อที่หนึ่งคืออะไรคะนักเรียนดูในใบความรู้ประกอบนะคะด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมคะในใบความรู้เห็นไหมคะมีอะไรบ้างนั่นก็คือข้อมูลที่ต้องการชื่อกลุ่มระดับชั้นชนิดของผักแต่ละกลุ่มปลูกนะรายได้จากการจำหน่ายผักนะคะต่อมาคืออะไรแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายนะคะคืออะไรคะนักเรียนที่ทำการปลูกผักปลอดสารพิษในกิจกรรมลดเวลารู้ลดเวลากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะข้อที่3คืออะไรคะปริมาณข้อมูลคือจำนวนที่ปลูกผักทั้งหมดนะคะโอเคไหมคะนักเรียนก็ศึกษาใบกิจกรรมเพิ่มเติมนะจากสิ่งที่ครูพูดนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่1เรื่องการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะนักเรียนเจอไหมเจอใบกิจกรรมไหมครูแจกให้แล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเจอไหมคะใบกิจกรรมที่1เรื่องการนิยามและวิเคราะห์ปัญหานะคะจะสังเกตว่าเราจะมีอะไรคะสถานการณ์ให้นักเรียนศึกษานะตอนนี้แต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะแต่ละกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนได้ใบความรู้ได้ใบกิจกรรมทุกคนใช่ไหมนะคะทีนี้เวลาที่นักเรียนอ่านสถานการณ์นักเรียนต้องอ่านก่อนนะทุกคนนะคะแล้วถึงทำไมคะเอามาร่วมอภิปรายกับเพื่อนโอเคไหมคะแต่สุดท้ายแล้วให้นักเรียนบันทึกเพียงแค่อะไรใบเดียวนะที่เป็นของกลุ่มโอเคไหมคะใครสงสัยอะไรไหมมีไหมคะไม่มีนะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ในชั่วโมงนี้แล้วทำไมคะทำกิจกรรมลงไปนะคะพร้อมหรือยังทางต้นทางแล้วก็ไปทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะในกิจกรรมที่1นะคะทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก1กลุ่มนะเป็นการนำเสนออะไรคะผลการดำเนินกิจกรรมให้กับเพื่อนๆไปทางได้ทราบโอเคไหมคะเป็นตัวอย่างนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูเพิ่มเติมในส่วนที่ทำไมคะที่ยังไม่สมบูรณ์ให้โอเคไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนเป็นกลุ่มที่หนึ่งได้ไหมได้ไหมคะนะก่อนอื่นปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยค่ะสถานการณ์ให้ครูฟังด้วยนะ
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นม.3จำนวน7กิจกรรมแต่สามารถเปิดสอนได้ภาคเรียนละ3กิจกรรมในฐานะที่นักเรียนเป็นประธานนักเรียนที่ได้รับภาระงานจากโรงเรียนเพื่อสำรวจความต้องการของนักเรียนว่าต้องการเรียนกิจกรรมใดและให้นำเสนอ3กิจกรรมกับครูเพื่อเปิดสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนมากที่สุด 1. ปัญหาจากสถานการณ์คือผมตอบว่าต้องการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นม.3ครับ 2. เงื่อนไขข้อกำหนดตามสถานการณ์คือผมตอบว่านักเรียนชั้นม.3มีกิจกรรมให้เลือกจำนวน7กิจกรรมข้อกำหนดคือสามารถเรียนได้ภาคเรียนละ3กิจกรรม 3. จากสถานการณ์ข้างต้นข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหาผมตอบว่าต้องเก็บข้อมูลรายชื่อนักเรียนชั้นเรียนเพื่อนำมาโหวตกิจกรรมนักเรียนต้องการเรียนจากมากปานกลางไปน้อยครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะเนาะกลุ่มอื่นๆเป็นยังไงบ้างมีใครได้ประเด็นนอกเหนือจากนี้ไหมคะหรือใครจะเสนอแนะอะไรไหมมีไหมคะมีไหมอาจจะแตกต่างกันไปบ้างในส่วนของอะไรคะที่นักเรียนจะต้องเก็บข้อมูลใช่ไหมเนาะบางกลุ่มอาจจะทำไมคะอยากเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นกว่ากลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมเนาะทีนี้เรามาดูนะคำตอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนักเรียนจะได้แบบปรับปรุงนะคะใบกิจกรรมนักเรียนนะปัญหาจากสถานการณ์ก็คืออะไรคะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดใช่ไหมเนาะทีนี้เงื่อนไขคืออะไรคะโรงเรียนเปิดสอนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้ภาคเรียนละ3กิจกรรมแต่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพมีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีเท่าไหร่ลูกกี่กิจกรรมคะ
2: 7
0: เปิดได้3แต่เรามีทั้งหมดเท่าไหร่
2: 7
0: เพราะฉะนั้นทำไมต้องทำไมคะมีอีก4กิจกรรมที่ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมเนาะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ข้างต้นข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องนำมาใช้ในการแก้ปัญหาอาจจะมีอะไรคะนักเรียนอาจจะตอบเพิ่มเติมจากที่ครูเพิ่มเติมคำตอบให้ได้นะนะคะไม่ได้ฟิกตายตัวตามนี้นะลูกนะทีนี้มีอะไรบ้างมีรหัสประจำตัวนักเรียนชื่อนามสกุลนะคะกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่สนใจมากที่สุดใช่ไหมคะหนูอาจจะทำไมมีหลายกิจกรรมใช่ไหมคะที่ส่งเสริมอาชีพนะนักเรียนอาจจะไปประยุกต์ตามอะไรคะตามบริบทของกลุ่มนักเรียนก็ได้หรือโรงเรียนของนักเรียนก็ได้นะสำหรับปลายทางนะคะแต่จะต้องทำไมมี3กิจกรรมที่ทำไมคะถูกโหวตให้มากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนเวลานักเรียนไปสำรวจข้อมูลหรือรวบรวมนักเรียนก็อาจจะทำไมทำเป็น3อันดับให้เขาเลือกก็ได้พอเข้าใจไหมคะเนาะใครมีคำถามสำหรับใบกิจกรรมนี้ไหมคะมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีเรามาดูนะคะสิ่งที่ครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนนะไปทำในนอกเวลาศึกษาเพิ่มเติมนะคะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนดูซิว่านักเรียนได้ใบความรู้ที่2หรือยังได้หรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนจะได้ใบความรู้ที่2เรื่องอะไรคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะ ก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องทำไมไปศึกษาใบความรู้มาให้เรียบร้อยก่อนนะนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้านะนักเรียนได้พร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะไหนใครยังไม่ได้ยกมือมีไหมมีไหมคะส่วนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมใบความรู้ใบกิจกรรมให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูอีกใบนึงเป็นใบกิจกรรมที่2ได้หรือยังคะชื่อใบว่าอะไรชื่อกิจกรรมว่าอะไรมาออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเถอะนะคะได้หรือยังคะได้แล้วนะทุกคนได้แล้วนะคะแต่เวลานักเรียนทำไมคะบันทึกใบกิจกรรมบันทึกเพียงแค่1ใบของกลุ่มเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะครูจะมีในใบความรู้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวครูจะชี้แจงสิ่งที่ครูมอบหมายให้นักเรียนฟังก่อนในใบความรู้นักเรียนจะได้อะไรคะตัวอย่างที่ 2.1 นักเรียนต้องไปศึกษามานะคะอันเดิมนะนะคะแล้วก็ทำไมคะจะมีคำถามคำตอบให้นักเรียนศึกษานะคะกลับไปศึกษามานะแล้วก็มีอะไรคะมีตารางที่ทำไมคะจัดเก็บข้อมูลนะคะตามนี้เลยนะต่อมามีอะไรคะมีการสร้างเครื่องมือในใบความรู้ครูมีตัวอย่างการสร้างเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะสำรวจนะนักเรียนอาจจะสร้างแบบสอบถามที่เป็นกระดาษเอาไปสำรวจใช่ไหมคะหรือทำไมใช้อะไรคะโปรแกรมออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยตามบริบทของนักเรียนแต่ละกลุ่มหรือตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเก็บข้อมูลด้วยเลยคะด้วยกระดาษนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะตัวอย่างการเก็บข้อมูลด้วย Google Form ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนการเก็บข้อมูลมีหลากหลายไหมนักเรียนลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะทำไมคะมาพูดการที่นักเรียนกลับไปเก็บข้อมูลมานะคะโอเคเมื่อทำไมคะนักเรียนออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วทำไมคะให้นักเรียนดำเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำไมคะมาปรึกษากันนอกรอบก็ได้นะปลายทางนะคะหาเวลานอกเวลาเรียนนะคะในการทำกิจกรรมนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเรียนในวันนี้คืออะไรคะการนิยามปัญหาใช่ไหมเนาะจากกิจกรรมใช่ไหมคะจากกิจกรรมที่เราได้ทำไปนะคะการนิยามปัญหาเป็นการระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อกี้นี้สังเกตว่านักเรียนทำไมคะจากการอ่านสถานการณ์นักเรียนก็ทำไมสามารถนิยามปัญหาได้ใช่ไหมระบุปัญหาได้นะคะหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการกำหนดกรอบขอบเขตของปัญหานะคะการกำหนดขอบเขตของปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเช่นอะไรคะข้อมูลที่ต้องการชนิดของข้อมูลแหล่งข้อมูลปริมาณของข้อมูลนะคะให้นักเรียนกลับไปทำอะไรมามอบหมายงานใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะมอบหมายงานจำได้ไหมใบกิจกรรมที่เท่าไหร่คะสิ่งที่ครูมอบหมายงานนักเรียนไปวันนี้ใบกิจกรรมที่2ชื่อว่าให้นักเรียนทำไมคะกลับไปศึกษาใบความรู้แล้วก็ทำใบกิจกรรมที่2นอกเวลาเรียนด้วยนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมนะทีนี้เรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการเตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องการประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นนะนักเรียนลองไปทำไมคะฝึกปฏิบัตินะการเก็บข้อมูลมาด้วยนะสร้างแบบฟอร์มนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนักเรียนจะใช้วิธีไหนใครมีคำถามคะใครมีคำถามไหมบทเรียนในวันนี้กับอะไรคะสิ่งที่ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำมีไหมคะไม่มีนะค่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะเกือบลืมเลยสิ่งที่ต้องเตรียมเยอะหน่อยนะนักเรียนนะจะมีอะไรคะ1คือใบความรู้

0: การจัดการอะไรคะการจัดเตรียมข้อมูลนะคะต่อมาใบกิจกรรมที่3เรื่องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำไปประมวลผลนะคะใบความรู้ที่4เรื่องการประมวลผลข้อมูลใบกิจกรรมที่4เรื่องการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเตรียมใบกิจกรรมให้เรียบร้อยด้วยนะอย่าลืมนะคะคุณครูปลายทางอย่าลืมนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของทางสถานีเลยนะคะถ้าในชั่วโมงนี้นักเรียนไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วนะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้า

0: ชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องราวที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะมีชื่อเรื่องว่าแนวทางการปฏิบัติตนสู่ความงอกงามค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1บอกว่านักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีงามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องถัดมานักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องของตนเองพร้อมระบุแนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถัดมาค่ะสุดท้ายในข้อที่3นะคะคือเห็นคุณค่าของการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเกมสนุกๆมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมเกมนี้นะคะนักเรียนคุณครูมีคะแนนพิเศษมาแจกให้ด้วยใครเร็วใครได้คะแนนไปนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามไปกับคุณครูปลายทางได้พร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเกมที่คุณครูจะให้นักเรียนเล่นนั้นก็คือเกมปริศนาคำทายนั่นเองค่ะนักเรียนเราเคยเล่นกันไปแล้วใช่หรือไม่เอ่ย
1: ใช่ค่ะ
2: เราเคยได้ร่วมสนุกกันไปแล้วสำหรับเกมปริศนาคำทายนั้นนะคะเรามาดูกันที่คำอธิบายของเกมนะคะนักเรียนกติกานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการสุ่มเปิดแผ่นป้ายค่ะและทำการอ่านข้อความที่ได้แล้วตอบว่าข้อความดังกล่าวนั้นเกี่ยวกับเรื่องใดค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้านักเรียนคนใดรวดเร็วและสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องคุณครูจะให้คะแนนพิเศษไปจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะได้คะแนนพิเศษไปนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
2: กิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วในหลักสูตรนักเรียนลองทบทวนดูว่าคำที่คุณครูจะใบ้ให้ต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราเรียนมาแล้วทั้งสิ้นเลยในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันที่คำปริศนากันค่ะนี่ก็คือคำปริศนาที่นักเรียนจะต้องทำการถ่ายนั่นเองมีคนรู้แล้วด้วยมีคนรู้แล้วยังไม่ได้เปิดแผ่นป้ายเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวให้โอกาสสำหรับเพื่อนๆคนอื่นก่อนนะให้เปิดแผ่นป้ายก่อนมีคนรู้แล้วนะคะตอนนี้นักเรียนขอเสียงส่วนมากเปิดแผ่นป้ายไหนดีคะหมายเลขไหนดี2นะคะหมายเลข2หมายเลข2บอกว่าเกิดใหม่มีการเกิดใหม่เกิดขึ้นมีคนตอบได้แล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นทุกคนนำมือจับไว้ที่บริเวณหูค่ะติ่งหูติ่งหูนะคะจับไว้ที่ติ่งหูพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วครูจะนับ1ถึง3นะคะ1 2 3เชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
3: สุวรรณหังชาดกครับ
2: สุวรรณหังสะชาดกเพื่อนบอกว่าสุวรรณหังสะชาดกถูกต้องหรือไม่เพื่อนจะได้คะแนนพิเศษนี้ไปหรือไม่นักเรียนคิดว่าไงคนอื่นๆคิดว่าถูกไหมคะถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเรามาดูเฉลยกันค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสุวรรณหังสชาดกนั่นเองค่ะนักเรียนเรามาเปิดแผ่นป้ายต่อมาค่ะนักเรียนแผ่นป้ายต่อมานั้นเขาบอกว่าอะไรมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาบอกว่า เป็นพราหมณ์สามีภรรยาใช่ไหมคะแผ่นป้ายนี้ใบว่าทองคำถ้าเราได้มีโอกาสเปิดแผ่นป้ายมากกว่านี้เราก็อาจจะได้รู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมเอ่ยอ่ะสุดท้ายก็คือมีลูกสาว3คนนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะไหนใครบอกได้บ้างว่าสุวรรณหงส์ชาดกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังจำได้อยู่ไหมคะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหงทองใช่ไหมคะหงทองทำอะไรก็คือพราหมณ์ใช่ไหมคะมีพราหมณ์คนหนึ่งได้เสียชีวิตไปใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่อย่างคำใบ้เราเลยได้ไปเกิดใหม่เป็นพญาหงทองนั่นเองแล้วก็ได้กลับมาด้วยความเป็นห่วงภรรยาและลูกได้กลับมาบินมาหาภรรยาและลูกเพื่อคิดจะนำขนทองคำของตัวเองนั้นมาเพื่อให้ลูกและภรรยาได้มีการนำขนทองคำนี้ไปขายแล้วก็มีรายได้นั่นเองแต่เป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับพญาหงทองคะนักเรียน
4: ภรรยา
2: ลูกก็เลยใส่ลงภรรยาเกิดความโลภขึ้นมาใช่ไหมคะจับพญาหงทองนั้นใส่กรงเอาไว้แล้วก็คิดที่จะถอนขนใช่ไหมพอถอนขนมาแล้วพญาหงทองด้วยความไม่เต็มใจที่ถูกทำแบบนั้นจึงขนที่ถอนออกมาเป็นสีอะไรคะนักเรียน
1: ขาว
2: เป็นสีขาวไม่ใช่ทองคำแล้วนั่นเองนะคะค่ะนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เรารู้เกี่ยวกับในเรื่องของถ้าเราโลภมากมักลาภจะหายนั่นเองใช่ไหมคะค่ะนี้นะคะก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันระดมความคิดมีหลากหลายเรื่องด้วยกันที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมอริยสัจ4มีอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาทำการสรุปประเด็นสำคัญกันแล้วก็นำประเด็นสำคัญนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยวันนี้นะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อมากิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมระดมความคิดค่ะนักเรียนกิจกรรมระดมความคิดนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำอย่างไรนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะคะว่านักเรียนคิดว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่1 นี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนั่นเองและนักเรียนก็ต้องสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่านักเรียนนั้นนำประเด็นสำคัญที่นักเรียนเสนอให้คุณครูนั้นมาจากเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นสุวรรณหงส์ชาดกเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของข้อคิดที่ได้ก็คือในเรื่องของการถ้าเราโลภมากลาภมักจะหายใช่ไหมคะแล้วนี่แหละค่ะก็คือการสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นประโยชน์อย่างไรประเด็นสำคัญในเรื่องของการศึกษาเรื่องสุวรรณหงส์ชาดกนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรกับชีวิตเรานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่นี่ก็คือประเด็นนะคะที่เราได้มีการทำการเรียนรู้กันไปนะคะก็คือในเรื่องของข้อคิดคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างจากพุทธประวัตินั่นเองค่ะเราก็ได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับพุทธประวัติในเรื่องของปรางของพระพุทธรูปต่างๆจำได้ไหมเอ่ยแล้วก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับชาดกชาดกก็เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็มีข้อคิดแฝงอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือเรื่องราวของพุทธสาวกพุทธสาวิกานั่นเองนักเรียนคิดว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เกี่ยวกับพุทธสาวกพุทธสาวิกาพุทธสาวกพุทธสาวิกาเราเรียนกันไปทั้งหมดกี่ท่านคะจำได้ไหมเอ่ยกี่คน4คนใช่ไหมคะเรียนไปทั้งหมด4คนนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะคือชาดกนั่นเองชาดกเรื่องนันทิวิสาลชาดกนะคะแล้วก็สุวรรณหงส์ชาดกนั่นเองนะคะค่ะถัดมาคือชาวพุทธตัวอย่างเราก็ได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วว่ามีชาวพุทธมีใครนั่นเองนะคะที่เป็นชาวพุทธตัวอย่างนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราเลยนะคะค่ะถัดมาก็คือการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการนะคะค่ะถัดมาคือเศรษฐกิจพอเพียง ค่ะแล้วก็การเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติและสติปัฏฐานค่ะนักเรียนนี่ก็คือประเด็นสำคัญที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วในช่วงในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญมาให้คุณครูได้เลยนะคะว่านักเรียนนั้นคิดว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่สามารถทำให้เรานั้นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองมีประเด็นสำคัญอะไรในเรื่องของในหน่วยของการเรียนรู้ที่1และสามารถทำให้เรานั้นนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำการช่วยกันระดมความคิดภายในกลุ่มนะคะให้ช่วยกันระดมความคิดกันเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนประเด็นสำคัญที่นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นั่นเองนะคะค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้นะคะโดยทำการสรุปประเด็นสำคัญลงไปในสมุดก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ทำการไปเสนอประเด็นให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันค่ะค่ะนักเรียนมีนักเรียนกลุ่มใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะค่ะถ้าไม่มีนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูอยากทราบว่าในแต่ละกลุ่มนั้นคิดว่าในการที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนั่นเองโดยคุณครูอยากจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาเขียนสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญออกมาเขียนบริเวณด้านหน้านะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนของแต่ละกลุ่มเลยออกมา1คนพอนะคะนักเรียนอ่ะขอเชิญตัวแทนได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะมาเลยทุกกลุ่มลุกขึ้นมาได้เลยแทน

0: 1นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ข้อความที่1กันก่อนอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นของกลุ่มใดนะคะเพื่อนบอกว่าประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะคือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองเพื่อนบอกว่าสอนให้รู้จักความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันมีคุณธรรมและความรู้หรือ3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่เป็นข้อความของกลุ่มใดคะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนคิดว่าประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสำคัญอย่างไรคะนักเรียนลองอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมเอ่ยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีความสำคัญตรงที่ถ้าเรามีความพอประมาณนะคะเราก็จะใช้จ่ายอย่างพอดีค่ะหรือว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะความมีเหตุผลนะคะก็คือยึดความประหยัดค่ะภูมิคุ้มกันก็คือรับมือกับวิกฤตต่างๆค่ะที่จะเกิดขึ้น
0: นักเรียนก็คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถส่งเสริมให้เรานั้นนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะสอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ประเด็นสำคัญของกลุ่มต่อไปเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนค่ะข้อความต่อมานี้บอกว่าการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติและสติปัฏฐานคือการฝึกลมหายใจทำให้มีสติเข้าใจตัวเองมากขึ้นในประเด็นนี้นักเรียนของกลุ่มใดคะเป็นประเด็นของกลุ่มใดค่ะขอเชิญลองอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรค่ะ
1: ค่ะถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราควรตั้งสติหรือว่ามีสติที่ดีค่ะเพื่อที่จะได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ประมาทค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือเพื่อนก็คือหมายถึงว่าการที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือการเจริญสติแบบสติปัฏฐานแล้วก็การเจริญสติแบบอานาปานสตินั้นถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะทำให้เรานั้นมีสติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเรามาดูประเด็นสำคัญที่กลุ่มอื่นๆเขียนต่อนะคะคือเพื่อนบอกว่าการศึกษาชาวพุทธตัวอย่างสามารถนำคุณธรรมที่ควรนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้นั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะประเด็นนี้เป็นของกลุ่มใดคะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะค่ะขอเชิญอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะนักเรียน
2: ครับ อย่างแรกเลยนะครับคือผมเอาคุณธรรมนี้นะครับมาจากหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยครับซึ่งท่านนะครับก็ได้มีความสนใจในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้ทำการเรียนรู้ครับแล้วก็ทำการบำเพ็ญกรณียกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากมายเลยครับซึ่งหนึ่งในคุณธรรมที่เราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้นะครับก็คือการเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ครับผมซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตัวเองในด้านการเรียนรู้ได้ครับผม
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือประเด็นสำคัญที่เพื่อนคิดว่าสำคัญในการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูกันที่กลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มต่อไปนะคะบอกว่าสอนให้เราคิดก่อนพูดควรพูดจาให้ไพเราะในชาดกเรื่องนันทิวิสาลชาดกสอนให้เราไม่โลภในชาดกเรื่องสุวรรณหงสชาดกนั่นเองนักเรียนลองอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนี่เป็นประเด็นสำคัญของกลุ่มใดคะนักเรียนกลุ่มใดเอ่ยกลุ่มใดยกมือหน่อยค่ะกลุ่มที่1 นะคะค่ะลองอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ชาดก2เรื่องนี้นะคะก็จะสามารถให้เรามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะในเรื่องของคำพูดแล้วก็ความไม่โลภค่ะ
0: ก็คือในเรื่องของคำพูดและการไม่โลภนั้นก็ช่วยสอนให้เรานั้นนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะเช่นสอนให้เรารู้จักพูดจาไพเราะกับผู้อื่นแล้วก็ไม่โลภกับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าหรือว่าไม่โลภจนเกินไปนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะสุดท้ายนักเรียนประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญนี่เป็นประเด็นของกลุ่มใดนะคะเพื่อนบอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องของอริยสัจ4เป็นวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะค่ะนักเรียนนี่เป็นของประเด็นของกลุ่มที่2ใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ค ค่ะอย่างที่หนูเขียนไปนะคะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันค่ะและช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยมีการใช้

0: ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคค่ะซึ่งทุกข์เนี่ยก็จะแทนด้วยปัญหาของเราค่ะสมุทัยก็อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือเป้าหมายของการหลังจากการที่เราแก้ปัญหาไปแล้วค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นมรรคหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคุณครูก็เห็นนะคะว่านักเรียนสามารถสรุปประเด็นสำคัญที่นักเรียนคิดว่าสำคัญในหน่วยการเรียนรู้ที่1ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีก1ครั้งนะคะในประเด็นที่1นั้นในเรื่องของความพอเพียงใช่ไหมคะในเรื่องนี้คือนักเรียนก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขความพอประมาณมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีใช่ไหมคะสามารถทำให้เรานั้นนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายเรื่องด้วยกันเช่นในเรื่องของความพอประมาณในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะหรือว่าทำสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของการเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติและสติปัฏฐานนั่นเองนะคะที่เราได้มีการนั่งสมาธิกันไปแล้วก็ฝึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เรานั้นสามารถกลับมากำหนดรู้ที่ลมหายใจของเราเองเพื่อให้เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาคือชาวพุทธนะคะที่นักเรียนคิดว่าสำคัญนั้นนะคะก็คือการที่เราได้ศึกษาประวัติของชาวพุทธตัวอย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะเราสามารถนำเรื่องของข้อคิดของท่านนะคะไปปรับใช้ได้ในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนพูดไปในเรื่องของการใฝ่เรียนรู้ก็สามารถนำแบบอย่างตรงส่วนนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยกตัวอย่างเช่นตั้งใจในเรื่องของการเรียนให้มากขึ้นนำมาปรับใช้ในเรื่องของการขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของชาดกเพื่อนคิดว่าสำคัญในเรื่องของชาดกนะคะก็คือเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็สอนในเรื่องของการพูดจาพูดจาเราก็ควรจะพูดจาให้ไพเราะไม่ควรที่จะพูดจาไม่ดีใส่ผู้อื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรู้จักที่จะไม่โลภรู้จักพอประมาณก็จะไปสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คืออริยสัจ4นะคะอริยสัจ4นั้นนะคะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหานั่นเองนะคะคือการแก้ปัญหาจากต้นเหตุเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นวิธีการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการนะคะนักเรียนก็เป็นวิธีการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบช่วยทำให้เรานั้นสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่ต้นตอของปัญหาเลยนั่นเองนะคะส่งเสริมให้เราคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะจากการเรียนรู้ทั้งหมดนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือสิ่งที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้และก็เป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปพัฒนาในการในเรื่องของการเรียนรู้ได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่ก็ประเด็นสำคัญที่นักเรียนต้นทางได้ทำการสรุปกันมานั่นเองถือว่าเก่งมากๆนะคะค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อมาเลยนะคะค่ะนักเรียนกิจกรรมถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้เลยค่ะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าเช็คจุดอ่อนเติมจุดแข็งค่ะนักเรียนเราจะทำอย่างไรกันเรามาดูกันค่ะนักเรียนค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละคนนั้นสำรวจข้อบกพร่องหรือปัญหาของตนเองค่ะที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้นมา3ปัญหาด้วยกันนะคะค่ะนักเรียนเราลองช่วยกันคิดค่ะว่าตัวเราเองนั้นมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างไรมีข้อบกพร่องตรงไหนอีกหรือไม่สัก3ปัญหาค่ะนักเรียนค่ะถัดมาคือให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องหรือปัญหาทั้ง3ปัญหาเลยนะคะค่ะถัดมาก็คือนักเรียนระบุนักเรียนระบุแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องหรือแนวทางการพัฒนาตนเองโดยใช้ข้อคิดหลักคำสอนที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยที่1และบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่17นั่นเองนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับประเด็นที่เราเขียนกันไปเมื่อสักครู่นั่นเองที่คิดว่ามีประเด็นสำคัญในเรื่องอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถนำส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญนั้นนะคะมาปรับแก้กับปัญหาที่เรากำลังประสบพบเจออยู่นั่นเองขอคนละ3ปัญหานะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่นี่นะคะก็คือใบงานที่17นั่นเองนะคะเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนสู่ความงอกงามนะคะนักเรียน

0: ใบงานนี้นะคะก็เป็นอย่างที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นเลยนะคะให้นักเรียนเขียนปัญหาของตนเองก่อน3ปัญหานะคะแล้วก็ถัดมาก็คือให้นักเรียนเขียนข้อคิดหลักธรรมคำสอนที่นำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อที่1นะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะใบงานจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะนักเรียนถัดมาก็คือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามข้อที่1นั่นเองนะคะเราจะทำอย่างไรให้เราไม่เกิดปัญหาอย่างยกตัวอย่างเช่นในข้อที่1เรามีปัญหาในเรื่องของผลการเรียนตกต่ำถัดมาในข้อที่2เราจะนำข้อคิดในเรื่องใดในการเรียนรู้ในหน่วยที่1นี้มาปรับใช้ในเรื่องของการเรียนตกต่ำของเราอาจจะเป็นในเรื่องของการนำแบบอย่างของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลมาปรับใช้ในการใฝ่เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะและถัดมานะคะในข้อที่4ในข้อที่4นะคะก็คือวิเคราะห์ประโยชน์ของการนำหลักคำสอนของวิเคราะห์ประโยชน์ของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างน้อย3ข้อนะคะลองช่วยกันวิเคราะห์ประโยชน์นะคะว่าจากการที่เราได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะคะมีประโยชน์อย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ย
1: ไม่มี
0: ค่ะถ้าไม่มีนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะให้ทุกคนวางปากกาค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากใบงานที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเรื่องของการแนวทางการปฏิบัติตนสู่ความงอกงามนั่นเองนะคะค่ะโดยในประเด็นในข้อที่1 นะคะก็คือเรื่องของคุณครูจะให้นักเรียนบอกข้อบกพร่องหรือปัญหาของตนเองใช่ไหมคะ3ข้อมีใครอยากจะเสนอว่าตนเองนั้นมีปัญหาอะไรมีไหมคะและนักเรียนนำมาปรับอย่างไรขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: คือการเรียนไม่เข้าใจครับ
0: ข้อ1ก็คือเรียนไม่เข้าใจ2มีอะไรไหมคะ
1: มีการผลการเรียนตกตลอดครับ
0: ผลการเรียนตกตามมีอะไรไหมคะ
1: ชอบง่วงเวลาเรียนครับ
0: ชอบง่วงเวลาเรียนนี่คือ3ปัญหาที่เพื่อนคิดว่าเป็นปัญหานั่นเองนะคะแล้วนักเรียนนำเรื่องหรือหลักธรรมเนี่ยในข้อคิดอะไรมาปรับใช้ในปัญหาในข้างต้นคะ
1: คือคุณธรรมของหม่อมเจ้าหญิงบุญวิสมัยดิสกุลครับ

0: นำในเรื่องของอะไรมาเอ่ย
1: การเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ครับ
0: การเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้นักเรียนจะทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้เหมือนท่านคะ
1: ก็ตั้งใจฟังครูให้มากขึ้นกลับไปทบทวนความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ
0: ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เพื่อนสามารถนำมาปรับใช้ได้นั่นเองนำมาปรับแก้นะคะคือนำในเรื่องของข้อคิดคุณธรรมในเรื่องของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยมาปรับปรุงในเรื่องของข้อบกพร่องของตนเองนั่นเองนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสนออีกไหมคะว่าตนเองคิดว่าตนเองเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรทุกคนมีข้อบกพร่องกันทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบทั้งหมดนะคะนักเรียนทุกคนมีข้อบกพร่องทั้งสิ้นเลยมีใครอยากจะเสนอไหมคะว่าตนเองมีข้อบกพร่องอะไรอีกมีไหมคะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: ค่ะก็จะเป็นการหงุดหงิดง่ายค่ะ
0: หงุดหงิดง่ายใช่ไหมคะนักเรียนมีอะไรอีกไหม
2: คิดไม่รอบคอบค่ะ
0: การคิดไม่รอบคอบหงุดหงิดง่ายอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยค่ะ
0: อาจจะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนักเรียนนำหลักธรรมหรือข้อคิดอะไรมาปรับไหมคะ
2: ถ้าการหงุดหงิดง่ายกับการคิดไม่รอบคอบนะคะหนูก็จะใช้เป็นการอานาปานสติมาใช้ค่ะ
0: อานาปานสติก็คือการที่เราปฏิบัติรู้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะถัดมาคือทำอะไรต
2: ่อก็การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะหนูก็จะใช้ของเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยค่ะ
0: ทำอย่างไรได้บ้างคะ
2: ก็คือเราจะใช้การพอประมาณมาใช้ค่ะโดยที่เราจะใช้จ่ายแบบพอประมาณค่ะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะ
0: นี่ก็คือวิธีการที่เพื่อนคิดว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้นั่นเองนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเนื่องจากด้วยระยะเวลานะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนั่นเองนะคะคุณครูก็ขอประเด็นของ2คนนี้ไว้ก่อนละกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวส่วนคนอื่นๆนั้นนะคะเดี๋ยวส่งใบงานให้กับคุณครูและเดี๋ยวคุณครูจะช่วยคิดนะคะว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะคะค่ะหรือว่านักเรียนก็สามารถเขียนแล้วก็นำมาส่งให้คุณครูได้เลยนะคะค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนทางนักเรียนทุกคนก็สามารถเขียนได้ใช่หรือไม่คะเขียนได้เช่นกันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามชวนคิดนี้คุณครูขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนามีความสำคัญหรือไม่อย่างไรใครอยากจะตอบคุณครูดีนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมคะใครอยากจะตอบดีนักเรียนคิดว่าการที่เรานำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเรียนรู้นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมใครอยากตอบเชิญค่ะ
3: มีความสำคัญครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะสอนให้เราเช่นเรื่องการพูดการใช้สติคิดไต่ตองก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรลงไปครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนในทางของพระพุทธศาสนานั้นก็สอนเราในทุกๆเรื่องเลยในเรื่องของการฝึกลมหายใจก็สอนในเรื่องของการใช้สติต่างๆที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะคะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความเจริญงอกงามนั่นเองค่ะหรือว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสงบสุขนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนสู่ความงอกงามนั่นเองนะคะการที่เราศึกษาแนวทางการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาจากเรื่องต่างๆในพุทธประวัติชาดกและพุทธสาวกพุทธสาวิกานั้นรวมทั้งหลักการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจของปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประยุ ุกใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะชื่อเรื่องว่าชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าเข้าใจบรรทัดฐานสังคมค่ะค่ะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันนะคะก็คือสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เราก็จะมาทำการเรียนรู้แล้วก็ทำการในการขึ้นเรื่องใหม่แล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมีนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เอ่ย
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะไม่มีนะคะค่ะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆ เป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสัมพันธ์กับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นักพัฒนากับเด็กๆ ด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงาน

0: กอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
2: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอดีตยินทิศต่อจานจราทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพัชดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพ่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงบ่าเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ก้อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันสุดท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคกองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร่ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่เราก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธุ์
1: ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามและด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่าน
0: เ
1: ราอ่านจากวารสารก็มอง
0: ใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จมั้ย5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ไม่เริ่มขายค่ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ลอง
0: นะปั๊บเลยสั่งบ่อมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร่
1: เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปล
0: า
1: แล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ๊บ 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกยังไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ

0: ออกขายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เหมือนเรามีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็ออกไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลยพอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วเราก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได้
1: ตอนแรกๆเราก็เออพอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวมาแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเลยหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้ะ
1: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตมา
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองล่ะครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเรา
1: ค่ะ
0: ทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาโดยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะสุดฉาบ
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูน
2: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: อ
1: ๋
2: อไม่ค่ะเขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
1: ุ์
2: อ๋อ
1: หมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
2: ใช่
1: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ห้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: นะ
2: คาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่ว่าถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
2: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่อ
1: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า

0: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะเต้นได้แค่ซุปเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
2: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
0: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
0: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮัฟมูนค่ะ
1: น้องฮัฟมูนแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: นะในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮัฟมูน
0: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
1: เป็นหมื่น
0: ค่ะ
1: ตัวแค่นี้นะพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
0: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นนักสู้ไงพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
0: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยเลยต้องกินก็กินไรแดง
0: คือกระเพาะเขานี่เดียวไงคะ
1: กินลูกไร
0: ลูกไรลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื้อ
0: มื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
0: ละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
0: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
0: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
0: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
0: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
0: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
0: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
0: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
0: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซส์อะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
0: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
0: ี
1: ้เล่น
0: ๆใช
1: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
0: โอเค
1: ตั้งใจดูดิฮะว้าวออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
0: ไม่ขาดแล้วค่ะ
1: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเสกอีกมือเมื่อยขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
0: ขาดน้ำมีน้ำค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
0: ง่ายๆค่ะก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
0: ธรรมดาค่ะ
1: น้ำปลา
0: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
0: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับปลา
0: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยเหรอ
0: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
0: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
0: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
0: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อนๆสีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบ ใบไม้
1: ใบไม้
0: หนึ่งใบใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
0: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
0: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบ
1: แค่นั
0: ้
1: น
0: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเคนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส่
0: ต้องใส่ด้วย
1: ท่านต้องดูท่านี้桑桑很羞哥哥我不是喝吗喂喝吗喂喂喂老弟啊哎哇
0: พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
0: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
0: ใช่
1: นั่นคือสัญลักษณ์
0: อ
1: ๋อแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
0: แล้วเราก็เงียบๆค่ะ
1: เ
0: นี่
1: ยก็แง้มดู
0: เขาไม่ให้แง้มดู
1: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
0: ้ก็เป็นอันเสร็จ
1: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
3: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงประกาศ

0: หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากาดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้ทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: หลักๆ ก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนนึงเท่านี้มั้ย
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละจะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: หลักๆ ก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูล
1: ตรงนี้คือคาวเทลฮับมูล
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเ
1: น
2: ี่ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลัก

0: อย่างเช่นเรารู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นปลาจีนข้าวเที่ยวแล้วก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
0: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ

0: ใช่ปล่อยปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่หนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
0: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
0: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างงี้ก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม
1: ่อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมด
0: า
1: พอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
0: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
0: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
0: ได
1: ้อ๋อแบบนี้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
2: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
0: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
2: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
0: ถูกต้องใช่
2: ตุ๋นไข่รอ
0: ใช
2: ่แล้วก็มาทำอาหาร
0: แล้วเราก็มาผสมกัน
2: อ
0: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวด
2: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
0: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
2: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
0: ใช่ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ให้เยอะไหมอาหาร
0: ให้นิดเดียวค่ะ
2: นิดเดียวเองนะ
0: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
2: นี่ขนย้าย
0: ไปส่งให้ลูก
2: อันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
0: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว
2: ้
0: คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
2: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงใส่แพ็คมัดถุงนี
0: ้ใช
2: ่อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วแพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จ
0: ใช่
2: เท่านี
0: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดนึงเขามีเครื่องแพ็คค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
0: ไม่ต้องมัดถุง
2: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออก
0: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
2: า
0: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
2: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
0: ใช
2: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
0: ใช่
3: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมุติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
2: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศอย่างง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้น จะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่า

0: ครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
0: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
1: ใช่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตักเขาใส่ถุง
0: แค่นั้น
1: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
0: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
1: ใช
0: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
1: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
0: มันเพื่ออะไรอ่ะ
1: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
0: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
1: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
0: ทำไม
1: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
0: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
1: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนอะค่ะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
0: อ๋อแล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆอะเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอะ
1: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
0: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
1: ใช
0: ่โอ้ไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
1: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
0: 50,000 ตัวเลยก็ทายืนทำไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะ
0: แล้ววิธีการแพ็คแพ็คยังไงฮะ
1: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
0: ถุงพับแล้ว
1: เข้าเครื่องซีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
0: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งอู้ลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหประกาศนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็ไปเขาก็อยู่ได้แล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: รู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: บินมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ

0: าเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
0: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามาก
0: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
0: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
0: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
0: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัวการที่ไปทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับแบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
0: ใช่ใช่แล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งไงทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาลงให
0: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
0: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: ที่ว่าเขียนประกาศหาคู
0: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได
0: ้ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือคุณสร้างคุณสมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือปลาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุฒตาลโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
0: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดไง
0: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดับลงจ้าโทรมา
0: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
0: คุณดำรงพุฒตาลเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
0: อย่าลืมประกาศแล้วคุณดำรงพุฒตาลก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์มเลย
0: แล้วหลังจากคุณดำรงพุฒตาลกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อนรอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยค่อยบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
0: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
0: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวไปก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
0: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้

0: โอ้ตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์โอ้
1: หล
0: ัง
1: เด็กค่ะ
0: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
1: จริงๆค่ะ
0: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมามืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
1: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
0: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
0: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกันยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
1: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล
0: ้
1: วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
0: บ้าน
1: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
0: ก็เริ่มได้แล้ว
1: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล
0: ้
1: ว
0: เอาไว้เขาพอยเขาอยู่หน่อย
1: เ
0: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
1: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
0: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
1: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
0: อ
1: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆนะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
0: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
1: ใช
0: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
1: ใช
0: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้ววะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดนะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอ่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากให้ด้วยครับ
1: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ดอกไม้ช่อนึงเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเดี๋ยวเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
1: ได้ค่ะ
0: 500คู
1: ่โอเค
0: เฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่จ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: 3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงมีความมั่นใจรักองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลากับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับฉะนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่จะต่อเนื้อรังและก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยกว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของคุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อให้เป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามมิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขุมธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1ใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็น1องค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายๆแบบที่เราเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะนำ

0: ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
1: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นมามีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
2: ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็สามิตรเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามิตร

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมแล้วเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคําว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในเฉลิมปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: สวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะระมวลอมตะธรรมค่ะก็ตอนนี้เป็นพิธีกรเป็น MC แล้วก็รับงานอีเวนต์อยู่นะคะ
1: ในแง่ของเขาไม่รู้เรื่องกลับมาที่ใครเราประเด็นในที่สำคัญและบอกเลยว่าถ้าเราเกณฑ์อันนี้แล้วเราเอามันไปใช้ได้เราจะไปได้ไกลกว่าจุดที่เราเห็น
0: โดยส่วนตัวเราก็มีความสนใจในหลายด้านนะคะกีฬาท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะปลูกเพื่อบริโภคเองก็เลยเริ่มที่จะหันมาศึกษาในเรื่องของการเกษตรมากขึ้น

0: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่คุณนัทแขกรับเชิญที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมในรายการจะไปเยือนในวันนี้ก่อตั้งมากว่า20ปีแล้วเป็นการรวมตัวกันทำงานของสมาชิกเกษตรกรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและปลอดภัยนับว่าเป็นสหกรณ์สวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของประเทศแต่กว่าจะมาถึงวันนี้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเดินมาถึงจุดนี้ได้
1: อันนี้พื้นที่ใหญ่มากเลยเรามีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงอะคะ
2: จริงๆแล้วตรงนี้พื้นที่ประมาณ200ไร่นะ
1: 200ไร่
2: อย่างน้อยๆอันดับแรกคือการจัดการนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเราต้องวางผังของเราให้ได้ก่อนว่าในสวนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100ไร่เนี่ยมันมีอยู่ยังไงเราต้องมาตีตารางแปลงละหลังจากที่เราทำเป็นแปลงแล้วเราจะเริ่มกระบวนการในการตัดแต่งกิ่งแต่ละแปลงมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดมีการตัดแต่งกิ่งปุ๊บนะแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นละ
1: อย่างนี้เราก็คำนวณได้เลยว่าถ้าเราอยากให้มันออกเดือนนี้เราก็ตัดแต่งเดือนนี้
2: เพราะมะม่วงตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ7เดือน
1: 7เดือนคือแต่ละแปลงก็ตัดแต่งคนละช่วงจะมีทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหม
2: ตัดแต่งคนละช่วงเวลาเราต้องมีการบริหารเวลาว่ามะม่วงรุ่นนี้ตัดแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็ล็อกต่อไปล็อกต่อไปนะถ้าเกิดมะม่วงตัดพร้อมกันหมดเลยเนี่ยการตลาดมะม่วงผลผลิตมันจะออกมาพร้อมกันหมดเลยสิ่งสำคัญก็คือเก็บเกี่ยวไม่ท
1: ันเก็บเกี่ยวไม่ทัน
2: เพราะเก็บไว้เสร็จปุ๊บการตลาดที่เราตั้งประเด็นไว้เนี่ยมันก็จะชะงักแน่นอนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราครับเราเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี2541โดยที่เกษตรกรชาวสวนเริ่มมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราการขายมะม่วงของเราเนี่ยถูกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกดราคาเราหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่รวมกันขายหลังจากนั้นก็มีการรวบรวมผลผลิตมะม่วงของสมาชิกปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 ไร่ผลผลิตในภาพรวมก็ประมาณ 5,000 ตันนะกว่า 70% เป็นมะม่วงสายพันธุ์นันทดอกไม้แล้วก็เขียวเฉวยแล้วก็มะม่วงพันธุ์อื่นๆอีกประมาณ
1: 30% อันนี้จะเห็นห่อแทบทุกลูกบนต้นเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับห่อทุกลูกและวันนี้มะม่วงคุณภาพต้องมีการห่อผลทุกลูกห่อเพื่อป้องกันแมลงวันทองที่จะมาต่อยนะฮะ2ป้องกันสารเคมีนะที่จะปนเปื้อนอยู่ภายในลูกมะม่วงแล้วก็3ป้องกันการเสียดสีริ้วรอยลมพัดทำให้ลูกมีริ้วมีรอยได้ลองมาดูลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับ
1: อันนี้คือถุงต้องเป็นถุงเฉพาะ
2: ก็เป็นถุงเฉพาะของมันครับเป็นถุงคาร์บอนนะครับหลังจากที่เราห่อแล้วนะครับสีสันของมันจะออกเป็นสีเหลืองนี้เห็นไหมครับ
1: สวยส
2: ิจริงๆแล้วมะม่วงมันไม่ได้สีเหลืองนี้นะครับ
1: ใช่มันต้องเป็นเขียว
2: ครับต้องเป็นเขียวนะแต่เหตุผลที่มันเหลืองเพราะถุงคาร์บอนมันมีคาร์บอนเห็นไหมฮะสีดำใช้เวลาห่อประมาณ40วันมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเรื่อย
3: ก
1: ่อนที่เราจะเข้ามาที่สวนเนี่ยเรารู้สึกว่าการเก็บมะม่วงเนี่ยก็คือเราต้องแบบไปยืนที่ต้นแล้วก็แบบว่าเล็งลูกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะมีเป็นถุงที่เรียกว่าเป็นถุงคาร์บอนนะคะห่อลูกไว้เพื่อทำให้ลูกเนี่ยสวยนอกจากทำให้ลูกสวยแล้วเนี่ยเขาทำตั้งแต่ตอนที่เป็นลูกอ่อนอยู่แล้วก็ห่อไว้เป็นรุ่นๆค่ะพอเห็นวิธีการจัดการอ๋อรู้เลยว่าเฮ้ย200ไร่มันก็ทำได้นะถ้าเขามีระบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเรื่องเนี้ยขอยืมหน่อยนะคะเอาลูกนี้ดีกว่าได้แล้วนะคะแกะซิว่าจะสวยเหมือนควรสอยไหมเห็นไหมล่ะผ่าน

0: แล้วก็วันนี้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆแปลงเลยนะก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยส่วนนี้มีระบบระเบียบหรือวิธีคิดการบริหารจัดการที่แบบวางมาตั้งแต่ต้นเลยอะค่ะมันทำให้เขาบริหารจัดการง่ายรวมไปถึงระบบน้ำเขาก็ต่อเป็นสปริงเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ต้นเลยไม่ต้องมาแบบทำทีละต้นหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: การผลิตเกษตรกรคือต้นน้ำถ้าเกิดต้นน้ำผลิตไม่ถูกวิธีคุณภาพไม่ได้ปลายน้ำก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นสหกรณ์ชมรมชาวสวนมีหน้าที่ในการให้องค์ความรู้ในการผลิตตลอดจนการบริหารจัดการภายในแปลงปลูกต้องทำแบบมีระเบียบมีวินัยมีข้อบังคับอย่างชัดเจน
2: มะม่วงจำนวนมากที่ขนออกมาจากสวนจะถูกนำมาพักไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าหลง
0: เมื่อกี้มะม่วงที่เราไปเก็บกันตรงลูกม่วงก็คืออันนี้เราขนใส่ลงไว้นี่แล้วค่ะ
1: ก็คือม่วงเก็บจากต้นไปแล้วนะฮะจะถูกบรรทุกถูกนำเข้ามายังลง
0: เมื่อก่อนลงคืออะไรแต่เขาบอกเดี๋ยวไปสวนมะม่วงกันเดี๋ยวเราจะไปที่ลงนะลงคืออะไรวันนี้ก็อ๋อลงก็คือสถานที่ที่เอาไว้คัดแยกมะม่วงเหมือนเป็นที่พักมะม่วงอะค่ะเก็บมาแล้วมาพักมาคัดแยกแล้วก็บรรจุใส่ตะกร้าแล้วก็ค่อยส่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่เราเก็บมามันคือห่อถุง
1: เป็นห่ออย่างนี้ต้องทำการแกะถุงออกเพื่อนำมะม่วงตัวเนี้ยนะฮะบรรจุลงรังแล้วจะเอาไปคัดแยกอีกทีนึงเป็นเบอร์เป็นขนาดหรือเป็นไซส์นะ
0: ฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองแบบนี้แล้วก็เอาก้านเลยใช่ไหมนี่เด็ดตรงนี้ออกแต่ว่าเราไม่ต้องเอาถึงกลัวเอาแค่ยาวๆออกกลัวก้านมันไปโดนลูกผิวก็เลยต้องเอาออกนิดนึงใช่ปะคั่วเลย
3: จับคั่วเลย
0: ลูกนี้สวยวันนี้เขาแกะมาลูกนึงสีแบบนวลมากขาวมากแต่เขาบอกแล้วว่าอันนี้เรียกว่าไม่สวยแล้วก็อันนี้ไม่สวยแล้วหรออันนี้คือสำหรับเรานี่สวยแล้วนะน่ากินมากลูกยาวประมาณหน้าเราเลยพี่อันนี้ต้องเด็ดออกอันนี้คือขั้นตอนของการคัดแยกก็เอาจากรังที่เมื่อกี้เราแกะมาคัดเป็น4ไซส์00 0102แล้วก็อันนี้จะเป็นเล็กสุดถูกป่ะคะ
3: อ่านั่นจะเป็น
0: จะมีความแตกต่างกันนะคะ
1: แล้วจะได้เก็บเกี่ยวแล้วทางสหกรณ์ก็จะมีต้นที่ในการบริหารจัดการว่าวันนี้มีทั้งหมดกี่รายกี่รังก็บริหารจัดการโดยติดต่อประสานงานกับทางแม่ค้าหรือบริษัทส่งออกให้มารวบรวมมาพบปันในวันนัดหมายที่สหกรณ์ชมรมชาวสวน
2: จากลงผลผลิตที่รวบรวมมาจากหน้าสวนของสมาชิกจะถูกรวบรวมนำไปส่งยังจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือสหกรณ์ขั้นตอนต่อไป
1: ตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
0: กินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินลองได้ไหมลองได้ไหมน่าสนุกค่ะเอาเลยนะเอาเลยป่ะ
2: ที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงนอกจากจะเป็นจุดรับผลผลิตเพื่อกระจายให้แก่ลูกค้าที่แห่งนี้ยังเป็นอีกจุดสำคัญที่สมาชิกจะได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันเพื่อพัฒนาคุณภาพมะม่วงและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในการผลิต
4: พอมาเป็นสหกรณ์ก็ยิ่งรูปแบบก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบบัญชีมีทำตรวจสอบอะไรต่างๆว่าใครซื้อมาขายไปมีตัวเลขให้สมาชิกให้เห็นณปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็บอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น
5: ที่เห็นชัดๆเลยก็คือการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เนี่ยอย่างหนึ่งปัจจัยการผลิตซึ่งมันเป็นต้นทุนสำคัญเป็นต้นทุนหลักเลยเราก็รวมตัวกันแล้วเราก็สั่งของซื้อของมาได้ราคาที่ถูกมาถึงสิ้นปีมันก็จะมีปันผลเข้ามานะสู่สมาชิกทุกคน
0: ตรงที่สุดตรงนี้ค่ะเราทำงานกันยังไงแบบไหนตรงไหนทำอะไรบ้าง
1: เซกอร์จะนำผลผลิตมะม่วงเนี่ยมาลงยะยังจุดตรงนี
0: ้มาตรงนี้เห็นมีจุด
1: เพราะถือว่าตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
0: ชาวสวนขนมาแม่ค้ามารอแล้ว
1: ถูกต้อง
0: จุดแรกเลยคือรับสินค้าจากเกษตรกรก่อนเห็นมันมีมุมที่แบบคัดเกรดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการคัดว่าอะไรจะไปที่จุดไหนยังไงใช่ไหมคะกินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินเห็น เห็นมันมีอยู่4ช่อง
5: ใช่เราจะวางมะม่วงลงแล้วก็ใช้น้ำหนักเนี่ยแล้วก็ตกตามช่องแล้วก็จะหยิบใส่ตะกร้าแม่ค้าไปไอช่องแรกเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเขาจะมี
0: คนที่ใหญ่สุด
5: ใช่สูงที่ใหญ่สุด
0: ความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเห็นสหกรณ์ตรงเนี้ยเราคิดว่าสหกรณ์น่าจะเป็นอะไรที่แบบคนมาแบบเกษตรกรเนาะมารวมกันใครๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้ามาตรงนี้สิ่งที่เราเห็นคือเขามีระบบการจัดการที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละจุดเซตระบบให้ทำงานง่ายอะค่ะซึ่งนั้นมองว่าอันเนี้ยเวอร์คือบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันยากทำแบบซิมเปิลเรียบง่ายแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนแค่นี้ลองได้ไหมลองได้ไหม น่าสนุกลองก่อนนะ เอาเลยนะเอาเลยปะวันนี้เลย เขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย รู้สึกพอมันเครื่องมันเร็ววันนี้สมาธิอยู่กับการวาง คิดว่าทำวันแรกนี่น่าจะสนุกทำไปเรื่อยๆนี่สนุกเหมือนกัน หมดแล้ว
2: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ก้าวหน้าไปถึงขั้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้คุณนัทแขกรับเชิญของเราทึ่งในเรื่องนี้มาก
1: เรามี QR code ซึ่ง QR code ตรงเนี้ยนะถือว่าเป็นตัวการันตีให้กับผู้บริโภคเลยว่ามะม่วงแพ็คนี้ใครคือผู้ผลิตผลิตที่ไหน
0: อย่างนัทสแกนปุ๊บนัทจะรู้เลยว่าไอ้ที่นัทกำลังจะเอาเข้าปากไปเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงเป็นของใคร
1: ซองเป็นของใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
0: นั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ยุคนี้ต้องมีทุกคนเนี่ยถือมือถือมากกว่าถืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่แบบเฮ้ยเราสามารถรู้ได้หยิบกล่องขึ้นมาเราสแกนดูเรารู้ได้ว่าแหล่งที่มาจากไหนใครเป็นคนผลิตโดยส่วนตัวแล้วนะก็มีผลิตภัณฑ์ของเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราทำเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างตัว QR code เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำยากคือบุคคลทั่วไปก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรจุภัณฑ์หรืออะไรก็ดีคือบางทีเราเพิ่มดีเทลมานิดหน่อยมันก็ช่วยในเรื่องของ value ราคาให้กับตัว product หรือผลิตภัณฑ์ของเราได
1: ้ทุกวันนี้ packaging เนี่ยเริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลมากและยิ่งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบ QR code สามารถสืบค้นถึงแหล่งผลิตด้วยเนี่ยยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคเลย

0: การที่คุณนัทแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เข้าไปเห็นชีวิตชาวสวนมะม่วงและเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วตอนนี้เธออยากฝึกหัดเป็นเจ้าของต้นมะม่วงของตัวเองบ้างถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่เธอจะเริ่มต้นจากจุดไหนดี
1: ความตั้งใจในวันนี้ก็คืออยากจะมีมะม่วงเป็นของตัวเองสักต้นหนึ่งเมล็ดนี้คือมีคุณลุงใจดีค่ะเขาขับรถผ่านมาแล้วแกก็เรียกให้เราชิมมะม่วงแกซึ่งเราไม่เคยกินมาก่อนเลย
2: สวัสดีค่ะ
3: มะม่วงมาให้ชิมหน่อย
2: มะม่วงอะไรคะ
3: ฮะมะม่วงกะล่อนทองจากสวนเลย
1: มะม่วงอะไรนะคะลุง
3: กะล่อนทอง
1: มะม่วงกะล่อนทองกินแล้วจะกะล่อนไหม
3: กะล่อน
1: ไม่อ๋อกะล่อนด้วยกินแล้วไม่กะล่อนนะชิมได้ไหมคะลุง
3: ได้
1: เอาแล้วนะหวานด้วยอ่ะดีจังเลย
3: นะ
1: เดินมาก็ได้กินมะม่วงให้ถุงนึง
3: ครับแล้วกลับไปบ้านก็ไปล้างด้วยนะทำความสะอาดครบทีแล้วก็จะมาปาดทานได้หมด
1: มันหอมด้วย
3: ครับมันหอม
1: คือปกติจะไม่กล้ากินแบบอะไรทั้งเปลือกอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบกัดเข้าไปคำแรกแล้วคำที่สองมันอัตโนมัติคุยไปกัดไปเพลินกินไปคุยไปจะหมดลูกแล้วงั้นหนูไม่กลัวลุงแล้วขอบคุณมากนะคะจะให้หนูจริงๆเหรอ
3: ใช่เนี่ย
1: หนูเกรงใจแต่หนูก็เอานะลุงขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวหนูไปเก็บมะม่วงก่อน อยากทำให้อันนี้มันกลายเป็นต้นแล้วก็เอากลับไปปลูกที่บ้านก็เลยมาเดินหาเกษตรกรที่เขามีความชำนาญให้เขาช่วยสอนเพราะว่ากลับไปทำเองมั่นใจว่าไม่รอด

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
1: ตอนนี้กำลังทำโคนอยู่ครับ
0: อ๋อทำโคนมะม่วง
1: ใช่ใช่มะลุก
0: อันนี้ของพี่เองเลยปะ
1: ของผม

0: เลยครับ
1: งั้นดีเลยขออนุญาตเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกม่วงจากพี่ได้ไหมคะ
0: ได้
1: พอดีอยากจะแบบลองปลูกเอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็แบบคือเอาคือหนูปลูกต้นไม้ไม่เป็น
0: โอเค
1: ทำไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยพี่สอนหนูได้ไหม
0: ได้
1: ได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้มะม่วงจริงๆแล้วดูแลไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนจะปลูกใหม่ๆอาจจะว่ามองว่ามันจะยากนะแต่มะม่วงสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ตามฤดูกาลก็ได้นะไม่ต้องการน้ำก็ได้รู้ว่าน้ำไม่มีเราก็ปลูกเม็ดเสียเราไม่ต้องปลูกกิ่งพันธุ์มันก็สามารถที่จะเติบโตได้แล้วมีความแข็งแรงทานแล้งได
1: ้ถ้าเกิดว่าหนูอยากได้ต้นมะม่วงค่ะไปเป็นของตัวเองที่บ้าน
0: ได้สายพันธุ์นี
1: ้ต้องทำยังไงบ้าง
0: ถ้าเราต้องการต้นนี้คือเราไม่ทาบกิ่งไปเราก็จะเอายอดไป
1: เอายอดตัดไปเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่เลือกยอดที่มันที่พร้อมมันแก่
1: อันนี้คือพี่จะตัดเลยอ่ะคะ
0: จะตัดให้
1: อันนี้คือของหนูใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคขอบคุณค่ะ
0: เนี่ยเนี่ยเราจะเลือกตัดไปเลยอย่างนี้เลย
1: อ๋อโอเค
0: เสร็จแล้วเราก็โอเคเนี่ยเราจะเก็บไปอย่างนี้เอาไปอย่างนี้เราใส่
1: เอาไปออกให้หมดเลย
0: ใช่ใช่เสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปากนะ
1: นอกจากเอายอดไปท่านเป็นเม็ดปลูกได้ไหมคะ
0: เม็ดก็ได้
1: เป็นเม็ดปลูกได้พอดีว่านี่พกมาเลยคือพอดีได้เจอคุณลุงคนหนึ่งเขาเอามะม่วงให้หนูกิน
0: โอ้เป็นพันกะล่อน
1: กะล่อนทองคือได้ลองกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้วแบบอยากมีไอเนี้ยเป็น
0: จะเอาพันนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงเลย
1: ทีตอนแรกกะว่าจะเก็บไปปลูกเองแล้วพอดีมาเจอพี่ก็เลยแบบให้ผู้เชี่ยวชาญปลูกให้มันจะติดกว่าเผื่อหนูเอากลับแล้วมีเม็ดเดียวด้วยเดี๋ยวมันไม่ติด
0: ประมาณนั้นโอเคโอเคนี่เปลี่ยนทั้งหมดนี้ก็ได้อ่ะ
1: อันนี้คือเมื่อกี้ยอดที่เราได
0: ้ที่ได้มา
1: อันนี
0: ้ปาดทีเดียว
1: ค่ะ
0: ทึก
1: ต้องปาดทีเดียว
0: ให้เห็นเนื้อ
1: ให้เห็นเนื้อขาวขาว
0: เห็นเนื้อขาวขาวใช่แล้วก็เลือกปาดโดยประมาณน
1: ี้ปาดเฉียงเลย
0: ใช่ปาดเฉียงเลยให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งหรือมันชิดได้สองข้างได้ยิ่งดีนะเสร็จแล้วจับแบบนี้แล้วพันอย่างนี้ก่อนนะพันตรงแผลก่อนประมาณสัก3รอบ
1: 3รอบ
0: โดยประมาณนะมากไปมันหายใจไม่ออก
1: ดึงแน่นๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่อนข้างไม่ให้ขาดนะฮะติดตาน้ำเวลาฝนตกมาถามว่าถึงเลย
1: ช่วงนี้เราพันแน่น
0: ใช่ๆ
1: ตรงนี้ไม่ต้องพันแน่น
0: ใช่ไม่ต้องไม่แน่น
1: แล้วก
0: ็
1: ข้างบนปิดตาน้ำ
0: ใช่ปิดตาน้ำไว้ขนาดนี้นะอ๋อ
1: นี่เลยใช่อันนี้คือแบบว่าต้องเอากลับไปให้ได
0: ้นี่ก็ร่อนโดยส่วนมากเขาจะเจาะแค่น้ำเข้านะเขาจะไม่เอาเปลือกทิ้งถ้าเปลือกทิ้งจะโดนเนื้อทำให้เม็ดเสียถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นโอเคเขาจะ
1: พวกสายพันธุ์ที่เม็ดใหญ่
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เอา
0: แต่น้ำอย่างเดียวเลยแล้วก็จิ้มลงดิน
1: แต่กระร่อนนี่แค่นี
0: ้แค่นี้พอ
1: จิ้มลงดินธรรมดาดินอะไรก็ได้
0: ดินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเลือกอาจจะเอาขุยพร้าวทับไปนิดนึง
1: ได้แล้วของหนู
0: โอเคโอเค
1: สมดังใจหมายนะไปลากตัวพี่มาจากสวนเลยทีเดียวขอบคุณพี่สามารถมากๆนะคะวันนี้เลยได้ต้นกะล่อนทองกลับไปปลูกที่บ้านได้มีต้นมะม่วงเป็นของตัวเองขอบคุณพี่สามารถนะคะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าสมหวังดังใจหมายนะได้ต้นกลับไปปลูกที่บ้านเนาะแล้วก็ได้รู้ว่าใน1ต้นเนี่ยมันสามารถทาบได้หลายพันอย่างตัวนัทเองเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราแค่ชอบทานมะม่วงคือง่ายที่สุดก็คือเดินเข้ามาหาคนที่เขาเป็นอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยเราก็สามารถนำสิ่งที่เราเข้ามาเรียนรู้กับเกษตรกรจริงๆเนี่ยเข้าไปใช้ได้เหมือนกัน
2: เมื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มบทบาทของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการจำหน่ายหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทุกสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
1: จากภาพที่เห็นทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถรวมตัวกันแล้วก็มีตลาดที่แข็งแรงแล้วก็กลุ่มสมาชิกเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเขามีการพูดคุยมีการประชุมกันมีการวางแผนงานร่วมกันมันทำให้เขามั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ทุกส่วนได้ขายหมดทุกส่วนในมุมที่นัทเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอีกแชนเนลนึงเนาะที่มันแอดแวลูได้ก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าผลผลิตที่เป็นอินทรีย์อะค่ะตลาดตรงนี้มันค่อนข้างที่กำลังเติบโตแล้วก็ใครที่ทำเป็นอินทรีย์แบบ 100% ได้เนี่ยตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันสามารถอัพราคาขึ้นไปได้นะว่าอันเนี้ยถ้ากลุ่มนี้ทำเพิ่มขึ้นไปก็น่าจะดีอะค่ะ
2: นี่คือดอกผลของความเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประจักษ์ในความจริงข้อนี้แล้ว
3: สิ่งที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนเนี่ยเราพยายามตั้งปักธงเลยครับว่าทุกวันนี้สหกรณ์รวมตัวกันพวกสมาชิกทุกคนต้องรับผลประโยชน์สูงสุดทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันจับมือร่วมกัน

แล้วก็คิดพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกันหัวใจสำคัญเกษตรกรจะต้องมีความซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าเกิดท่านทำอย่างนี้แล้วผมมั่นใจครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพปลอดภัยนะฮะทุกคนก็ซื้อแล้วจะมาซื้อซ้ำ

0: มันจะต้องดังเปาะเปาะเปาะ
1: ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
0: เราก็เห็นเขาโบกโบกอะไรก็ไม่ทราบครับไม่ครับแล้วครับ
2: อันนี้คือสุกแล้วคือสุกหอมอ่ะ
3: กินไม่ได
2: ้ยังกินไม่ได้อยากกินแล้วอ่ะ
4: ข้างหน้าก็มี
2: หัวข้าวเหนียวน้องบอกข้างหน้าก็มีไปซื้อสิคะ
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: รียนบ้านตะกูล่างนะคะก็ภูมิทัศน์นะคะก็จะเป็นภูเขานะคะติดอยู่กับเทือกเขาตะนาวสีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด845คนเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงนะคะกะลางมอญแล้วก็พม่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกหมู่บ้านตะกูล่างแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่บ้านไกลจากโรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าระยะทางเขาอะค่ะจะไกลสักแค่ไหนทางจะลำบากแค่ไหนเขาก็มีความตั้งใจที่จะออกมาโรงเรียนค่ะ
1: โรงเรียนของเราเนี่ยได้เข้าสู่โครงการคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่โรงเรียนกล้วยไม้เอามาเพาะในโรงเรียนของเราแล้วก็เอานำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยผัดกันมาดูแลน้องๆได้ปฏิบัติเนี่ยน้องๆก็จะชอบแล้วก็จะได้รู้วิธีการปลูกเด็กๆก็สามารถที่จะมาเอาพันธุ์ของเราเนี่ยไปดูแลไปปลูกที่บ้านได้ครับเป็นวิชาชีพหรือทักษะชีวิตให้กับเขา
2: ก็เป็นครูเกษตรกรรมอยู่แล้วทีนี้ก็คือในโรงเรียนค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่โดยเฉพาะก็เริ่มจากการเลี้ยงลูกเจี๊ยบเป็นตอนระยะแรกจนถึงระยะการเก็บไข่จนถึงระยะการขายในแต่ละวันก็จะแบ่งว่ากลุ่มไหนที่จะต้องมาให้อาหารไก่หรือว่ากลุ่มไหนที่จะต้องทำการให้วิตามินแล้วก็จะมีฝ่ายบันทึกระยะเวลาวัฏจักรของไก่นะคะเขาก็จะสามารถนำตรงนี้ไปใช้ในทักษะอาชีพในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโรงเรียนเราก็จะมีในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันด้วยก็คือนำไข่ตรงนี้เข้าโรงอาหารแล้วก็เหลือจากโครงการอาหารกลางวันก็จะนำไข่ไก่ตรงนี้ค่ะไปจำหน่ายให้ชาวบ้าน
3: เขตสีพาสามัคคีค่ะก็จะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็นเขตสีให้กับนักเรียนแต่ละห้องค่ะเพื่อที่จะให้ในแต่ละห้องเนี่ยมีความสามัคคีแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมในการทำความสะอาดบริเวณที่ตัวเองได้รับ
4: จุดใจตัดผมครับเริ่มต้นมาจากที่ว่าที่ในชุมชนเนี่ยครับก็จะมีร้านตัดผมอยู่ประมาณ2ร้านนะครับช่างเขาอาจจะตัดผมไม่ทันบางครอบครัวอาจจะมีทุนทรัพย์ที่น้อยทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าให้รุ่นพี่มาเป็นช่วยตัดผมให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเด็กอยากจะตัดผมมาตัดได้เลยเขาหัวละ10 บาทก็คืออย่างน้อยเลยก็คือลดต้นทุนของครอบครัวเขา

นักเรียนชอบมากเรื่องช่างนั้นนักเรียนจะชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนชายจะชอบมากได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ทําเองเขาจะภูมิใจเกิดความภาคภูมิใจว่าเออผลงานเราเองตอนนี้ทั่วเลยก็ทําอยู่ประมาณ 3-4 ป้ายแล้วผลงานของนักเรียนทั้งหมดเลยกับครูร่วมกันอะแดปพัฒนามากันเองนะครับอนาคตถ้าเกิดเด็กที่เราสอนไปเป็นผู้รับเหมาเองไปประกอบกิจการต่างๆประสบของนักเรียนเนี่ยเราก็จะมันบอกไม่ถูกอะ

0: จกรรมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเขาเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กจิตอาสานะคะคุณครูก็ร่วมกันพาเด็กๆ เนี่ยออกทำกิจกรรมทำไปแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขเด็กได้รับคำชมจากชุมชนเด็กๆ ก็อยากทำความดีกันอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเรา
1: ภาระก็คือสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ได้เกิดกับตัวเด็กคุณครูจะมองว่านั่นคือภาระแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมเรื่องโครงงานเรื่องที่ทำแล้วเด็กได้ค่ะจริงๆมองว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่าเพียงแค่ว่าเราหยิบมาทำในกระบวนการเท่านั้นเองคุณครูทุกคนต้องสอนคุณธรรมเด็กอยู่แล้ว
2: พอเหมือนเราทำแล้วเราซึมซับอะค่ะคือทำก็ช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะเด็กนักเรียนเห็นเพื่อนทำก็ช่วยกันทำมันก็เลยทำให้เกิดเป็นโรงเรียนคุณธรรมขึ้นได้อะค่ะ
3: เราเอาวิถีชีวิตของเขามาเนี่ยครับมาใช้ในโรงเรียนของเขาเขาก็แค่ไปปรับปรุงหรือดัดแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเขาทำได้ครับ
4: เรามองเห็นถึงอาชีพแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตของเด็กในอนาคตด้วยค่ะก็อยากจะสานต่อให้คุณครูเขาช่วยกันช่วยเหลือกันค่ะ
5: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนมารวมกันเพื่อปฏิสัมพันธ์ทำให้โรงเรียนเราดีขึ้นนะคะ
6: เราต้องทำให้เขาดูครับทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องและมันดีเห็นปั๊บเนี่ยทำแล้วไปเป็นแบบนี้นะมีผลดีต่อเราด้วยมีผลดีต่อสังคมทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะทำตามเอง
7: จากที่เขามีอยู่ประมาณหนึ่งเราเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปให้เขามีจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นเขาจะได้ปฏิบัติตัวไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
0: เรามีเป้าหมายที่จะสอนเด็กให้เป็นคนดีอยู่แล้วเราภูมิใจที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณธรรมค่ะมีความสุขที่เราจะพัฒนาเด็กๆไปเรื่อยๆ
8: ความเป็นครูอะครับจิตวิญญาณของครูที่จะมาอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับเขาจะก้าวข้ามผ่านคำว่าเชื้อชาติศาสนาเด็กบางคนนะครับบางทียังไม่พูดภาษาไทยนะครับเขาจะพูดภาษากะเหรี่ยงครูที่โรงเรียนนี้ก็จะต้องเรียนรู้กับภาษากะเหรี่ยงไปด้วยการที่คุณครูท่านหนึ่งจะเดินเข้ามาบอกผมว่านักเรียนคนนี้เขาขาดอะไรนักเรียนคนนั้นต้องการอะไรมันเป็นเรื่องง่ายนะครับลองเข้ามาอยู่ในโครงการคุณธรรมดูมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเริ่มพัฒนาไปเมื่อคุณครูพร้อมเขาจะไปขับเคลื่อนนักเรียนเป็นฟันเฟืองต่อเนื่องกันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนเองนี่นะครับก็จะไปขับเคลื่อนชุมชนต่อ

0: มีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันแล้วก็ตะข่ายอันนึงเหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
1: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
2: ถูกถูกถูกเลย
0: แสดงว่า
2: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก

0: ค่ชั้นเดียว
1: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ไว้ด้วย
1: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
2: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
1: ใช่
2: ถ
1: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ค
1: ่ะก็ต้องใช้เวลาลูกละเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
0: ็ก่อนนอน
1: รดแล้วทำไมจึงเรียกชงว่ามือถือนะลูก
2: มันสามารถถือได
1: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือ
1: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได
2: ้ดีเลยครับเป็นถั่วงอกพกพา
1: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี
0: ้งอกไวมากเลยนะคะ
3: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
0: กลับชาติเป็นถ่านด้วย
2: ดำเป็นปี
0: ไม่ใช่นี่มันถ่านผลไม
4: ้ถ่านผลไม
3: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ่ะ
1: อะไรเอ่ย
2: ไอ้มันคืออะไร
3: ส้ม
1: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
3: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
3: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
4: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับมาริคัม
0: เห็ดนางฟ้า
5: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
3: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
5: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
5: ะ
0: เห็ดเน่า
4: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
0: ค่ะ
4: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
1: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
4: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณป้ามากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณค่ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลย
4: ไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อย
2: เดี๋ยวถ้าตรงไหนจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
4: ใช่ไหมลูกลูกมังคุดเต็มเลย
0: ระวังล้มกัน
4: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
3: มันยังเป็นสีเขียว
0: ไม่
3: ได
0: ้ไม่ได้
4: ม
0: ัน
4: เก็บผลไม้บ่อยไหม
3: เสียวที่สุด
4: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
0: ก็ตาลิงปิงมา
3: แล้วไหนตาลิงปิงอะ
4: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
3: มันเด่นมาทั้งพวง
4: เว้ย
0: เนี่ยเราไปทำตาลิงปิงกับชาได
4: ้ตาลิงปิงกับชาม
3: ันเป็นยังไงคะเนี่ย
4: ตกลงพี่เฟยยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
3: อันนี้บอลละเปรี้ยวจัง
4: บอลละเพชรเปรี้ยวเปรี้ยวผม
3: กินปะ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆหน่อยทุ่ม
6: ไปไหนกันจ๊ะ
7: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
4: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
6: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
4: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
6: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
4: ขม
0: เฮ้ยหนูไม่กล้า
4: แล้วอย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยากเร็วๆกินหรือยัง
6: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
4: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลยโอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
6: ใช่อ้า
4: วขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
0: ขมปิดปีเลยนะคะ
6: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
4: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
6: ต้องชิมค่ะต้องชิม
4: หนูไม่ชิมได้ไหม
6: ไม่ได้
4: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
6: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
4: ้แสดงเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
3: ้หอมน้ำเชื่อมค
4: ่ะอ๋อใช่
6: หวานไหมคะ
4: อ๋อ
2: ก็คือบอลและเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
2: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
4: ้แล้วอันนี้ต้องเป็นหวานอีกแน่
6: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
4: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
0: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
4: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
4: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ
2: น้องเจนกับน้องโบอิง

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: หุยเฮ้ยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
3: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
2: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
4: เป็นแบบนี
2: ้เป็นแบบนี
3: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
1: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
5: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
2: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
1: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
0: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
3: แป้งสาลีน้ำตาล
0: แล้วก็ไข่ไก
1: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
0: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
1: เห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
3: ไข่เละแล้วครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
2: ได้แล้ว
1: นะคะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
0: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
3: นี่ค่ะแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
1: จ้า
0: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
0: ปาดเลยปาดออก
1: ไม่เป็นไรประมาณ
0: ทำให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
1: คนลูกค่อยคนกัน
3: คนให้ไข่แตก
1: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
3: ได้แล้ว
2: สีจะออกนวลๆ นะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
0: แต่เวลา
1: เราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
0: ได้แล้ว
1: จะได้แล้วลูกเอาไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
3: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
2: ต้องคนอีกนานไหมคะ
0: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
1: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
3: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
1: อ
3: ๋
1: อใช้ได้แล้วค่ะ
0: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
1: เอาถาดนะคะ
0: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
3: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
0: เรียงให้เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อยๆ
3: เคี่ยว
1: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร่

0: ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
1: ตักหยอด
2: ค่ะ
0: ตั้งช้อนเลย
2: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
1: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เราต้องสู้เขานะ
2: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
1: พิถีพิถันค่ะ
4: คนเร็วมาก
1: เ
4: ล
1: ยเร็วบ้าเร็วบ้า
2: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
1: นี่ต้องอบนานกี่นาทีคะ
0: 30นาทีครับ
1: อ่ะอย่างนั้นสั่งน้องปันเลยนะคะ
3: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
1: ้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะอันนี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะวางไว้ชั้นไหนอะคะ
0: ชั้นล่างเลยครับ
2: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
0: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
1: ชั้นบน
0: ครับผม
1: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ปิดเตา
2: แล้วก็ปิดฝา
0: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
1: ได้แล้วค่ะได้แล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
0: ั่นแหละครับ
1: ไม่ออกไม่ออก
0: ไข่แดงแตกโอเค
1: ยัง ไม่โอ้สวยมาก
4: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
3: อ้าวทีเดียวออกเลย
4: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
1: อันนี
3: ้แตก1ฟอง
1: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: สวยมา3ลูกแล้ว
1: ลูกที่4มันก็แตกปุ๊บได้แล้ว
0: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
1: ไ
0: ปเลย
1: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
3: ออกทั้งหมดนะฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
1: อย่างนี้นะคะ
0: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
4: ันนี้ใส่เลย
2: หนูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
2: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
1: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
0: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
1: แล้วเราต้องคน
0: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
2: ถ้าเราตีให้ขาว
0: ค่อยเทค่อยๆเท
2: เราต้อง
0: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
1: ต้องเดียวกันนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไหม
0: อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟูเป็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
1: เออพอแล้ว
0: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
1: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
0: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
1: บีบใส่หน้าขนม
0: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
0: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
1: ยังครับยังอันนี้พอใส่หมดเลยใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
0: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
1: มีมะนาวเลยนะ
0: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
2: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
1: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
4: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
0: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
1: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปที่นาขาวแบบนี
0: ้ครับผม
1: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
3: ใช่ค่ะ
1: คงจะออกส้มๆนิดน
2: ึ
1: ง
2: สีสวย
1: อุ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
0: ัง หอม
1: เคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสี
0: ขาว
1: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะทายมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
3: ทายแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
1: ร้อนนะคะร้อน
4: สวยมาก
2: เห็นไหมคะ
0: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
3: ใช่
2: เสร็จแล้วเราก็ เดี๋ยวเราจะตักตัวคลีนหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะ เวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
3: จะปิดตักใส
2: ่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
0: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
2: ค่ะ
0: มันไม่ฟูนี่เท่า
4: หมดเลย
1: น้องปันค่ะช่วยน้องด้วยค่ะ
4: ปิดรูให
1: ้จับถุงจับถุง

0: ตำหรือบีบน้อยๆอาศัยเป็นช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
1: จับไว้ให้มั่นนะ
0: แล้วก็พอประมาณนะคะ
1: ปล่อย
0: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
2: แค่นั้นแหละอันนี้ค่ะนี่ก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วเอาอันนี้ขึ้นพอด
0: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
1: เหมือนใช้ดินสอเขียน
0: สี
3: ม่วงบ้าง
2: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
1: นี
3: ่สีม่วงพี่ชายทำเป็นจุด
0: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
1: อย่างนี้ก็เอาไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนลูก
1: ใช่เวลานะได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
0: เป
1: ็
0: นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
2: นาที
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาสองเป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
1: นี่ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ตุ๊บโยน
0: กวน
3: ร้อนมาก
1: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
0: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้พี่แล้วลูก
3: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
0: ใช่ลูกใช่
1: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
2: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
3: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่ให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุยหอม
0: ค่ะ
3: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้
3: หอมพี่เฟย์
0: สวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ไปที่ตัวเอง
0: จ้ะ
1: สองมือกับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
3: เว้ยมันเคลื่อนสักเล็ก
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
3: ะ
0: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเด็กก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
1: แม่แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
0: ดูเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
1: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
1: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะ ตรงไหนตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะแล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันนี้พี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ใหญ
1: ่น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้ววะอันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบๆตรงอันนี้ค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติอร่อยมากอร่อยอร่อยเหาะอร่อยเหาะอร่อยเหาะแล้วน้องเจนล่ะคะ
3: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

0: ุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวมังกรที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรมมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผมทุ่งโปร่งทองครับผม

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงานนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่าเขาใกล้จะถึงบ้านแล้วครับผมเขามีกระดูกปลาวาฬตั้งไว้ด้วยนะครับ

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

เชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

นี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต้อยผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผักกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงประแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรเรือรบหลวงประแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมปะจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยุววิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคลึกครื้นเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมันไนนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมันไนให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้จะพักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศอ่ะสวัสดีครับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆเลยที่นี่วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้โหปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

0: มาชิมกันเลยดีกว่าครับผม
1: อร่อยจัด

0: 10ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศได้ด้วยครับ
0: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
1: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับ

ได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายๆหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประแสกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆสนิทมาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
2: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขางานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
3: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っていますそのためには技術だけでなくモラルも必要です働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思いますそして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています
4: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
5: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวนี่ก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามของเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: อ
6: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับ

ธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชน์แล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะ

0: าวที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
1: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
0: จ้ะ
1: กวาดตามทีหลังครับ
0: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
1: กว้าง8เมตรครับ
0: 8เมตร
1: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
0: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วมันเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
0: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
1: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
0: ดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
1: ครับอีกหมู่บ้าน
2: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดนี้ได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเอกกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับ

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองเนาะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: านที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกมั้ยพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ็นไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
1: ไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอลำบากเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
4: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
5: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะ ทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอลครับหลายคนอาจคิดว่าการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินไม่ดีบ้างล่ะไม่มีที่ปลูกบ้างล่ะไม่รู้จะปลูกยังไงบ้างล่ะโอ้โหแค่คิดก็ยุ่งยากแล้วใช่ไหมครับโอ้โหกลุ้มแต่สำหรับชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่มีปัญหาครับขอเพียงแต่เรามีตะกร้าฮ่าๆฟังไม่ผิดครับดูปากชัดๆครับตะกร้าใช่แล้วล่ะครับแค่มีตะกร้าก็สามารถจะปลูกผักได้ชายหนุ่มคนนี้ทำมา 4-5 ปีแล้วและก็ได้รับความสนใจไปทั่วเลยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าไม่เชื่อวันนี้เราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับทั้งนี
1: ้นี่แหละครับพอดอภิวัตรสุขพ่วงและคุณพ่อสมหวังสุขพ่วงเจ้าของความคิดตะกร้าปลูกผักจากสายรัดพลาสติก
2: พอดมาครับคุณพ่อมาครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ทำไมเราจะต้องมาปลูกในตะกร้าครับทำไมเราไม่ปลูกบนดินมันซะเลยครับ
4: การปลูกผักในตะกร้านะครับมันเป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดจากวิกฤตปัญหาในชุมชนของเราเราเป็นพื้นที่สูงนะครับซึ่งเคยมีห้วยหนองคลองบึงอยู่แต่ทุกวันนี้ภูมิประเทศเปลี่ยนนะครับทำให้อำเภอเราเป็นอำเภอที่แห้งแล้งแล้วก็ระบบชลประทานไม่สามารถขึ้นมาได้เราก็เลยคิดว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะปลูกผักเพื่อจะแก้ปัญหา3อย่างนี้ให้ได้เราก็เลยค้นพบเจ้าตะกร้านี้ขึ้นมานวัตกรรมซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในบ้านในชุมชน
1: พอดบอกว่าตะกร้าสารจากสายรัดพลาสติกใบหนึ่งต้นทุนเฉลี่ยประมาณ10บาทอายุการใช้งานนานนับ10ปีเลยทีเดียวครับทนแดดทนฝนคุ้มค่าคุ้มประโยชน์โดยเฉพาะสายพลาสติกที่เอามาสารจริงๆแล้วก็คือขยะเป็นขยะประเภทขวดพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งแต่เมื่อโรงงานนำกลับไปหลอมใหม่ก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะครับโอ้โหคุ้มจริงแล้วตะกร้าจากสายรัดพลาสติกมันดียังไงล่ะครับน้องพอด
4: ข้อดีของมันข้อที่1ก็คือเป็นภาชนะที่สานด้วยสายรัดพลาสติกมีอายุการใช้งานยาวนาน
2: ครับ
4: 2มีความยืดหยุ่นแต
2: ่ครับ
4: แต่มันก็มีข้อเสียข้อเสียคือเป็นวัสดุซึ่งมีรูพุนเยอะนะครับทำให้ความชื้นเนี่ยมันระเหยออกไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องดีไซน์ตะกร้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มาวางระบบชิดติดกันเพื่อชดเชยข้อเสียของมันช่องว่างนี่คือจะให้อากาศเข้าไปสู่รากพืชได้โดยตรงทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆจะช่วยการรักษาความชื้น
3: อากาศถ่ายเทงามดีก้นมันจะเล็กกว่าปากเห็นไหม
2: อ๋อครับ
3: ถ้าเท่ากันไม่ได้
1: การสารตะกร้า1ใบคนที่ชำนาญแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วสำหรับมือใหม่หัดสารล่ะครับจะใช้เวลาเท่าไหร
2: ่พอครับ
3: ครับ
2: พอไหวไหมครับ
3: เนี่ยได้โอ
2: ้3ชั่วโมงเนี่ย
5: แวว
2: ม
5: ากแล้ว
2: โอ้โหในที่สุดครับ
3: นี่นะเกือบเสร็จแล้ว
1: นี่ใครๆก็ทำได้จริงๆครับดูเลยครับผลงาน
2: จากครึ่งวันเหลือ3ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งมีอาชีพของตัวเองแล้วครับ
4: ไม่อดตายแล้วครับพี่ทำอะไรไม่ไหวก็สารตะกร้าขายได้แล้วคร
2: ับ ขอบคุณมากครับผมแหมชมเหมือนแช่งเลยครับผมในที่สุดก็ได้ตะกร้านะครับผมเดี๋ยวเราจะ
4: ไป
2: ปลูกผัก
4: ดูว่าเราทำอะไรต่อยอดจากตะกร้าได้อีก
0: แม่มีตะกร้าแล้วต่อไปก็ต้องมีดินนะครับว่าแต่ว่าดินแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะต่อการปลูกผักในตะกร้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเขามีวิธีการปลูกดินครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปว้าลืมตะกร้าว้าโอ้เดินมาตั้งนานดินก็ไม่มีมีแต่ตะกร้าแล้วดินที่มีมันจะปลูกอะไรขึ้นมั้ยเนี่ยตายพอดเอ้ยพอดอยู่ไหนอ่ะพอดเอ้ยพอดอยู่ตรงนี
6: ้พอดครับพอด
4: ครับ
0: โอ้หาอยู่นานเลย
4: ไปไหนมาครับ
0: โอ้เดินตามหาร้อนมากเลยแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
4: เรากำลังจะเตรียมวัสดุปลูกเพื่อจะไปปลูกผักในตะกร้าครับ
0: เนี่ยถามจริงมันจะปลูกผักได้ไหมเนี่ยพอด
4: ได้สิครับแต่ว่าเราต้องมีวิธีการเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอดจะสอนพี
0: ่ตัดหน้ามืด
1: คล็ดลับการปลูกผักตะกร้าพอดบอกว่าอยู่ที่ส่วนประกอบสำคัญ3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. ปุ๋ยพืชสด
5: อย่างแรกที่พอดจะใช้ก็พวกกิ่งไม
0: ้ต้องเป็นกิ่งอะไรเฉพาะปะ
5: ตัวนี้เราจะใช้กิ่งกระถิ่นครับพี
0: ่ครับ
5: เราเอามาหักสักประมาณคืบหนึ่ง
0: ปั๊บ
5: หักเป็นข้ออย่างนี้นะครับ
0: ครับ
5: หักทบกันเรื่อยๆนะครับ
0: ครับแล้วกิน
5: ยังครับยังกินไม่ได้นะครับต้องไปทอดก่อนทอดกระถิ่น
0: จังมาก
5: ก็วางครับวางแล้วว
0: างมาอย่างนี้นะวางมาอย่างนี้นะ
1: 2ดินขุยไผ่และ3ปุ๋ยข้อครับใช้อย่างละเท่าๆกันเลยนะครับ
5: ก็เป็นอันว่าเราสามารถเตรียมวัสดุปลูกแบบเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคโอเค
5: พร้อมปลูกแล้ว
0: พร้อมปลูกแล้ว
5: ในไผ่ป่าเนี่ย มีจุลินทรีย์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดีกว่าไผ่ชนิดอื่น
1: สารอาหารครบถ้วนก็ลงมือปลูกผักได้เลยครับ
0: อันนี้คือผักสลัดพันธุ์อะไรครับที่เราปลูกตอนนี้อ
5: ันนี้เป็นสลัดคอสครับ
0: สลัดคอส
5: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยฮะเสร็จพิธีแล้วหรอ
5: เสร็จพิธีแล้วจากนั้นเราก็จะมาตั้งไว้ด้านหลังครับ
1: ปลูกเสร็จควรวางตะกร้าไว้ในที่ร่มแดดรำไร 2-3 วันรดน้ำเช้าเย็นให้ผักตั้งตัวก่อนนำไปวางกลางแจ้งนะครับ
5: คนเข้าใจว่ายิ่งใส่ดินมากยิ่งทำให้ผักงามบางทีทางในทางกลับกันก็คือถ้าใส่มากยิ่งทำให้ดินแน่นขึ้นเราใส่ดินน้อยๆแต่เราใช้วัสดุซึ่งมันมีคุณภาพมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับพืชดีกว่ารากผักก็จะเข้าไปดูดตามเปลือกตามกิ่งค่อยๆกินทยอยย่อยไปเรื่อยๆเหมือนเป็นตู้เย็นให้พืชเข้าไปกินได้เรื่อย
0: ๆลึกซึ้งนะเนี่ย
5: เดี๋ยวพอโตแล้วพี่ก็มาอีกทีก็ได้มาดูติดตามผลงานตัวเองแล้วก็จำต้นของตัวเองไว้ว่าปลูกต้นไหนก็กินต้นนั้น
1: เคล็ดลับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ของการปลูกผักตะกร้าก็คือการนวดครับ
5: เอามือนะครับจับทั้ง2มุมของตะกร้านะครับเสร็จแล้วบีบเข้าหาตรงกลางนะครับอย่าง
0: น
5: ี
0: ้เฮ้ยเฮ้ยแตกงี้เลยเหรอ
5: ไม่ต้องกลัวครับมันไม่ตายมันชอบนะครับกลับอีกด้านนึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเม็ดดินพืชที่เคยแข็งแกร่งเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมา
0: อ๋อเพราะรากเขาได้แบบ
5: รากเขาได้พื้นที่ในการแทรกตัวเพิ่ม
1: รู้เทคนิคแล้วก็ลงมือทำกันเลยครับ
5: ก็เป็นเทคนิคในการปลูกผักในตะกร้า
0: ทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยฮะไอ้ตะกร้าเนี่ย
7: ทำอะไรครับพี
0: ่เอานวดดินไงพอดเอ้ย
7: อุ้ยไม่จำเป็นต้องนวดก็ได้ครับ
0: เอาไ
7: ห
0: มอ่ะ
7: พี่เห็นหูตรงนี้ไหมครับเราสามารถขยับได้ครับลองดูครับลองดูไม่จำเป็นต้องนวดครับ
0: อุ้ยไม่บอกครับเอ้ยนี่ต้นอะไรบ้างครับพอดครับ
5: ตรงนี้นะครับเราก็จะปลูกผักสวนครัวของที่บ้านนะครับที่เห็นชั้นบนจะเป็นกวางตุ้งครับ
1: พอดและคุณพ่อปลูกผักไว้หลายชนิดครับทั้งผักกินใบผักกินผลผักกินใบส่วนใหญ่ปลูกไว้ในกระถางเล็กครับเพราะว่ารากตื้นแต่ถ้าเป็นพืชต้นใหญ่รากลึกก็เพิ่มขนาดของตะกร้ากว่าจะรู้ว่าผักชนิดไหนเหมาะสมกับตะกร้าแบบใดก็ใช้วิธีศึกษาทดลองสังเกตจนเข้าใจดินไม่ดีพื้นที่จำกัดไม่ใช่อุปสรรคของครอบครัวสุขพ่วงของพอดแล้วล่ะครับนอกจากปลูกไว้กินเองพอดก็นำผักตะกร้าไปขายให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับอยู่ได้อย่างมีความสุขเลยล่ะครับสำหรับดินที่ใช้ปลูกผักเมื่อหมดธาตุอาหารแล้วก็สามารถนำกลับมาปรุงดินได้อีกนะครับด้วยการนำมาถมไว้ที่กอต้นไผ่ป่าอย่างนี้ล่ะครับใส่อินทรีย์วัตถุจำพวกมูลสัตว์ลงไปทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก็สามารถนำกลับมาปลูกผักได้อีกแม่ใช้วิธีธรรมชาติในการปรุงดินอย่างนี้แจ่มมากๆเลยครับผม
0: ผักตะกร้าอย่างกุ้ยช่ายที่เห็นอยู่นี่นะครับปกติแล้วก็เก็บไว้กินในครอบครัวครับถ้าเหลือก็ไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่จะให้ดีกว่านั้นนะครับต้องมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ากันนิดนึงนะครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ทำขนมกุ้ยช่ายหน้าตาดีมากๆไปดูกันเลย
5: พอดปลูกผักในตะกร้า1ตะกร้า
0: ครับ
5: ด้วยมูลค่าเทียบกับน้ำหนักมันแล้วเอาไปขายแม่ค้าให้3บาทแต่ถ้าพอตัดกุยช่ายตะกร้านั้นมาทำเป็นขนมกุยช่าย
0: คร
5: ับ พอสามารถขายได้30บาทเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเราก็เลยเอางานเรื่องของการปลูกผักในตะกร้าแล้วก็การประกอบอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ครับฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเอาเรียนเรื่องการปลูกผักในงานเกษตรอยู่แล้วก็ตัดผักกุยช่ายไปเรียนในงานบ้านงานหัตถกรรมได้นะครับเขาก็สามารถที่ประกอบอาหารพอเขาเรียนจบไปเขาก็มีทุนการศึกษาพร้อมกับมีอาวุธทางปัญญาติดไป
1: ครอบครัวพอดอภิวัตสุขพ่วงไม่ได้ปลูกผักกินเองเพียงอย่างเดียวนะครับยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูทำนายึดหลักของการพึ่งพาตัวเองขณะเดียวกันก็แบ่งปันความรู้แนวคิดและประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่บ้านด้วยล่ะครับ ใจบุญนะเนี่ย
0: สำหรับตัวพอดเองเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรจากการทำผักตะกร้าบ้าง
7: อย่างแรกเลยที่เราคิดว่าเราได้ประสบความสำเร็จก็คือเราได้อาหารปลอดภัยไว้ในบริโภคภายในครัวเรือนนะครับคนในครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงจากผักที่เราปลูกให้คุณพ่อแม่กินนี่คือพอถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะปลูกผักกินเองบ้างที่บ้านแต่ว่าโอ้โหที่ทางก็หายากดินก็ไม่รู้ยังไง
7: ก็ให้เราใช้จินตนาการว่ามันจะมีภาชนะอะไรบ้างซึ่งมันเหลือใช้มันดูแล้วมันสามารถใส่ดินได้แล้วมันพอที่จะมีรูระบายน้ำเราก็แค่เอาใบไม้รองก้นตะกร้ารองก้นภาชนะเอาดินใส่หน่อยแล้วก็เพาะกล้าปลูกครับเพราะฉะนั้นการปลูกผักมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับมองจากสิ่งใกล้ตัวว่าอะไรสามารถหยิบจับมาใช้ได้แล้วก็เอาตัวอย่างความสำเร็จของที่บ้านเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราเรารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราทำแล้วอ๋อนี่คือความสุขที่แท้จริงเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราเราก็เริ่มที่จะถ่ายทอดนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากจะให้ทำคือถ้ารู้ว่าตัวเองทำแล้วประสบความสำเร็จพยายามถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้ไปต่อๆกันนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเรา
0: ปัญหามีไว้แก้ครับและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านกระบวนการคิดสังเกตศึกษาลงมือทำอย่างขยันและสร้างสรรค์ก็ทำให้วันนี้น้องพอดอภิวัตสุขพ่วงชายหนุ่มแห่งอำเภอจอมบึงราชบุรีค้นพบนวัตกรรมการปลูกผักตะกร้าที่น่าปรบมือให้จริงๆครับและนี่คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับสุดยอดจริงๆ
8: ขอบคุณมากให้ความรู้เราเกี่ยวกับการปลูกผักแล้วก็หลักต่างๆในการคิดนะครับขอบคุณมากครับพอด
7: ครับ
8: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วครับจะมาเรียนวิชาการปลูกส้มโอขาวใหญ่ที่แหล่งเพาะปลูกจริงๆจังหวัดสมุทรสงครามครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ฟื้นฟูพันธุ์ส้มโอดั้งเดิมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในอดีตครับให้กลับมาเป็นที่รู้จักและถามหาของผู้ซื้อนั่นก็เพราะว่ารสชาติที่แสนอร่อยและแน่นอนครับความปลอดภัย 100%จริงๆเมื่อมีเคล็ดลับวิชาดีๆอย่างนี้ครับก็เลยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้การเป็นชาวสวนส้มโอกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลที่น่ายกย่องของเรากันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในสวนแห่งนี้มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแรกปลูกตั้งแต่ปี2520ครับถึงตอนนี้ก็37ปีแล้วโอ้โหอายุยืนเลยทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับอย่างต้นนี้ที่เห็นครับไม่น่าเชื่ออายุ37ปีแล้วใช่ไหมครับคุณครู
2: ครับ
1: ปกติต้นส้มโอนี้เขามีอายุแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณครู
2: ถ้าไม่ใช้เคมีอยู่ได้นานบางต้นตั้ง50กว่าปีนะอยู่ได้ครับต้นครับแต่ว่าถ้าใช้เคมีก็ประมาณสักไม่เกิน12ถึง15ปีก็จะเริ่มโทรมไปเรื่อย
1: ๆแล้วอย่างต้น17ปีอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมถ้าปกติหรือมีวิธีการไหนที่ทำให้เขาอยู่ได้นานกว่านี้อีก
2: ถ้าเราตัดแต่งกิ่งแล้วยังเลี้ยงกิ่งกระโดงไว้ใหม่เนี่ยก็อยู่ได้อีก
1: เหร
2: อขอให้โคนดีก็แล้วกัน
0: ครูสมทรงแสงตะวันมีพื้นที่สวนทั้งหมด15ไร่ปลูกไม้ผลหลายชนิดแต่ที่ปลูกมากที่สุดก็เห็นจะเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นี่แหละครับเป็นสวนแรกของสมุทรสงครามที่ทดลองปลูกอย่างจริงจังแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาต่อเนื่องจนผลไม้พันธุ์นี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากทั้งคนกินและก็คนปลูกครับ
2: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเพราะว่ามันไม่ดกครับทางเกษตรกรที่นี่ก็จะปลูกพันธุ์อื่นๆเช่นพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวจีบขาวแป้นขาวพวงมันดกแต่พันธุ์ขาวใหญ่นี่มันไม่เกิน30ผลต่อต้นต่อปี
1: แต่ก่อนถือว่าน้อยถ้า30ลูกต่อปีเนี่ย
2: ครับ
1: ต้น
2: ครับเพราะว่าอย่างพันธุ์อื่นนี่เป็น100ผลต่อต้นต่อปีครับ
1: เป็นขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ยึดถือกันมานานเลย
2: ก็ตอนนี้ก็ยอมรับกันหมดแล้วครับมันเป็นไม้เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วตอนนี้
0: ครูสมทรงบอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวสวนสมุทรสงครามปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่กันมากกว่า 90% เลยนะครับและส่วนใหญ่ก็หันมาทำแบบไม่ใช้สารเคมี
1: ทำยังไงบ้างอ่ะสวนกว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช้สารเคมีเลยเหรอคุณครู
2: คือผมต้องการที่จะเน้นเรื่องของเกษตรยั่งยืน
1: ครับ
2: แล้วก็ลดต้นทุนให้มากที่สุด
1: ครับ
2: ก็เลยคิดว่าไม่ต้องใช้เคมีทั้งปุ๋ยเคมีทั้งสารเคมีทุกชนิดเราไม่ต้องใช้เลย
1: มันไม่ต้องใช้จริงๆเห็นเขาบอกแต่ก่อนออกดอกมามันก็ต้องฉีดบ้างแหละ
2: แต่ก่อนจะคิดอย่างนั้น
1: ใช่นี่ไม่ต้องฉีดเลยเหรอ
2: ครับแต่ผมจะมีวิธีการของผมเองวิธีการก็คือการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งพอกิ่งโปร่งแดดส่องถึงลมพัดผ่านเนี่ยนะแมลงมันจะซุกตัวอยู่ไงนี่คือหลักธรรมชาติ
1: คุณครูตัดยอดให้แสงเข้ามาให้ลมโปร่งโปร่งเนี่ยนะแล้วมีอะไรอีกเทคนิค
2: ตัดหญ้าให้แมลงวางไข่ซะตัดแบบเป็นย่อมๆนะไม่ได้ตัดพร้อมกันหมดหรอกเพราะตัดไม่ทันหรอก
1: นั่นน่ะสิ
2: แล้วก็ตัดจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นเขาก็จะวางไข่เตี้ยๆเพราะว่า

0: ็ช่วงเดียวเสร็จแล้วมันก็จะมีแมลงอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าตัวฮับตัวเบียนไงพอเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันก็มาอยู่กับเราอยู่แล้วนะตามหลักธรรมชาติเนี่ยเพราะจริงๆนะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันจะมีแมลงที่เกื้อกูลกันอยู่
1: พวกตัวฮับตัวเบียนนี้เป็นพวกแบบแมลงเต่าทอง
0: พวกเต่าทองแมงมุมพวกมด
1: ครับ
0: กบเขียดเนี่ยอยู่กับเราหมด
1: ก็จะมาช่วยกินไข่พวก
0: ก็จะมากินไข่กินนอนเงี้ยเตี้ยๆอย่างเงี้ยจัดการให้เราหมด
1: อ๋อพูดง่ายๆว่าเราอย่าเอาศัตรูพืชเนี่ยศัตรูผลไม้ไปอยู่ข้างบน
0: ครับ
1: ให้มันอยู่ข้างล่างอ
0: ยู่ข้างล่างซะ
1: เดี๋ยวก็มีแบบนู่นนี่นั่นมากิน
0: ครับครับ
1: อ๋อนี่คือเทคนิคแค่นี้เลย
0: แค่นี้แหละง่ายๆอย่างเนี้ยครับ
2: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีธรรมชาติครับให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจัดการควบคุมกันเองในสวนจึงมีสัตว์หลายชนิดช่วยกันกำจัดแมลงหมดปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชก็มาถึงเรื่องการบำรุงดินให้มีชีวิตครับนอกจากทำน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนแล้วนำมาผสมน้ำรดต้นไม้และก็ทำปุ๋ยเพิ่มสารอาหารให้กับส้มโอแล้วยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกอย่างครับนั่นก็คือการปลูกพืชพี่เลี้ยง
3: อย่างที่เห็นอยู่นี่คือต้นทองหลางใช่ไหมครับคุณครู
0: ครับ
3: ที่บอกว่าปลูกแบบว่าเดี๋ยวใบเขาหล่นลงคลองตรงเนี้ยแล้วก็จะสะสมธาตุอาหาร
0: คร
3: ับ ก็คอยวักขึ้นมา
0: สาเหร่ขึ้นมาน
3: ี่ปลูกนี่เขาปักกันอย่างนี้เลยครับ
0: จะกิ่งปักชายตะลิ่งนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชน้ำด้วยชอบน้ำ
3: คือปักอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: ไปสัก 5-6 ปี
0: ครับ
3: เป็นอย่างนั้นเลย
0: ป
3: ๊
0: าแล้วก็ปั้นเปลือกก็ได้ให้มันตายนะเราไม่ต้องเป็นต้องตัดต้นหรอกตายมันก็แห้งไปแห้งไปแล้วมันย่อยเร็วเพราะมันเป็นไม้เนื้อนิ่มเป็นปุ๋ยอย่างดี
3: เห็นงี้ไม่ใช่ท่อนไม้ธรรมดานะครับผมปากและอนาคตจะสร้างปุ๋ยด้วยเฮ้อเอาเด
0: ็
3: กส
0: ุ
3: ดยอด
2: ต้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วรากนั้นช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินครับส่วนใบที่ร่วงลงท้องร่องทิ้งให้เปื่อยเป็นปุ๋ยตักขึ้นมาโปะโคนต้นแบบนี้ถือเป็นอาหารชั้นดีของส้มโอเลยทีเดียวครับช่วงนี้เก็บส้มโอขายได้ทุกวันครับชาวสวนมืออาชีพอย่างครูสมทรงก็แนะวิธีการเลือกส้มโอให้ด้วยนะครับ
4: ลองดูครับ
0: วิ่งไหมหนักวะหนักเ
4: ลยทำไมครูไม่บอกหนักขนาดนี้คุณครูครับก่อนจะแกะผมถามหน่อยครับผมดูแบบว่าลูกที่สมบูรณ์ควรค่าแก่การตัดเอามากินเนี่ยครับไปขายไปกินเนี่ยดูยังไง
0: ก็ดูที่ต่อมน้ำมัน
1: คือเม็ดเขียวเข้มๆเม็ด
0: เนี่ยห่างกันขยายออกถ้าทีจะอ่อนถ้าขยายออกจะแก่แล้วก็มีน้ำหนักจับดู
1: น้ำหนักตอนตัดก็เห็นแล้วครับมันมีน้ำหนักคุณครูครับเก่ง
0: ครับน้ำหนัก
1: แล้วอย่างด่างๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอ
0: ไม่เป็นไรธรรมชาติไง
1: ด่างข้างนอกแต่ข้างใน
2: ได้ยินชื่อเสียงเรื่องความอร่อยของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่มานานแล้วนะครับมาถึงสวนอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับแม่ก็ต้องขอลองชิมกันสักหน่อย
4: สวยมากเลยครับคุณคร
0: ับธรรมชาติเลย
4: ผมกินแล้วนะคร
0: ับเชิญครับ
4: หวานกรอบอร่อยสดชื่นอ่ะสดชื่นและกาดแบบเย็นๆอากาศเย็นๆกินก็หวานๆเขาเรียกว่าอะไรวะหวานเย็นครูครับ
0: ครับ
4: บอกได้ไหมว่าทำไมส้มโอขาวใหญ่ของคุณครูเนี่ยถึงได้หวานกรอบอร่อยขนาดนี
0: ้ครับ
4: ปุ๋ยอย่างเดียวไม่พอแน่เลยคุณครูมีอะไรไหมฮะ
0: ช่วงก่อนเก็บสักประมาณ2เดือนเราใส่ขี้แดงนาเกลือ
2: แดดนาเกลือที่ครูสมทรงพูดถึงก็คือตะกอนในนาเกลือล่ะครับเกิดจากการจับกันเป็นแผ่นของสาหร่ายตะไคร่น้ำและก็จุลินทรีย์บางพื้นที่ชาวบ้านเรียกดินหนังหมาได้รับการวิจัยแล้วว่ามีสารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตามที่พืชต้องการผลจากการใส่ขี้แดดนาเกลือและทำสวนแบบธรรมชาติทำให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของครูสมทรงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานเกษตรแห่งชาติถึง3ปีซ้อนเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดปกติแล้วส้มโอจะออกผลปีละครั้งเท่านั้นนะครับแต่ที่สวนของครูสมทรงเขาเก็บผลผลิตได้ตั้งปีละ4ครั้งนั่นก็คือช่วงปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ศาสตร์จีนมีผลผลิตเก็บขายได้เยอะขนาดนี้โอ้โหสุดยอดทั้ง

0: นี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการสังเกตธรรมชาติของส้มโอละครับแล้วก็นำระบบการจัดการน้ำเข้ามาช่วย
1: ครูครับที่บอกว่าหลอกให้ส้มโอออกลูกแล้วแบบไม่ให้น้ำทำได้ยังไงนี่น้ำมันเต็มร่องอย่างเงี้ยคุณครู
2: ก็สมุทรสงครามเนี่ยมันมีน้ำขึ้นน้ำลงนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงพอน้ำเต็มที่แล้วก็ลงพอลงแห้งแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำเข้าเลย
1: หลอกหมดเลย
2: ครับทั้งขนาดเลยทั้งสวนเนี่ยนะ
1: คือตรงนี้จะไม่มีน้ำเลย
2: ครับเลยครับเหลือประมาณ50เซนเพื่อปลาอยู่ได
1: ้ปิดไว้นานไหมคุณครู
2: ประมาณ 3-4 อาทิตย
1: ์ 3-4 อาทิตย
2: ์ครับ
1: เป็นเดือนนะ
2: ครับประมาณนั้นแล้ว
1: โหลูก
2: ครับ
1: แล้วมันไม่แห้งแบบ
2: ก็แห้งเลยต้องการให้แห้งให้ดินมันเนี่ยมันแตกระแหงรากฝอยจะได้ขาดโดยธรรมชาติครับ
0: หลังปล่อยให้ส้มโอ 3-4 สัปดาห์เรียกได้ว่าแกล้งส้มโอจนรากฝอยขาดใบเหลืองร่วงครูสมทรงบอกครับว่าส้มโอก็จะตกใจกลัวจะตายทันทีที่เปิดน้ำเข้าท้องร่องและรดน้ำอย่างชุ่มฉ่ำวันเว้นวันจากนั้นส้มโอก็จะแตกยอดออกดอกออกผลใหม่เจ้าของสวนก็จะได้ผลผลิตรอบใหม่ทำสวนส้มโอปีละ4ครั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินไปเลยนะครับ
3: คุณครูครับสวนส้มโอขาวใหญ่ของคุณครู37ปีแล้ว
2: ครับ
3: เลี้ยงครอบครัวอยู่ได
2: ้ก็อยู่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าผมมีหลายอย่างไงไม่ได้ส้มโออย่างเดียวมีลิ้นจี่ด้วยครับแล้วก็มีมะพร้าวตาลด้วย
3: ครับ
2: ทำแบบผสมผสาน
3: รวมรวมกันผสมผสานกัน
2: ครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทด้วย
3: คำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามวิถีอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดยังไงทำอะไรยังไงบ้างครับ
2: ข้อแรกคือต้องมีใจรักก่อนนะรักที่จะทำอาชีพเกษตรข้อสองก็คือต้องทำเกษตรแบบยั่งยืน
3: ครับ
2: อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับให้เพียงว่าเราทำยังไงให้มันอยู่รอดได้พูดง่ายคือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านในหลวงนั่นแหละอยู่ได้อย่างดีเลยไม่มีคำว่าขาดทุนนะครับเพียงแต่ว่าเออเราอยู่ได้รอดเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ตั้งตัวได้เองนะครับมันใช้เวลาสักหน่อยนึงนะเกษตรเนี่ยต้องมีการรวมกลุ่มกันร่วมกันคิดร่วมตัดสินใจร่วมกันทำด้วยแล้วเราก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแชร์ความรู้กันมันจะทำให้อยู่รอดไม่ใช่เราเก่งคนเดียวอย่างผมได้เป็นกลุ่มใหญ่เลยจะมีการประชุมทุกเดือนทุกวันจันทร์สิ้นเดือนจะมากันเต็มหมดเลยใครมีความรู้ใหม่ๆมาก็จะมาคุยกันนะครับใครทำสำเร็จเราก็จะถ่ายทอดกัน
3: ฟังดูแล้วอบอุ่นดีนะ
2: ครับ

0: ความตั้งใจจริงของครูสมทรงแสงตะวันที่จะทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเลยที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนปลูกคนกินและสิ่งแวดล้อมสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าทำได้จริงแล้วก็อยู่ได้นอกจากนี้ยังเป็นคุณครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจเจริญรอยตามเราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าครูสมทรงแสงตะวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับ
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

นิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศ

ลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้า

0: เสรีคืออะไรคะคุณปู
1: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
2: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
2: เรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายแม
0: ่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
2: ี่นี่นี่เออใช่
0: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย

0: ออกมาแล้ว
1: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
2: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
4: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
1: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
5: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
1: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
1: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
4: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
1: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
1: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
1: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
1: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
4: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลย
1: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใ

0: ้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟแล้วมัน
3: ลาวาไหลแล้ว
4: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
4: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็กิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9โมง9นาที9ดี99ข้อ

0: ินนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเฮาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทํามาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ยามใดโควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อหมู่เวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

0: ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลกขยาสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวน้ำสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเขาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากฝีมือชาวบ้านเขานี่บ่ว่าสิเป็นท่อผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเขาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏท่อเสื้อก๊กเขาเป็นเสื้อก๊กยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสารนี่เขาก็มีทั้งสารไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ไม้คือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสารต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ท่อนแต่อายุ20คน
2: ตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปาน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปาน้อยเพิ่นเลยยังขาย
2: แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการท่อผ้าของปาน้อยเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ําโควิดมันซาลงมันเซาลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: แต่คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขซ่ําฝ่าเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานแต่สิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอีหยังก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้ได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนนี้ค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะ
1: แต่แน่นอนครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดพิษณุโลกและเราก็ยังเห็น
2: ซุ่มไก
0: ่ซุ่มไก่ครับ
1: แน่นอนครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่อง
2: ไก่ๆนั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าไก่ของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่ไก่ธรรมดานะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นไก่ที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ใช่ค่ะรับรองสนุกแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องไก่ๆของเราค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak ถึงแล้วดีถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: น้อยนะครับแล้วก็มีน้องคนดีครับ
3: ครับ
1: นี่พี่ต้นใช่ไหมครับ
3: ครับใช่ครับผม
1: วันนี้ผมกับน้องคนดีก็อยากจะมาเยี่ยมชม
3: ครับ
1: ไก่สวยๆงาม
3: ๆได้เลยครับผมที่นี่ก็เป็นชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพระนเรศวรนะครับของตำบลหัวรอเทศบาลตำบลหัวรอนะครับ อย่างนี้ก็เป็นลักษณะพ่อพันธุ์เป็นไก่ที่มีลักษณะเหลืองหางขาวเราอนุรักษ์ตามอุดมทัศนีนะครับเป็นไก่เหลืองหางขาวนเรศวรเอาไว้ประกวดนะครับแล้วก็จะมีประวัติความเป็นมาครับเดี๋ยวจะเชิญไปดูข้างในครับ มีหลากหลายสายพันธุ์ครับ
1: เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: เยอะครับ
1: ยังไม่หมดหน้าเลยผมว่า
3: ใช่ครับอันนี้คือลักษณะไก่ประจำจังหวัดของสุโขทัยเรียกว่าปลาดูหางดำนะครับ
1: ปลาดูหางดำลักษณะคือหางสีดำ
3: หางสีดำคือจะดูที่สร้อยนะครับสร้อยคอสร้อยหลังสร้อยปีกนะครับ
1: ตรงไหนคือสร้อย
3: เนี่ยนะฮะจะเป็นสีปลาดูเห็นไหมครับจะเป็นสีเหมือนไม้ปลาดูเราจะเรียกตามลักษณะไก่ไทยว่าสีปลาดูหางดำนะครับ
1: อ๋อนี่สีอย่างนี้ไหม
3: ใช่ใช่คร
1: ับสวยมาก
3: ครับใช่ครับตามตำราดมทัศนีคือพันประวัติเนี้ยปากก็จะต้องดำ
1: ปากดำ
3: ตาดำ
1: ตาดำ
3: ขอบตาสีดำ
1: ครับ
3: แข้งดำนี่คือลักษณะ
1: นี่คือถูกต้องตาม
3: ตำราครับตามตำราครับผมตัวเด่นของฟาร์มนะครับผมสัตว์เอกลักษณ์ประจำเมืองพิษณุโลกนะครับนี่ก็คือจะคงลักษณะนะครับผมคือที่

0: สร้อยหลังเหลืองสร้อยปีกทั้งสองข้างเหลืองหางขาวครับเราเรียกว่าเหลืองหางขาวถ้าคงความเป็นนเรศวรนี่ก็จะต้องมีพระเจ้า5พระองค์คือที่หัวนะฮะมีจอมกะสีขาวนะครับ1ที่หัวปีก2นะครับที่หัวปีกนี่3แล้วก็ที่ข้อขาครับข้อขาทั้ง2ข้างก็เป็น4 5ครับถ้าครบนี่เราเรียกว่าเหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์ในไก่ชนเหลืองหางขาวเนี่ยครับจะมีรายละเอียดลึกๆมากนะครับเช่นลักษณะที่ดีก็จะต้องมีสร้อยสังวานนะครับสีเหลืองๆที่หน้าอกนะครับผมนะครับเราเรียกว่าสร้อยสังวานหน้าอกนะครับรายละเอียดลึกไปอีกครับเวลาแข่งขันประกวดกันนะครับต้องยกปีกมันจะต้องมีสร้อยสังวานที่ใต้ปีกอีกสีเหลืองๆเนี่ยข้างตัวเขาเรียกว่าแข็งข้างสังวานข้างตัวที่ใต้หางเนี่ยครับถ้าภาษาในตำราเรียกว่าบัวคว่ำบัวหงายนะครับในไก่ชนนเรศวรจำเป็นต้องมีนะครับสีปากจะต้องเป็นสีงาช้าง
1: สีงาช้างด้วย
0: ครับหมายความว่าจะต้องเป็นสีขาวอมเหลืองและที่ร่องปากเนี่ยครับก็จะต้องมีร่องน้ำทั้งสองข้าง
1: ครับ
0: จะต้องมีฝาปิดจมูก
1: ครับ
0: ที่เป็นสีเดียวกันในดวงตาก็ต้องสีเหลืองหรือเรียกว่าตาปลาหมอตายนะครับผมลักษณะหงอนกดที่กระหม่อม
1: ครับ
0: หน้าเล็กคล้ายๆนกยูงความเป็นเกตก็ต้องสวยนะครับอย่างตัวนี้เกตขาเนี่ยฮะจะเป็นร่องน้ำมีเดือยไก่เพศผู้จะต้องมีเดือยมีอาวุธเนี่ยนะครับในการชนใช้เดือยบินตีใช้เดือยแทงลักษณะหางเหมือนป้อนข้าวน้องอาจจะไม่เคยเห็นป้อนข้าวที่คนโบราณเกี่ยวแล้วมามัดไว
1: ้
0: เนี่ยฮะก็จะเหมือนกระหางไก่ตัวนี
1: ้ครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ครบตามตำราของไก่ชนนเรศวรที่สมเด็จพระนเรศวรนำเอาไปชนที่ประเทศพม่าจนได้รับชัยชนะมานะครับผมจึงมีคำกล่าวว่าไก่เฉลยตัวนี้ไม่ได้แต่จะตีเอาเดิมพันเท่านั้นจะตีกินบ้านกินเมืองกันก็ยังได้นะครับ
1: นี่เห็นไหมคนดีที่มีคำพังเพลที่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่งามเพราะขนจริงๆฮะ
0: ใช่ครับ
1: สวยมากตัวนี้ถือว่าสวยมากอันนี้เพศเมีย
0: ครับนี่คือลักษณะของเพศเมียครับไก่ชนนเรศวร
1: น้องก็ดีเห็นไหมเพศผู้เพศเมียใครสวยกว่ากัน
2: เพศผู้สวยกว่า
1: เพศผู้สวยกว่าปกติแล้วเนี่ยสัตว์ตัวผู้เนี่ยมักจะมีรูปร่างสวยงามแข็งแกร่งอะไรเงี้ยอัน
0: นี้เป็นลักษณะของเพศเมียนะครับก็จะต้องคงมีความเป็นพระเจ้า5พระองค์
1: ครับ
0: นะครับและลักษณะที่เราจะต้องเน้นสำคัญมากของเพศเมียคือสีปาก
1: ครับ
0: จะต้องเป็นงาช้าง
1: สีปากงาช้างเหมือนตัวผ
0: ู้ใช่เหมือนตัวผู้ลักษณะสีแข้ง
1: แต่แข้งนี่ไม่ค่อยเป็นร่องเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: ตัวเมีย
0: จะไม่ค่อยเป็นร่องแต่ก็ต้องคงความเป็นงาช้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ดูลึกๆที่ขนปิดหูนะครับดูที่ขนปิดหูจะต้องมีสีขาวขนดำนี
1: ่แล้วตัวเมียเนี่ยมันจะมีลักษณะเขาเรียกว่า5พระองค์เหมือนกันนะคร
0: ับ
1: คือมี1 2 3
0: ครับ
1: แล้วก็4 5เหมือนกันคือต้องมี
0: เหมือนกัน
1: ถ้าไม่มีไปผสมกับตัวผู้ที่มีออกลูกมาอาจจะไม่มีก็ได้
0: อาจจะไม่มีอาจจะไม่
1: เพราะฉะนั้นต้องเลือกทั้งตัวผู้ตัวเมียที่มันถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: คือพวกนี้เลี้ยงไว้ประกวดอย่างเร็วเลยเป็นไก่สวยงามนะฮะ
0: ครับเป็นไก่สวยงามอย่างในไก่เนี่ยเรามีหลายประเภทอย่างเช่น1ไก่โก้ไก่งาม
1: ไก่โก้คือไก่โก้ไก่งาม
0: คืออันเดียวกันครับอันที่2ก็คือไก่เก่ง
1: ไก่เก่ง
0: ที่เราใช้ในการชนอันที่3ก็คือไก่แกงหรือไก่ที่เราเอาไว้บริโภคนะครับนี่ครับก็เป็นไก่ประวัติศาสตร์อีกตัวคือพื้นตัวเขาจะเป็นสีเทา
1: ครับ
0: สร้อยจะเป็นสีเหลือง
1: สร
0: ้อยสีเหลืองหางขาว
1: หางขาว
0: เราเรียกว่าเทาทองหางขาวครับเป็นไก่สายพันธุ์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมเนี่ยครับเราเรียกว่าไก่เทาทองพระเจ้าตากลักษณะของเทาทองพระเจ้าตากก็จะดูง่ายๆนะครับสีปากสีแข้งนะครับเป็นสีเหลืองอมขาว
1: ก็คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่นะครับใบหน้าก็ต้องคล้ายๆนกยูงคล้ายๆกับไก่ชนนเรศวร
1: ผมว่าทรงเขาคล้ายๆกันนะฮะ
0: ทรงคล้ายกันครับ
1: เพราะว่า
0: เป็นสีแตกต่างกันเพราะเป็นไก่ลักษณะสายพันธุ์ไทยทั้งผู้นะครับที่ชมรมเราอนุรักษ์กันนะครับผม
2: แล้วไอ้ไก่พวกนี้ค่ะที่เอาไว้โชว์เอาไว้แข่งเนี่ยค
0: ่
2: ะมันแตกต่างกับไก่ธรรมดาหรือเปล่าต้องกินยังไงอะไรยังไง
0: อ๋อครับในไก่สวยงามนี่นะครับเราก็จะมีการกินทั้งวันนะครับกินอาหารสำเร็จรูปนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ตัวใหญ
1: ่
0: ก็จะเหมือนกับพวกดารานะครับให้มีความมาตรฐานความสูงตัวใหญ่นะครับเวลายืนบนหัวสุ่มนะครับก็จะสง่ากว่าไก่ที่ตัวเล็ก
1: ครับ
0: นะครับผมนี่คือการอนุรักษ์ไก
1: ่ครับ
0: ไก่สวยงาม
2: น้องดาราไก่เนี่ยค่ะเขาต้องอาบน้ำไหมคะ
0: ในไก่ประกวดนี่เราต้องอาบนะครับแต่ว่าเราจะดูไม่อาบทุกวันเราจะดูที่ลักษณะนะครับลักษณะสร้อยของเขา
3: เหมือนกับคนไม่ได้สระผมนะครับ
1: ไม่มีผม
3: ครับผมก็จะเป็นแข็งเป็นอะไรครับนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นลักษณะขนที่ดียังไม่ต้องอาบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับ

0: ดูไก่ที่ว่าเป็นลักษณะขนแบบไหนเราเพิ่งจะเริ่มอาบน้ำ
1: ครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับผม
2: คนที่บอกว่า
0: เนี่ยจะ
2: กระดกขึ้นแล้ว
0: เริ่มกระดกขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอาบน้ำนะครับผม
3: แล้วอันนี้พันอะไรอะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นพันด่างเบญจรงค์ที่เห็นได้ชัดก็คือเนี่ยฮะมีสร้อยสีขาวนะครับสีเหลืองสีดูสีเขียวสีดำเขาครบ5สีเราเรียกว่าด่างเบญจรง
2: ค์
0: นะครับผมส่วนตัวนี้ก็ยังกลับไม่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมี1ตัวที่ว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสร้อยงอขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานของผมเนี่ยรูปน้ำให้ดูว่าทำยังไงสร้อยมันจะกลับลงมานะครับ
2: ตอนนี้ขนก็คืองอนเอาไปเลยนะฮะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวคุณลุงก็จะใช้ผ้าขาวบางหรือผ้ามุ้งเนี่ยนะครับจุ่มน้ำรูปลงไปนะครับเดี๋ยวสร้อยเขาก็จะตกลงไปนะครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการกาดน้ำเขาเรียกกาดน้ำไหม
0: กาดน้ำครับผม
2: กาดน้ำ
0: ใช่ใช่ครับ
2: นี่เป็นโซนไก่นักกีฬาใช่ไหมครับ
0: ครับเป็นโซนไก่นักกีฬานะครับ
2: เรา
0: ก็จะมีหลายประเภทนะครับผม
2: ครับ
0: นี่คือการออกกำลังกายของไก่นักกีฬาน
2: ะครับเขาจะเดิน
0: ใช่ฮะ
2: เดินเหมือนกับ
0: ครับ
2: เหมือนลู่วิ่งนะ
0: ครับเหมือนลู่วิ่งนะครับผมนี่เราเรียกว่าการออกกำลังกายขานะครับผมอย่างนี้ก็คือการบังคับให้วิ่งนะครับผมเทคนิคคือการวิ่งแบบธรรมชาติเนี่ยนะครับเราต้องใช้ไก่2ตัวนะครับเพื่อให้เขากระตุ้นกันแล้วก็กีดกันล็อกกันแล้วจะต้องเป็นสุ่ม2ชั้น
2: ครับ
0: เพื่อป้องกันการ
2: กัน
0: ชนถึงกันแล้วมันจะบาดเจ็บนะครับผมนะฮะเนี่ยเขาก็จะยั่วกันนะครับวิ่งไปวิ่งมา
2: คือไก่ตัวไหนที่เราต้องการให้ออกกำลังกายเยอะแล้วก็ให้อยู่ข้างนอกซะ
0: ใช่ครับ
2: ตัวไหนที่ไม่ต้องออกกำลังกายมากก็อยู่ในสุ่มซะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะตัวนอกก็จะได้วิ่งออกกำลังกายได้เต็มที่
0: ถูกต้องครับในนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งนะครับ ไก่ทั้งคู่ก็จะวิ่งซ้ายขวานะครับผมในไก่กีฬาเนี่ยครับก็จะต้องมีการคลายเครียดรีแลกซ์ก
2: ็
0: คือจะต้องมีที่ปล่อยเดินแบบธรรมชาตินี่ก็คืออย่างที่3สำหรับการออกกำลังกายขานะครับผมนี่ก็คือการออกกำลังกายปีกนะครับน้องดีก็เดี๋ยวเราจะจับไก่นะครับโยนลงไปในบ่อครับแล้วก็มีการเคาะนะครับเดี๋ยวไก่เขาก็จะบินขึ้นมาคือเป็นการออกกำลังกายปีกวันนึงเราก็จะโดดตอนเช้านะครับประมาณ50ครั้ง
2: ครับ
0: ครับเป็นการออกกำลังกายปีกนะครับผม
2: อันนี้เหมือนกับคนเลยเนาะที่แบบอยากฝึกส่วนไหนอยากหน้าท้องเอาซิทอัพ
0: ใช่ครับ
2: อยากกล้ามแขนก็ยกเวท
0: ใช่ครับอ
2: ันนี้อยากได้กล้ามปีกต้องกระโดดขึ้น
0: ใช่ครับเราก็ต้องมีสัดส่วนนะครับผม
2: เลือกเอาว่าอยากได้ส่วนไหนพัฒนาส่วนไหน
0: ใช่ใช
3: ่ครับหนูตกใจไม่เลย
0: ในไก่เชิงกีฬาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเป็นลูกผสมทั้งนั้นสายพันธุ์ร้อยๆนี่จะหายาก
2: น้อย
0: น้อยครับเพราะว่าเราจะเอาข้อดีกับข้อเสียมาบวกกันครับอย่างเช่นไก่พม่าเป็นไก่ที่แข็งไวใช้เดือยแต่มีข้อเสียอย่างเช่นกระดูกเล็กครับผมเราก็เอาไก่ไทยมาผสม
2: อันนี้เป็นไก่อะไรที่ให้ผมทายนะผมว่ามันมีลักษณะเป็นของปลาดู
0: ใช่ครับ
2: มีสีปลาดูติดอยู่แต่ว่าหงอนไม่เหมือน
0: ครับ
2: นะที่ต้นบอกนี่หงอนแจ้คือหงอนมันลักษณะตั้ง
0: ใช่ครับ
2: ไก่แท้ผมเห็นหงอนจะเล็กแล้วก
0: ็รัดกระหม่อม
2: รัดกระหม่อม
0: ใช่ครับอันนี้คือเป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่ไทยกับไก่พม่านะครับผมเราจะดูลักษณะง่ายๆคือไก่ไทยหางจะตกอย่างนี้นะครับแต่ไก่พม่าจะหางยกอกตั้งหงอนแจ
2: ้
0: มีเหนียงนะครับคือเรามานำมาผสมในไก่เก่งเพราะหนึ่งมีความตีไวแทงแต่มาผสมในไก่ไทยให้กระดูกดีขึ้นนะครับผมลักษณะการใช้เดือยนี่เป็นไก่หนุ่มก็ถือว่ามีเดือยนะครับผมครับเป็นไก่ที่ออกแข้งไวนะครับ
2: แข้งไวกล้ามเนื้อใหญ่
0: กล้ามเนื้อใหญ่ครับถ้าเปรียบแบบนักมวยก็คืออาวุธดี
2: บัวขาว
0: ใช่ครับผมมีอาวุธที่ดี
3: หนูสงสัยไม่อย่างนั้นล่ะทำไมไก่มันต้องร้องเอ๊ะเอ๊ะด้วย
2: มันเป็นลักษณะเฉพาะสัตว์ไงอย่างเป็ดก็ร้องอีกแบบนึงไก่ก็ร้องแบบนึงห่านก็ร้องแบบนึงนกแต่ละสายพันธุ์ก็ร้องแบบนึงมันเป็นลักษณะของกายวิภาคของเขาอาจจะจากกล่องเสียงอาจจะจากหลอดลมอาจจะจากการหายใจคือมัน
3: บอก
2: ไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องร้องเนี้ยคือไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมไก่ต้องร้อง
3: ในฐานะที่พี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไก่มีจะถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะครับซึ่งไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
2: ตามหลักฐานพงศาวดารจีนกล่าวไว้ว่าไม่รู้
0: ป็นสถานที่ไก่ว่ายน้ำนะครับ
2: นี่ฮะ
0: นี่นะครับไก่ว่ายน้ำจะว่ายในบ่อเนี่ยนะครับผม
2: อ๋ออันนี้ลึกไหมฮะ
0: อันนี้ก็ลึกประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับผมความลึกจากผิวน้ำลงไปนะครับเพื่อให้เท้าไก่เนี่ยไม่ถึงพื้นเวลาเขาใช้ปีกว่ายด้วยตะกุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงเอาไก่มาว่ายให้ดูแล้วเราต้องอยู่ห่างนิดนึงนะครับน้ำจะกระเด็นครับคุณลุงครับนี่ครับคือเป็นการว่ายน้ำนะครับผมไก่ก็จะตีปีกตีขาเดี๋ยวคอยให้นิ่งนิดนึงแล้วเราเดินเข้าไปดูกันนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะจับเขาขึ้นมามีการเทคนิคการจับนะครับ
2: ครับ
0: คือจับขึ้นมาไม่ต้องเช็ดขนนะครับถ้าเช็ดขนเนี่ยขนเขาจะยับเลยเราก็จับเนี้ย
2: เสด็จน้ำ
0: ให้น้ำไหลลงมาแล้วเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวของเขาเองนะครับผม
3: การอาบน้ำของไก่นักกีฬานี่มันแตกต่างกับไก่สวยงามหรือเปล่าคะ
0: จะแตกต่างกันนะครับส่วนการอาบน้ำของไก่กีฬาเนี่ยนะครับเราจะมีสมุนไพรในการไล่ไลนะครับมีสมุนไพรในการประคบบาดแผลหรือทำให้ผิวพันธุ์แดงนะครับมีใช้ประคบร้อนนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผม
3: มาแล้ว
2: โอ้โห
3: เท่นะเนี่ยตัวนี้เนี่ย
2: นี่ทำอะไรฮะต้มยำมะกรูดมะนาวพร้อม
0: อันนี้คือเป็นสมุนไพรที่เราใช้อาบน้ำไก่นะครับผมอย่างเช่นตะไคร้นี่ก็ไล่ไล่ครับพี่หมออันนี้ส
2: กีสมุนไพรแล้วก็มีสารสาร
0: ครับไล่ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าต้นไพรนะครับผมหรือว่าหน่อไพรเราจะใช้ในการรักษาประคบไก่ครับหรือว่าถ้าไก่ได้กินน้ำเข้าไปเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะรักษาภายในนะครับเป็นไพรนะครับผมแล้วก็จะมีมะกรูดนะครับผมใบมะขามแล้วอีกอย่างนึงคือซึ่งคนไทยสมัยโบราณเนี่ยชอบนิยมใช้นะครับผมหรือว่าในพิธีกรรมทางศาสนาเขาก็จะใช้อย่างเช่นเรียกว่าใบส้มปล่อย
2: ส้มปล่อย
0: ส้มปล่อยครับ
2: ส้มปล่อย
0: ครับผมเขาจะใส่ในขันน้ำมนต
2: ์ครับ
0: ครับซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็นำมาใส่ด้วยเพื่อช่วยให้พูดถึงว่ามีดวงดีอะไรเงี้ยนะครับความเชื่อเป็นความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณนะครับผมแล้วเราจะมีขมิ้นนะครับผมขมิ้นชันใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการรักษาแผลนะครับครับพวกนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่เราต้มในนี้นะครับแล้วเราจะมาใส่ในกระถางอาบน้ำไก่ผสมเจือจางนะครับครับ
2: อ๋อจะเห็น
0: เป็นสีเหลือง
2: เป็นสีเหลืองอ๋อมันเป็นสีของพวกขมิ้น
0: ใช่ครับขมิ้นไพรเราก็จะอาบน้ำไปด้วยประคบไปด้วยครับเดี๋ยวคุณลุงจะจุ่มแล้วก็จะไปประคบร้อนดูนะครับผมประคบร
3: ้อนคืออาบน้ำที่หนึ่งก็คือทั้งรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาแผลไปด้วยทีนึงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมครับ
2: ประคบร้อนก็ทำอย่างนี้ก็คือทำให้ผ้าอุ่น
0: ใช่ครับ
2: ผมก็จะว่าโอ้โหประคบร้อนเอามานาบ
0: อ๋อไม่ใช่ครับครับ
2: ไม่พอดี
0: ใช่ทำให้ผ้าอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็จะกาดไปทั้งตัว
2: นี่สปาเลยนะเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: นี่ต้องสปาไก่นะครับ
0: ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณที่เรานิยมใช้กันนะครับเดี๋ยวคุณลุงเขาจะลูบไปที่ตัว
2: เวลาเอาความร้อนลูบเนี่ยจะทำให้ผิวหนังเนี่ยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงคือเส้นเลือดบริเวณผิวหนังมันจะใหญ่ขึ้นเลือดก็จะมาเลี้ยงผิวหนังทำให้เกิดมีการจะมีบาดแผลมีอะไรก็มีการซ่อมแซม
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็ลดเรื่องการอักเสบอะไรเงี้ยจะช่วยมาด้วย
0: ครับครับผมคุณลุงเขาก็จะเช็ดไปทั้งตัวนะครับจะสังเกตได้ว่าคุณลุงเขาจะยกปีกไม่ให้ปีกเปียก
2: ครับ
0: ครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เราใช้ในเกมการกีฬาต่อสู้นะครับ เวลาบินเขาจะใช้ปีกบินนะครับก็จะทำพยายามเช็ดไม่ให้ปีกเปียก
2: ขนที่สำคัญก็คือขนปีกเลย
0: ใช่ครับ
2: ขนอะไรร่วงไม่เท่าไหร่ขนปีกร่วงนี่สมดุลเสีย
0: ใช่ครับผมก็จะเช็ดนะครับแล้วเราก็จะใช้ขมิ้นกับปูนนะครับทาให้เนื้อรัดผิวพรรณมีความสมบูรณ์แล้วก็จะนำไปตากแดดนะครับผมนี่ยังไม่หมดนะครับนี่ยังเป็นแค่ภายนอกนะครับผมต่อไปภายในนะครับถ้าไก่นะครับมีความสมบูรณ์จัดไม่ทานข้าวเราก็จะมีสมุนไพรอีกอย่างเช่นนี่นะครับบอระเพ็ดนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บก็จะมาจุ่มน้ำผึ้งนะครับ
2: ผมเคยเห็นเนี่ยที่เขาเอาน้ำผึ้งกินกับบอระเพ็ดเนี่ยเขาบอกว่าบำรุงนะ
0: ใช่ครับจะจับอ้าปากนะครับผมเป็นการบำรุง
2: จะบำรุง
0: เป็นการบำรุงครับ
2: วิธีการป้อน
0: ต่อไปนะครับก็จะมีกระชายนะครับนี่จะเป็นช่วยย่อยแล้วก็ช่วยระบายนะครับผมเราก็จะหักนะแล้วก็จะจุ่มให้ทานพวกนี้จะทานเช้าเย็น
2: จุ่มน้ำผึ้ง
0: จุ่มน้ำผึ้งให้
2: ม
0: ัน
2: กินง่ายขึ้น
0: ใช่ใช่ครับผมครับ
2: นี่กินยาอายุวัฒนะเลยนะครับ
0: ใช่ครับผมตัวยาสีดำๆนี่ก็คือเป็นยากำลังของไก่ชนนะครับ
2: ครับ
0: เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจะมีปลาช่อนนะครับเอามาตำนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะมีพวกไพรดีปีสมุนไพรทั้งหลายนะครับ
2: okay.
0: แล้วก็มารวมกับน้ำผึ้งจนให้เป็นสีดำอย่างนี้นะครับ
2: oh.
0: ครับแล้วเราก็จะปั้นเป็นลูกกลอนอย่างเงี้ยครับแล้วให้ไก่กินนี่จะเป็นสมุนไพรโดยตรงที่ให้ใช้กับไก
2: ่เสริมสารอาหารนะผมว่าที่เขาทำไป

0: างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าจะมีพวกโปรตีนจากปลาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีสมุนไพ
1: ร
0: แล้วก็จะมีอื่นๆหลากหลาย
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกวิธีนึงคือไก่นะครับเรามีวิธีการปั่นคอหรือปั่นเสลดอันนี้คือเราจะใช้ขนไก่นะครับผมเนี่ยครับปั่นพานเข้าไปที่คอเป็นเสลดแล้วก็จะเอาออกอย่างนี้นะครับผมเวลาในการต่อสู้เขาอาจจะมีเสมหะหรือมีเสลด
0: น้ำลายเหนียว
1: น้ำลายเหนียวครับ
2: ครับ
1: เพื่อทำให้การต่อสู้เนี่ยมีการหายใจได้ดีขึ้นตรงนี้นะครับ
0: ก็คือพวกนกหรือว่าพวกไก่เขาไม่สามารถเหมือนเวลาคนมีเสลดเขาก็จะอาจจะมีการขากเสลดทิ้งแต่พวกนกเนี่ยเขาไม่ขากไงมันจะอยู่ในคออยู่ในคอปุ๊บเวลาหายใจเร็วๆเนี่ยมีโอกาสที่มันจะหลุดรอดคือสำลักอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเขาเลยต้องมีการเอาเสลดออกคราวนี้การเอาเสลดออกก็จะมีหลายวิธีถ้าเป็นสัตว์อื่นก็บางทีอาจจะใช้เป็นคัตเทิลบัดซับเอาออกแต่เนื่องจากว่าขนไก่เนี่ยมันมีลักษณะที่เขาเรียกอะไรเนี่ยเวลาเขากรีดออกเนี่ยมันจะเป็นขนเป็นร่องๆเงี้ยมันจะทำให้เสลดมันเหนียวพันแล้วก็ติดแล้วก็ลูดออกมาก็จะง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติอ่ะแล้วก็นิ่มถ้าเป็นคัตเทิลบัดหรือเป็นไม้ที่มันบางทีมันแข็งเกินไปเวลาไก่ดิ้นเงี้ยมันก็จะแทกได้ใช่ไหมฮะ
1: ให้เจ็บคอได้นะครับผมการเลี้ยงไก่เพื่อกีฬาเนี่ยครับเราก็จะดูมูลของสัตว์นะครับผมมูลของสัตว์จะต้องเป็นก้อนนะครับมีสีเขียวสีขาว
2: ครับ
1: ไม่เละนะครับเหมือนกับร่างกายของคนเราครับการขับถ่ายก็จะต้องเป็นก้อนถ้าท้องเสียการขับถ่ายของเราก็จะเหลวเละครับคร
0: ับ ผมในปกติเนี่ยอุจจาระของไก่หรือว่านกเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายอย่างเห็นไหมสีขาวสีเขียวจริงๆจะมีน้ำด้วยออกมามันจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นปัสสาวะก็จะเป็นน้ำส่วนที่เป็นอุจจาระก็จะเป็นสีเขียวๆส่วนที่อีกอันนึงก็เป็นคล้ายๆกับพวกของเสียเหมือนกันแต่ว่าเขาขับทิ้งก็เป็นลักษณะของยูเรียก็เป็นสีขาวคราวนี้ก็ต้องดูเกิดมันมีความผิดปกติไปเช่นไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยเป็นน้ำหมายถึงว่าสัตว์ตัวนี้อาจจะไม่ได้กินอาหารไม่มีขี้สีเขียวหมายความว่าอาจจะไม่ได้กินอาหารเลยก็เลยจะมีแต่สีขาวกับน้ำหรือบางครั้งเนี่ยเอาฉี่มากกว่าปกติเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดไก่ที่กำลังจะออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปปฏิบัติภารกิจ
1: ครับผม
0: เกิดเอาทำไมขี้ผิดปกตินั่นแสดงว่าไก่ตัวนั้นมีอะไรผิดปกติละเราจะไม่เอาเขาออกไปปฏิบัติภารกิจ
1: ใช่ครับใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นการประลองไก่แบบสากลสมัครเล่นนะครับเราจะมีการชั่งน้ำหนักไก่ครับการที่เราต้องนำไก่มาชั่งน้ำหนักเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นกีฬาที่เป็นสากลสมัครเล่นให้มีน้ำหนักเท่ากันสมัยก่อนนะครับเราไม่มีการใส่นวมเราจะใช้ปล่อยเดือยแทงกันเลยไก่ก็จะมีการสูญเสียเช่น
0: ตาบอด
1: โดนแทงเลือดไหลเป็นการทรมานสัตว์สมัยนี้เราก็เลยปรับมาใช้ในการสวมนวมในการให้คะแนน
0: ครับ
1: สมัยก่อนนะครับตีกันถึงแพ้ชนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเราชน10ยกปรับมาเหลือ8ยกตอนนี้เหลือ5ยก
0: ครับ
1: ครับเพื่อจะได้ให้กรรมการเนี่ยตัดสินในยกที่4ยกที่5ไม่ปล่อยจนกว่าสัตว์จะวิ่งหนีจะแพ้นะครับผมนี่ก็คือการลดการทรมานสัตว์แล้วก็สร้างให้เกิดเป็นกีฬาสากลไก่ชนสมัครเล่นนะครับมีการแข่งขันกันทั่วประเทศ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมจะสวมนวมให้ดูนะครับ
3: ครับนี่คือการพันก้อยนะครับกันว่าเขาโดดไปแล้วก้อยจะหักบาดเจ็บเลือดจะไหลก็เหมือนกับนักมวยต้องพันมือก่อนนะครับผมครับ
0: พันตรงข้อไว้ไม่ให้ข้อมันหักนะฮะ
3: เสร็จปุ๊บก็จะเป็นการใส่นวมนะครับแล้วก็จะเคียนนะครับด้านเดือยเพื่อกันป้องกันการแทงกันนะครับ
0: ครับคนใส่นวมนี่คือเป็นใครใส่ครับเจ้าของไก่ใส่หรือว่าเป็นกรรมการใส
1: ่กรรมการครับต้องเป็นกรรมการใส่เท่านั้นนะ
0: เพราะไม่งั้นจะมี
1: มีการกล
0: พลาดกันได้
1: ใช่ครับผมกรรมการก็จะใส่นวมให้นี่ครับพอพันเสร็จเรียบร้อยนะครับกรรมการก็จะทำการปล่อยไก่นะครับผม

0: ไงคนดีวันนี้
1: โอ้วันนี้ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะได้ดูไก่งามได้ดูไก่เก่งนะคะแล้วก็ได้เป็นกรรมการด้วย
2: อย่างที่น้องคนดีนะครับเห็นแล้วว่าเรามีการอนุรักษ์ไก่งามนะครับไก่เก่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลี้ยงไก่ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเรามีการส่งออกนะครับเป็นไก่เหลืองข้างขาวนะครับเป็นที่ต้องการของหลายๆนานาประเทศอย่างเช่นชาวตะวันออกกลางนะครับมีการสนใจสัตว์เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับอินโดนีเซียนะครับญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับมาเห็นไก่ตัวเป็นๆสายพันธุ์ของสมเด็จพระนเรศวรครับมาร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่แหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของไก่สาย

0: พันธุ์สมเด็จพระนเรศวรให้คงอยู่กับประเทศไทยของเราสืบต่อไป
1: ครับวันนี้ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอบคุณพี่ต้นมากนะครับที่ให้โอกาสผมและน้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมไก่ของคนไทยแท้ๆเลยนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างรวมทั้งได้รู้ว่าไก่นักกีฬาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมยังไงในการที่เขาจะทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพดีนะครับก็ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: แต่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในรายการ Animal Speak ค่ะรับรองสนุกแน่ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
4: เราคนจนหมุนไปใหญ่ใจหมดความหมายเลี้ยงไก่ทั่วไปทุ่งที่และไก่ไร้พันธุ์ชั้นดี

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

0: ล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอ่ะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ถนนแห่งประสบการณ์เส้นนี้ยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดหลังจากได้เดินทางขับรถตะลุยฝั่งตะวันตกของอเมริกามาส่วนหนึ่งได้เห็นความแตกต่างของภูมิประเทศในแต่ละรัฐซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายตอนนี้เจ้าสี่ล้อคันเดิมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนใหม่บนทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแอริโซนา

0: ีน่าสันตโลกันเกือบทุกเต็น
1: ท์เก็บหมดแล้วมั้งเนี่ยขับเข้ามาในถนนออฟโรดแล้วนะคะเข้ามาสู่ทะเลทรายนี่เรากำลังอยู่บนทะเลทรายเลยนะขับเข้ามาเพื่อตามหาถ้ำ
2: Our signature plant for the desert is called the saguaro
1: คาดว่าอาริโซนาตอนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่รวบรวมความสุดแบบ2ขั้วเลยคือเราจะได้เห็นทั้งต้นกระบองเพชรใหญ่ยักษ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล้อมรอบตัวเราหรือสิ่งที่เล็กมากๆและก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆอย่างนกฮัมมิงเบิร์ด
3: I mean, I think hummingbirds are pretty amazing species. They are a new world animal, so they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America. But many of the North American hummingbirds are found here in Arizona.
4: So, mate, so we.

0: ครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่นี่เป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงและครั้งนี้เราได้ทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเกือบสูญพันธุ์มาแล้วBlacktail Prairie Dog เป็นสายพันธุ์ย่อยของ Prairie Dog จุดเด่นคือมีหางสีดำความจริง Prairie Dog เป็นสัตว์ฟันแท้ในวงเดียวกับกระรอกแต่ที่ได้ชื่อว่า Dog เพราะเสียงร้องของมันคล้ายกับเสียงเห่าของน้องหมาส่วนคำว่าแพรรี่มาจากถิ่นกำเนิดซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าแพรรี่ในอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมโดยมีการสื่อสารระหว่างกันทั้งแบบส่งเสียงและแสดงท่าทางก่อนหน้านี้ในยุคนึงพวกมันถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชทำให้ถูกไล่ล่าจนแทบไม่เหลือเลย
2: Black-tailed prairie dogs used to be found all throughout Arizona, but now they've been what's called extirpated, so pests to a lot of people with farmlands, and they don't want to have them on their property, so they don't actually live in most of Arizona anymore.
1: จากสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินไปต่อที่สายพันธุ์เล็กที่สุดในโลกซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในรัฐแอริโซนามีนกฮัมมิงเบิร์ดหลากหลายสายพันธุ์เช่นพันธุ์แอนนาพันธุ์คอสตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพันธุ์บรอดบิลและพันธุ์รูฟัสซึ่งพันธุ์นี้มีชื่อเสียงในเรื่องการอพยพที่ยาวไกลราว 4,800 กิโลเมตรตั้งแต่แคนาดายาวลงมาถึงเม็กซิโกพวกมันจะอพยพมาที่แอริโซนา2ครั้งต่อปีคือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
3: This is a replica of how they live, but they are primarily insectivorous, so they eat insects. So they would need a habitat where there's plenty of insects, and then also they need the flowering plants as well, because they do need the nectar for immediate energy as well. So they need a mix of both. So they need a habitat that had both. A lot of people think they don't eat anything except sugar water.
1: Sugar waterถ้าฟังโดยไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้บังเอิญเราเคยได้เจอมันห้อยอยู่แถวชายป่ามาแล้ว
0: ที่แพทมีโอกาสได้เห็นฮัมมิงเบิร์ดเยอะขนาดนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณขวดใบนี้และเพื่อนๆอีก 3-4 ขวดคือในขวดนี้บรรจุน้ำหวานน้ำผสมน้ำตาลแล้วก็มีเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาหารของนกนกเขาก็เลยมาตอมมากินเหมือนอารมณ์บ้านนกของเมืองไทยอ่ะก็เอาอาหารมาวางไว้แล้วก็นกก็มากินตามธรรมชาตินกพวกนี้เป็นนกธรรมชาติหมดเลยไม่ได้เลี้ยงข้างหลังเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยตามต้นไม้เขาอาจจะสร้างรังสร้างอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้คือเราก็แค่เอาอาหารมาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เห็นนกฮัมมิงเบิร์ดธรรมชาติซึ่งเยอะมากอุ้ยมาพอดีเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวบินไปแล้วโอ้เสียใจอ่ะนึกว่าแหมจะได้พูดกับนกฮัมมิงเบิร์ดใกล้ๆซะหน่อยนี่ถือว่าเห็นใกล้มากเลยนะเพราะว่าอุ้ยนี่ไงบินตัดผ่านหน้าโอ๊ยตื่นเต้นวันนี้เห็นใกล้และเห็นเยอะที่สุดด้วยตั้งแต่แพทเคยเห็นมานกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยเป็นนกประเภทหนึ่งที่สามารถเห็นได้ยากมากเพราะว่าปัจจัยแรกเขาตัวเล็กและปัจจัยที่สองก็คือเขาบินเร็วมากปุ๊บๆๆๆเราจะได้ยินเสียงเหมือนแมลงวันมาก

0: นกอ่ะคือเขาบินถี่มากทำให้เขาได้ชื่อนี้มาคือชื่อ humming bird มาจากเสียงของการกระพือปีกแบบเหมือนเสียงฮัมเพลงอะไรแบบเนี้ย
1: เสียงนี้เกิดจากการกระพือปีกด้วยความถี่ที่สูงมากอัตราเร็วอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ตั้งแต่ประมาณ12ครั้งต่อวินาทีในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสายพันธุ์ขนาดที่เล็กที่สุดซึ่งจะสามารถบินเร็วได้ถึง80ครั้งต่อวินาที
0: Hummingbird เป็นนกถิ่นที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกันเหนือเนี่ยแหละเราก็จะเห็นเขาได้จริงๆเห็นได้ในพื้นที่กว้างมากแต่ว่าที่แพทบอกว่าไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะว่าในแต่ละที่ที่เขาไปอ่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของฤดูกาลด้วย
2: We do have a, as I said a big variety of hummingbird species here so we'll definitely be up in the you know the top few statesBut other states like California has many, and then equally, I think New Mexico and Texas, and then even up in Colorado, there's plenty up there as well. And then in the winter, they'll come further south where it's warmer.
0: Hummingbird เป็นนกที่ใช้พลังงานสูงอย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้แรงในการกระพือปีกเยอะไง12ครั้งต่อวินาทีคิดดูว่าชั่วโมงนึงอ่ะเขาต้องบินกี่ครั้งอ่ะเขาเลยมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงแล้วเห็นบินกันว่อนในช่วงกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็จะเหมือนเข้าโหมดจำศีลน่ะเพื่อเข้าเซฟโหมดเซฟพลังงานของตัวเองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยฮัมมิงเบิร์ดก็เลยชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่หนาวมากเพราะว่ายิ่งหนาวเนี่ยยิ่งต้องใช้เมตาบอลิซึมสูงเขาก็เลยอพยพมาอยู่ในที่ที่อุ่นๆหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้ในฤดูร้อนก็จะมาอยู่แถวๆยูทาห์อาริโซนา
2: We have small trees here in Arizona so they hang out they nest in that sort of habitat just the small trees and shrubbery so they definitely need the trees and shrubsto make their nests and to live. They are very territorial and they do tend to stake out individual spots. So for example, there's one that's been hanging out, has staked out this little tree here and he won't let anyone else come near him. They're very aggressive and territorial.
1: ปกติแล้วนกป่าจะต้องการอาณาเขตที่ดีที่สุดในการหาอาหารผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกโดยภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับตัวเมียซึ่งต้องทำงานแทบทุกอย่างพวกมันใช้เวลา1สัปดาห์ในการสร้างรังเพื่อวางไข่ไข่ของพวกมันมีขนาดเล็กมากยาวแค่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรโดยปกติจะวางแค่2ฟองและไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวเมื่อผ่านไป2สัปดาห์และหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ลูกนกจะโตจนมีขนาดเกือบเท่าตัวเต็มวัยและค่อยๆเริ่มบินออกจากรังได้แต่ในระยะนั้นแม่นกจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้รังอีกเป็นเดือนเพื่อป้อนอาหารให้ลูกนกอีกสักระยะหนึ่งนั่นหมายความว่านกสามแม่ลูกจะต้องอัดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ในรังเล็กจิ๋วแน่นอนว่ารังของมันรับไม่ไหวส่วนมากจึงพังทลายลงมาทำให้ต้องไปสร้างรังแห่งใหม่ซึ่งอาจจะใช้วัสดุจากรังเดิมโดยมีส่วนประกอบที่ใช้หลักๆก็คือ
2: Actually the primary material they use for their nests is spider webs because spider webbing is very strong and flexible and then they addanimal hair to that and then they may also decorate the outside of the nest with small twigs and leaves.
1: พืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทย์นะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในอาริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นน่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่ง

0: ในรูปหรือว่าในสารคดีแพ็กก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: มีกระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulentsBut not all succulent system bring it up into the plant and keeps the water in the body.
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะ
2: The saguaro and what it doesIs it walls off the area and forms this callus, and this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice snug.
1: ใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซโนรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโรเพชรในอุทยานเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่คุณตะก้องของเราก็ได้ของฝากติดตัวมาแบบไม่ได้ตั้งใจสถานีต่อไปจากตอนใต้ของรัฐแอริโซนาขับข้ามเขตแดนไปยังตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
4: พัดแรงมากดูดิแรงจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเขตไฮวินดี้ลมพัดแรงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย

ไฮเวย์เราขับมาที่ถนนรองก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจอดเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ามีกังหันเยอะมากแล้วแพนไม่เคยเห็นกังหันที่พัดแรงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันพัดติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาแล้วมันมีจำนวนแบบเยอะมากเลยแพนว่าก็เป็นโลเคชันที่เจ๋งดีรอบล้อมไปด้วยหุบเขามันคือเหมือนผืนป่าเป็นผืนทะเลทรายอ่ะแล้วมีต้นไม้ขึ้นอย่างต้นเนี้ยแพทจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขนาดนั้นเรียกมันต้นหนวดปลาหมึกตอนนี้เราอยู่ใกล้กับพรมแดนเม็กซิโกและคือขับมาแบบระยะยาวไกลมากเราก็จะได้เห็นภูมิประเทศที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทรายจริงตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโคโลราโดอยู่แล้วก็ที่เรากำลังจะไปเนี่ยจะเป็นทะเลทรายแบบเอ็กซ์ตรีมมากเราจะต้องขับรถเข้าไปแบบ4 wheel drive ไม่มีป้ายดูแบบมันมากอ่ะยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะเอาไปลุ้นกัน

ขับเข้ามาในถนนออฟโรดนะคะออฟออกมาจากโรดหลักเข้ามาสู่ถนนกลางทะเลทรายตอนนี้นี่เราอยู่ใจกลางทะเลทรายเลยนะเนี่ยตึงตึงตึงตึงต้องใช้รถ4 wheel drive เท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดรถธรรมดาเข้ามาแพทย์ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ก็สภาพก็คงจะย่ำแย่นิดนึงเพราะว่ามันก็ลุกลังเลยแหละข้างๆบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายล้วนๆมีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะเข้ามาหาเนี่ยก็คือถ้ำเป็นถ้ำกลางทะเลทรายเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะตึ้งๆกันต่อไป

หลงทางจนได้คิดว่าจะไม่หลงแล้วนะเพราะว่าที่เนี่ยมีปักไว้ใน Google Mapแต่ด้วยความที่มันเป็นทางที่ไม่มีป้ายไม่มีเลนไม่มีขอบถนนน่ะเราก็ขับมั่วซั่วมาไงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นแต่ว่าตอนนี้ดูดิคือเราออกมาอยู่ตรงเวิ้งตรงกลางตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้แล้วว่าไปยังไงต่อก็พยายามที่จะขับให้ลูกศรมาสู่เส้นทางหลักก็เริ่มไม่สนุกเท่าไหร่แล้วเพราะไม่อยากมาหลงในนี้นะแล้วทางข้างในเนี่ยตะกี้แอบขับเข้าไปนิดนึงคือมันตึ้งๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวรถเราจะพังซะก่อนแล้วก็เลยย้อนกลับมาทางเก่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งต้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่เส้นทางหลักใหม่เราไปหาเส้นทางที่มันมีกิจลักษณะชัดเจนแบบว่าเป็นทางที่ไม่มีหินเยอะซะจนเกินไปดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคเราเริ่มใกล้เข้าเส้นทางหลักของเราแล้วมานี่เราไปได้แค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเอาต่อค่ะ

คือลมสงบเอ้ายังเมื่อกี้ตึงตึงจนแบบโอ้ยร่างสั่นสะเทือนไปหมดจะอวดว่าเราสามารถที่จะนี่เออหักสองนี้เลยเห็นป่ะอ่านี่ไงอาโรโยใช่ไหมใช่อาโรโยทาเปียโดแอบป้ายนี่เป็นป้ายแรกที่เราได้เจอให้ตายเหอะไม่เคยเจอรูทขนาดนี้ที่ไม่มีป้ายอะไรเลยอะนอกจากทะเลทรายอะนี่ป้ายแรกแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกคิดดูดิคือถ้าเราไม่มี Google อันเนี้ยเห็นป่ะใน Google มันก็นำเลยว่ามันเป็นโค้งหักศอกซ้ายตรงเนี้ยถ้าไม่มีแล้วจะมาถูกได้ยังไงเพราะว่าถูกที่เหมือนกันไปหมดเลยก็นั่นแหละจุดประสงค์จะมาบอกว่าเข้าเส้นทางได้แล้วดีใจมากไม่หลงแล้วและจากนี้ไปก็จะเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นนี่เราก็ขับเลื้อยเป็นงูเข้ามา

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าหางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเหยียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

ดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้แล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทํากิจกรรมมาทําสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่มั้ยครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่มั้ยครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเคี้ยว
1: นั้น 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี
2: ่มันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: กล่องสแตนเลส
1: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
0: ับ ใช
1: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
0: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
1: ้
0: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
1: ้
0: เราดำรงอยู่ด้วยการคิด
1: ขาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับวันนี้โหน่าทานมากเลยจานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบสองครับ
1: รอบสอง
2: จานแรกแต่รอบสองครับผมจานแรกแต่รอบสองครับ
1: รู้สึกยังไงกับแคทเธอรีนแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่จากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้
4: แทนใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
5: ไอเดียแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
6: ไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้ง
7: คนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
8: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลย
9: ตอนนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
7: ใช่
9: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
7: ใช่ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับ
9: ฟันรักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
10: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
9: ม
10: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
9: ใช
10: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแ
9: ล้วหลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหาร
2: สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

และวันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็น zero waste 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็กองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Grey ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยอาจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร นายสุภากรแม่ขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่2568-2569นำคณะกรรม

การสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกลิกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป
ในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระ

ราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 ที่วัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดธาตุทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังครักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังครักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ

บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปศิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดไร่บำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวรีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัท4 Core Civil Engineering จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องอะไร

0: การทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย่
1: ฉันก็เหมือนกัน

0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
1: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
1: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังฆโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้ใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: รสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากหอมมากเลย
2: เราได้โดมมาเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้วันหนึ่งอ่ะวันละ30,000 บาท
0: 30,000 300,000เดือนละล้านโอ้โหได้มา10 ปีเป็นเงิน120 ล้านบาทและแล้วผมก็มาถึงนะครับก็คือชุมชนโคกสว่างอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับชุมชนที่นี่เขาทำข้าวแตนจนโด่งดังครับข้าวแตนที่นี่นะครับได้รับฉายาว่าข้าวแตนพันหน้าเพราะว่ามีหน้าให้เลือกหลากหลายมากมายและนอกจากนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ก็คือเครือต้นหมาคืออะไรครับเครือต้นหมาเกี่ยวกับข้าวแตนได้อย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ

0: ำข้าวแตนเฮ็ดได้ผู้ใดก็เฮ็ดได้แม่นบ่
1: แม่นเด
2: ้สวัสดีครับคุณแม่ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่างคนที่คิดค้นเรื่องของข้าวแตนที่นี่นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถามเนี่ยทำไมต้องเป็นเครือตดหมาครับเครือตดหมามันคืออะไรครับ
0: เดิมแล้วเนี่ยสายทิพย์เป็นสาวโรงทออยู่กรุงเทพ10ปีก็มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น7ปีแต่ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นน่ะมันเป็นช่วงที่เราคิดถึงบ้านคิดถึงลูกมันทรมานก็เลยตั้งปฏิญาณไว้ว่าถ้าเรากลับมาประเทศไทยเนี่ยเราจะทำอะไรให้กับชุมชนของเราประเด็นแรกที่สายทิพย์ทำก็คือในเรื่องของข้าวเพราะเรามีความผูกพันกับต้นข้าวเพราะเราเป็นลูกชาวนาจะทำยังไงถึงให้ข้าวมีราคาจากกิโลกรัมละ8บาทกลายมาเป็นกิโลกรัมละ300บาท
2: ก็ต้องแปรรูป
0: ค่ะใช่เงิน300บาทไอ้ภายในก็เกิดการจ้างงานในชุมชนของเราทำไมเรียกว่าข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย
2: ์ครับ
0: เพราะเราใช้วัตถุดิบก็คือหญ้าตูดหมาแทนผงฟูค่ะเพราะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาสมัยก่อนเนี่ยผู้เฒ่าเพิ่นทำข้าวเกียบว่าว
2: ครับก็ต้องตำตัวนี้ใส่ลงไป
0: คุณสมบัติคือทำให้พองตัวแล้วก็กรอบ
2: ไอ้ที่เป็นแบบว่าข้าวเกี๊ยวว่าวไปแล้วมันก็บานขึ้นบานขึ้นบานขึ้น
0: ค่ะแล้วลูกหลานเราได้ทานขนมที่ปลอดสารด้วยค่ะ
2: แปลว่านี่คือเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยก็คือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับ
0: ข้าวในพื้นที่ของอำเภอแวงใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าอำเภอแวงใหญ่เป็นอำเภอที่โชคดีที
2: ่
0: มีศูนย์ข้าวทั้งหมด24 ศูนย์เนี่ยทำข้าวอินทรีย์ทั้งหมดแล้วก็มีหน้าที่เก็บข้าวเปลือกไว
2: ้
0: เก็บข้าวเปลือกที่เพื่อที่จะเอามาป้อนให้กับกลุ่มข้าวแตนของเราเพื่อเป็นการผลิตเราใช้ข้าวใช้วัตถุดิ
2: บ
0: ที่อินทรีย์ 100% ค่ะ
2: เห็นไหมครับแค่เริ่มต้นก็สนุกสนานมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการทำข้าวแตนหรือที่มาหรือปรัชญาของที่นี่คืออะไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพาราโบลาโดมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมทำมานะครับเขาเรียกว่าพลังงานที่สะอาดแต่ทำไมคุณแม่ได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้แปลว่าคุณแม่ต้องใหญ่ที่สุดแน่นอนครับ
0: พอดีมันมีโครงการของกระทรวงพลังงาน
2: ครับ
0: ที่ออกให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อของประมาณของแม่ได้ 100% ค่ะตัวเนี้ย
2: ครับ
0: เพราะว่าเราต้องใช้แสงแดดอยากมีสถานที่ตากข้าวแตนให้มันได้มาตรฐาน
2: แล้วยุคเดิมล่ะครับเราตากกันยังไง
0: เราก็ตากตามทุ่งไร่ทุ่งนาไป
2: อ๋อก็คือแบบว่าใส่กระด้งแล้วก็ตากปัญหามันคือ
0: มันก็มีทั้งนกทั้งหนูทั้งอะไรหลายอย่างต้องบอกว่าเราใช้งานได้สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าอย่างกรณีอากาศแบบเนี้ยเราก็ใช้ตากในโดมมันก็จะทำให้ขนมเรามันแห้งเพราะว่ามันมีอุณหภูมิที่ตั้งไว้พอดีอะค่ะ
2: ครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากรู้มากเลยครับตัวนี้นะครับสร้างเงินให้ได้ประมาณสักกี่ล้านแล้วครับตอนนี้
0: เมื่อก่อนเนี้ยเราจะได้วันหนึ่งประมาณ 15,000 บาทแต่พอเราได้โดมมาเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้วันหนึ่งอะวันละ 30,000 บาท
2: 30,000 บาท
0: ต่อวัน
2: โอ้โห 30,000 300,000 เดือนละล้านโอ้โหได้มา10ปีเป็นเงิน120ล้านบาทแต่ว่าขบวนการผลิตเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่โรงงานผลิตกันดีกว่าครับ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: คุณแม่ครับตรงนี้คือจุดแรกเลยที่เกิดการทำนะคร
1: ับ
0: เราทำอะไรกันบ้างครับคุณแม
1: ่จุดที่หนึ่งก็คือ
0: คร
1: เราจะแช่ข้าว
0: ตรงนี้คือแช่ข้าว
1: แช่ข้าว
0: แช่นานไหมครับ
1: 6ชั่วโมงค่ะ
0: 6ชั่วโมง
1: เหมือนกับเรานึ่งทานนี่แหละแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะนึ่งประมาณ18นาที
0: ครับ
1: เราก็นำข้าวมามูลกับน้ำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้มีแตงโมมีหญ้าตูดมาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คือพระเอก
0: แล้วเสร็จเราก็เอาไปทำ
1: ปั้นรูป
0: ปั้นรูป
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: พอปั้นรูปเสร็จก็เอาไปตากที่
0: พาราโบลาโดม
1: ค่ะได้แผ่นมาแล้วจากโพลาโดมมาแล้วเราก็จะเอาไปทอดทีนี้ค่ะ
0: ครับเชิญเดี๋ยวพาผมไปดูนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือตัวนี้คือแผ่นดิบนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทานได้ป่ะครับ
1: ทานได้ค่ะ
0: แข็งหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ก็ทานได้อยู
1: ่ได้เพราะข้าวสุกแล้วไง
0: อันนี้ก็คือทอดทีละกะละมังหนึ่ง
1: ค่ะประมาณ
0: ก็จะเป็นประมาณ
1: ประมาณครั้งละกิโลโล1จะมีอยู่ที่165แผ่น
0: อันนี้ก็คือแบบไซส์ปกติแล้วก็มีไซส
1: ์ไซส์เล็กก็ม
0: ีเล็กกว่านี้
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้นะครับ
1: ค่ะ
0: สีสวยมากๆเลยแล้วดูกลิ่นหอมน่ากินมันกรอบ
1: เนื้อเขาก
0: รอบมากกว่าปกติ
1: เนื้อเขาจะออกหวาน
0: เหมือนเรากินข้าวโป่งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ๋อที่บอกว่า
1: สูตรเดียวกัน
0: สูตรเดียวกันก็คือน้ำเกลือตดหมาเนี่ยเอามาใส่ตรงนี
1: ้
0: มันเหมือนเรากินข้าวโป่งที่มีลักษณะเหมือนกินข้าวหอมๆแล้วก็มีออกเค็มๆเหมือนหวานไม่ต้องเติมเนี่ย
1: ออกรส
0: อร่อยแล้ว
1: แล้วพอเราไปตากอยู่ในโดมพาโรล่ามันก็จะทำให้มันจะดูด
0: ความชื้นออกไปหมดเลย
1: ออ
0: มันก็เลยแห้งจัดเวลาทอดมันก็เหมือนข้าวเกลียบเลย
1: จะไม่อมน้ำมันเลยค่ะข้อดี
0: ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นข้าวเกลียบข้าวแตน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากินแล้วเหมือนข้าวเกลียบเชื่อนะครับปีนึง12ล้าน
1: ค่ะ
0: หลังจากทอดนะครับเสร็จแล้วเราก็มีกระบวนการถัดไปคือตรงนี
1: ้เอามาโรยน้ำตาลค่ะ
0: โรยน้ำตาล
1: ค่ะ
0: น้ำตาลที่ใช้ทำไมเป็นสีนี้ครับ
1: เราใช้เป็นน้ำอ้อยแดงผสมกับน้ำตาลปี๊บ
0: น้ำตาลปี๊บน้ำอ้อยแดงแปลว่าตัวนี้คุณสมบัติก็คือพอราดแล้วเสร็จมันก็เย็น
1: จะแห้งเร็วแล้วก็ไม่ติดฟัน
0: แล้วก็
1: หอมด้วย
0: อ๋อมันไม่เป็นตังมีนั่นเองผมนี่กลัวมากเวลากินแล้วเคี้ยวแล้วมันติดฟัน
1: จานลองชิมดู
0: ต้องชิมนี่แห
1: ละเอาที่แห้งแล้วก็ได้
0: นี่นะครับโอ้ยนี่แป๊บเดียวเน
1: า
0: ะ
1: มันจะแห้งเร็วมันจะมีความหอมของน้ำอ้อยแดง
0: ใช่หวานหอมเสร็จแล้วจะไปในกระบวนการไหนต่อครับ
1: เสร็จแล้วเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ไปแพ็คต่อ
0: นั้นเดี๋ยวผมไปดูวิธีการแพ็คว่าแพ็คมีในหลายรูปแบบอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขั้นตอนนี้คือการแพ็คนะครับ
1: ค่ะ
0: รูปแบบการแพ็คนี่คือแพ็คแบบกี่ชิ้นครับเนี่ย
1: มันมีหลายแบบ

0: ครับ
1: คือ4ชิ้นก็มี6ชิ้นก็มี
0: 4ชิ้น6ชิ้น
1: 8ชิ้นก็มี
0: 8ชิ้นแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้า
1: แล้วแต่ออเดอร์ลูกค้า
0: ตัวนี้ส่งไปที่ไหนครับเนี่ย
1: อันนี้ตัวนี้จะไปข้ามชายแดนไปฝั่งลาว
0: โอ้โหส่งออกต่างประเทศเลยนะครับฝั่งลาวแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรูปแบบของตัวของเครื่องน้ำตาลน
1: ะครับ
0: ตัวนี้มีปัญหาไหมครับในเรื่องของการเข้าลมหรือว่าการจับกรอบแล้วมา
1: ไม
0: ่นิ่มอย่างเงี้ย
1: ไม่ค่ะเพราะว่าเราซิลมันจะแน่นสนิทดีเพราะว่า
0: ไม่ให้ลมเข้าลมออก
1: ค่ะ
0: แล้วก็รักษาคุณภาพอยู่ตลอด
1: ทีนี้เอามาแพ็คโหล
0: เขาจับมาเป็นคู่คู่คู
1: ่ค่ะทีนี้เสร็จอันนี้แล้วก็จะเก็บขึ้นชั้น
0: ออกขึ้นชั้น
1: ขึ้นชั้นรอลูกค้ามารับสินค้า
0: โอ้โหนี่ผมได้ความรู้มากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าอ๋อนอกจากที่ทำส่งแล้วเนี่ยเราจะมีแพ็กเกจจิ้งลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเชิญเลยครับ
1: เชิญค่ะ
2: ข้าวแตนสายทิพย์ของกลุ่มแม่บ้านโคกสว่างที่ซื้อสูตรข้าวแตนมาจากลำปางแล้วมาปรับสูตรใหม่จนได้ขนานนามว่าข้าวแตนพันหน้าเพิ่มมูลค่าให้ข้าวของชาวนาให้มีราคามากกว่าที่เป็นอยู่ผลิตด้วยความใส่ใจทั้งคุณภาพจากวัตถุดิบนำข้าวอินทรีย์และสมุนไพรในท้องถิ่นมาประสานกับรสชาติอาหารได้อย่างหลากหลายเติมเต็มความอร่อยให้กับข้าวแตนชื่อบ้านๆให้ดูโดดเด่นน่ารับประทานเพิ่มขึ้นวันนี้เชฟจะมาเพิ่มหน้าตาให้กับข้าวแตนได้อย่างไรไปดูกันครับ
0: และภารกิจของผมนะครับช่วงนี้ก็คือการที่จะเพิ่มนะครับใน1ออปชันก็คือหลังจากที่เราได้พันหน้าเนี่ยใน 1,000 เนี่ยมันจะต้องมีตัวหน้าใหม่ก็คือหน้าน้ำปลาหวานครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะโชว์พี่ก็คือเตามหาเศรษฐีครับตัวนี้เป็นเตาที่ถูกออกแบบมาให้ไฟเนี่ยครับร้อนแรงนะครับแล้วก็ยาวนานด้วยและที่สำคัญก็จะประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ดีมากๆครับ
2: เตาซูเปอร์อังโลมีการใช้งานและค่าความร้อนเหนือกว่าเตาอังโลทั่วไปถือเป็นเตาที่มีการออกแบบให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ประหยัดเชื้อเพลิงเคลื่อนย้ายได้ง่ายให้ความร้อนสูงคุ้มค่าแน่นอนครับ
0: น้ำตาลของพี่นี่ก็คือมีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ้อยใช่ไหมฮะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวแตนน้ำปลาหวานหน้าใหม่นะครับเราไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้พี่ใส่ทิพย์เป็นคนชิมนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาชิมกันดูนะครับว่าพี่ใส่ทิพย์ว่าต้นแบบมันเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเอาต่อยอดไปเป็นลักษณะแบบไหนดีเชิญชิมครับนี่ครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยอร่อยมากหอมมากเลยหอมกะปิ
2: เมื่อมีการปรับปรุงข้อด้อยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องพยายามคิดสูตรใหม่ๆเพื่อให้เป็นทางเลือกกับลูกค้านำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ทำให้สามารถลดต้นทุนเพิ่มกำไรชุมชนมีรายได้ขึ้นเป็นพลังงานดีๆทำให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
0: วันนี้นะครับเราได้ความรู้นะครับทั้งพลังงานดีๆและก็สินค้านะครับส่งคุณค่าและก็สร้างรายได้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับทริปสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เมนูในวันนี้นะครับเค้กกล้วยอบน้ำผึ้งนะครับ
1: เนื้อละมุนค่ะนุ่มมากคือนอกเหนือจากได้พลังงานสะอาดในเรื่องของความสะอาดเบื้องต้นแล้วมันก็จะมีเรื่องของฝุ่นแมลงวันต่างๆ
2: ต
1: ั
2: วนี้คือปราศจ
1: ากใช่ค่ะตัวนี้จะดีมากในมันเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปแปรรูป
0: วันนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพกว่าที่จะมาเป็นจานอร่อย1จานนะครับกระบวนการผลิตต่างๆไม่ว่าจะมาเป็นข้าวเนื้อสัตว์ไข่หรือผักเขาทำกันอย่างไรนะครับและที่สำคัญที่นี่เป็นฟาร์มตัวอย่างด้วยและก็มีอะไรให้เราดูมากมายนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันด้านในครับ
3: มหาสารคามถูกขนานนามว่าเป็นตักศิลานครหรือแปลให้เข้าใจง่ายๆว่านครแห่งการเรียนรู้วันนี้เราจะพามาเรียนรู้เช่นกันในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อผู้คนในมหาสารคามฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแหล่งเรียนรู้อาชีพเพื่อสร้างชีวิต
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอิงหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับที่บ้านกำพี้เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าทั้งหมดแค่เป็นฟาร์มที่นี่คือเป็นฟาร์มในลักษณะแบบไหนครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มตามพระราชเสวนีย์ค่ะของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านนะคะก็คือท่านเสด็จที่ศิลปาชีพค่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าราษฎรของบ้านกำพี้หรือของมหาสารคามเราเนี่ยมีความเดือดร้อนในเรื่องของการอพยพถิ่นฐานไปทำงานที่เมืองใหญ่เมืองกรุงกันเยอะก็เลยมีพระราชเสวนีย์ให้ทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นค่ะโดยทำที่นี่ค่ะบนป่าโคกสะแบงในเขตพื้นที่ของบ้านกำพี้ตำบลกำพี้อำเภอบ่อระเบือจังหวัดสระบุรีค่ะ
0: รวมเบ็ดเสร็จที่นี่เกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีครับเนี่ย
1: ก็ประมาณ16ปีได้ละค่ะตั้งแต่ปี2549อะค่ะพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ157ไร่กับ2งานค่ะซึ่งในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรค่ะของฟาร์มเราเนี่ยจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนิดนึงก็จะมีเรื่องของกิจกรรมพืชผักผสมผสานตามฤดูกาลเนี่ยปลอดสารพิษนะคะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมพืชไร่ไม้ผลนาข้าวซึ่งตัวเนี้ยด้วยดินเขาเนี่ยจะต้องเหมาะกับพืชไร่เพราะว่าชาวบ้านเกษตรกรเรานี่ก็จะทำนาเป็นหลักหลังนาก็จะมีการต้องหาอาชีพใช่ไหมคะดีกว่าเปิดพื้นที่ทิ้งไว้แล้วก็จะมีการปลูกอ้อยปลูกมันส่วนคนที่มาเรียนรู้สามารถมาเรียนรู้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น
0: ประชาชนทั่วไป
1: นักเรียนนักศึ
0: กษา
1: หรือใครขับรถผ่านทางฟาร์มเนี้ย
0: ก็จะแวะมาดู
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเปิดให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ
1: ได้หมดค่ะได้หมดจังหวัดอื่นไหนๆแบบขับรถผ่านมาโอ้ฟาร์มตัวอย่างอยากเข้ามาชูสักหน่อยก็ขับรถเข้ามา
0: ใจดีมากๆเลยฉะนั้นเดี๋ยวต้องใจดีพาผมไปชมว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบไหนบ้าง
1: ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทางนี้ใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับประมง
1: ใช่ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนกิจกรรมประมงของฟาร์มท่านผู้ช่วยประมงจังหวัดมาติดตามงานค่ะโอกาสดีมาก
0: สวัสดีค่ะอ๋อส่วนของประมงกรมประมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแล
4: มาให้คำแนะนำมาเราทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
0: มันมีกี่ประเภทในการที่จะสอนให้เขาเลี้ยงเกี่ยวกับสัตว์น้ำบ้างครับ
4: ก็ช่างบกเหมาะสำหรับพวกปลาอายุสั้นปล่อยได้จำนวนเยอะคือคอัตราการปล่อยต่อตารางเมตรเนี่ยค่อนข้างเยอะผลตอบแทนสูง
0: ผลตอบแทนสูงโอ้โหนี่ผมชอบเลย
4: ปลาดุก
0: ปลาดุก
4: กบ
0: กบ
4: เนี่ยจะเหมาะกับการเลี้ยงในกระชังบก
0: บ่อไซเนี้ยลงปลาดุกกี่ตัวได้ครับ
4: อัตราตารางเมตรละ100ตัวแล้วก็น้ำในนี้สามารถเอาไปใช้
1: รดผัก
4: เพราะว่าเป็นปุ๋ย
0: อ๋อเป็นปุ๋ยน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปว่าเป็นอะไร
1: ใช่
0: ครับได้ครับ
1: ขอบคุ
0: ณมากนะครับได้ความรู้มากครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: ทางนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: เชิญเลยครับโอ้โหโซนนี้ก็คือปลูกผักเนาะครับ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าโซนอะไรครับเนี่ย
1: โซนนี้จะเป็นโซนพืชไร่ค่ะเป็นกิจกรรมพืชไร่นะจะเป็นโซนอ้อยค่ะโซนปลูกอ้อยโซนปลูกกล้วยน้ำหว้าค่ะพอดีเลยวันนี้เรามีทางกรมวิชาการค่ะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการมาตรวจงาน
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องก๊อต
6: ตัวนี้เป็นแปลงทดสอบครับของทางกรมวิชาการเกษตรครับมาทำแปลงทดสอบในฟาร์มตัวอย่างครับดินทรายตัวนี้จะมีความเค็มครับ
0: อ๋อแล้วปลูกได้เหรอครับ
6: ทำให้รสชาติดีนะครับเพราะอ้อยมีความหวาน
0: อ๋อเค็มไปเสริมให้แบบอ้อยหวานขึ้น
1: มันนัวมาก
0: ผมเห็นมีผักมีพริกมีมะเขือโหระพา
1: ใบไม้ก็จะมีอีกเยอะเลย
6: ไม่ใช่ขาวก็ทำให้ครับอยู่นี่
1: อันนี้ก็ใช่เขียวนะคะ
0: ครับ
1: มาดูก่อน
6: แล้วพอมันโตแล้วก็จะพอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อพอครอบปุ๊บมันออกมาเป็นสีขาวเลย
6: ใช่ครับ
0: ซึ่งผมไปสั่งร้านข้าวต้มนี่แพงมากเลยตัวนี้ผักทั้งหมดเนี่ยใส่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงไหม
1: ไม่ใส่ค่ะที่นี่ไม่ใช่
0: เป็นเกษตรอินทรีย์
1: ใช่ค่ะที่นี่ไม่ใช้เลยค่ะ
6: ที่นี่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับ
0: ตรงนี้นะครับเป็นอะไรเอ่ย
6: ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อของส่วนของบ่อเนื้อแดงครับเนื้อแดงเป็นของกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นพันธุ์ของกรม
0: ครับ
6: ที่คัดมาจากเมืองนอกนะครับเนื้อแดงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดได้นะครับแทนไนโตรเจนประโยชน์สำหรับพืช
0: ก็คือ
6: มากกว่าพืชตระกูล
0: ตักเนื้อแดงไปใส่ในโคนพืชพืชก็ได้ประโยชน์ทันที
6: ใช่ครับ
0: ได้พืชแล้วได้ประโยชน์อะไรครับ
6: แล้วก็จะมีประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ครับตัวนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนสำหรับสัตว์ก็ประมาณ 30% โปรตีนนะคร
0: ับ โอ้เยอะมาก
1: เลยเยอะกว่าถั่วครับ
0: โอ้ได้ความรู้มากๆเลยว่าแหน่แดงมันมีประโยชน์เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับ
1: เราจะไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลยดูซิว่ามันจะอารมณ์ดีตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงน
0: ั้นได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องก๊อตมากๆครับ
1: ขอบคุณน้องก๊อต
0: ที่ให้ความรู้นะครับนั้นเราไปดีกว่านะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับพี่สุดหล่อตอนนี้ทำเป็นอ๋อนี่คือที่บอกอาหารไก่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือหัวอาหาร
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็น
0: แหน่แดง
1: แหน่แดงไก่เนี่ยนะคะมันจะกินเต็มที่เลยต่อตัวคือประมาณวันละ1ขีดอย่างเราเลี้ยงไก่30ตัวก็จะแค่3กิโลกรัมต่อวัน
0: เอาตัวนี้สัดส่วนอันนี
1: ้ใช้ตัวนี้2กิโลค่ะ
0: ครับ
1: ตัวนี้2กิโลผสมกับแหน่แดง1กิโลกรัมเป็นคลุกเคล้าด้วยกากน้ำตาลนะคะ
0: เดี๋ยวนี้จะ
1: เราจะแบ่งเป็นให้ภาคเช้าและภาคบ่าย
0: เขาใส่กากน้ำตาลไปเพื่ออะไรครับ
1: มันจะเป็นเหมือนตัวช่วยย่อยมันเป็นอาหารพืชตัวนึงนะคะก็คือมันจะทำปฏิกิริยาเหมือนกับเป็นการหมักเขากำลังกกไข่อยู่
0: กกไข่นะครับขอไข่หน่อยนะลูกนะโอ้โหนี่คือไข่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไข่จะเป็นพันธุ์รสไทยจะเป็นเปลือกไข่สีนี้ค่ะ
0: เชื่องมากโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าอ๋ออันนี้คือ
1: โรงพาราโบลาโดม
0: พาราโบลาโดมใหญ่มาก
1: ใช่ค่ะจากที่พาเชฟไปเดินดูทั้งฟาร์มนะคะก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบ
0: วัตถุดิบทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะการเสียทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเอาไปจำหน่ายหรือเกษตรกรเขาเหลือจากหรือว่าเราเนี่ยเหลือจากการจำหน่ายแล้วเนี่ยมาแปรรูปค่ะพอมาแปรรูปก็จะเป็นข้าวเกรียบสมุนไพร
0: จากขายผักแล้วเหลืออีกแล้วก็มาแปรรูป
1: ใช่ค่ะกระโดนี้จะใช้เป็นตัวตาก
0: ทุกวันนี้ตากทั้งหมดกี่ตัวครับอะไรบ้าง
1: ก็ถ้าจะเป็นด้านพืชก็จะมีข้าวด้านข้าวเกรียบนะคะ
0: ข้าวเกรียบ
1: สมุนไพรต่างๆรสต่างๆแล้วก็จะเป็น
0: กล้วยตากกล้วยตาก
1: กล้วยตากข้าวพอง
0: ข้าวพองก็คือข้าว
1: ข้าว
0: ก็มาตาก
1: ข้าวแตงข้าวอะไรเหล่านี้นะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็นอกจากก็จะเป็นปลา
0: ปลาเดียวปลาเค็มปลาแห้ง
1: ใช่ใช่เราเอาปลาขึ้นมา
0: ค่
1: ะคือนอกเหนือจากได้พลังงานสะอาดในเรื่องของความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็คือว่าถ้าเป็นทั่วไปเราจะตากแดดเลยโดยตรงใช่ไหมคะ
0: ก็
1: จะม
0: ี
1: เรื่องของฝน
0: แมลงเยอะมากตัวนี้คือปราศจาก
1: ใช่ค่ะตัวนี้จะดีมาก
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยแต่ว่าภารกิจยังไม่จ
1: บ
0: เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำเมนูให้หนึ่งตัวจากวัตถุดิบที่นี่เห็นบอกว่าที่นี่มีคนมาเขาเยี่ยมชมเยอะเราจะต้องมาทำอาหารขนมเบรกใช่ไหม
1: คะทำเบรกทำอาหารซะส่วนใหญ่เลยเพราะเรารับคณะบ่อยมาก
0: วันนี้ได้สูตรไปแน่นอนแล้วสามารถเอาไปใช้ด้วยเดี๋ยวเราจะใช้เตาเกี่ยวกับประหยัดพลังงานด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเชิญตามสบายเลย
0: นั่นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวทาง
1: นี้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับโอเค
1: ค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
3: อิ่มอกอิ่มใจเต็มไปด้วยความสุขของผู้ที่ได้รับโอกาสในการเข้ามาเรียนรู้ยังฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีผลผลิตมากมายเกิดขึ้นที่นี่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในเล้ามีไข่ไก่คุณภาพดีในสวนมีผักสะอาดปลอดสารพิษพร้อมให้เราได้ไปปรุงอาหารได้รับประทานกันอย่างมีความสุขแล้ว
0: เมนูในวันนี้นะครับเป็นเค้กนึ่งนะครับเป็นเค้กกล้วยอบน้ำผึ้งนะครับอันดับแรกนะครับที่ใส่ลงไปในนี้ก็คือตัวแป้งเค้กนะครับใส่เบกกิ้งโซดาลงไปผงฟูเกลือนะครับแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของน้ำตาลทรายนะครับลงไปนะครับ

0: เตานี้นะครับดีมากๆเลยครับเตาประหยัดพลังงานตัวนี้ให้ความร้อนค่อนข้างสูงมากครับเราก็ใส่ลงไปครับเราจับเวลานะครับเดี๋ยวอีก20นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูว่านึ่งแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างครับรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนครับและแล้วเมนูเค้กกล้วยอบน้ำผึ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชิมกันว่าอร่อยถูกใจไหมครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับดูแล้ว
1: น่าทานมากเลยค
0: ่
1: ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: เป็นรูปร่างเนาะแต่ว่าอยากจะให้สัมผัสตัว texture เนื้อก่อนแล้วก่อนชิมครับเชิญเลยครับนุ่มนะ
1: เนื้อละมุนค่ะ
0: ครับ
1: นุ่มมาก
0: ที่ผ่านมานั้นจะมีชาวบ้านในพื้นที่และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเห็นผลหลายคนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นนับเป็นจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงของฟาร์มตัวอย่าง

0: บ้านกำพี้แห่งนี้ครับ
1: ทริปสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับแม่เชิญครับมาเร็วมาเลยนี่อ้าวหยิบเอาเลยเร็วๆๆๆๆๆหยิบเอาเลยใครอยากกินนะครับ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้คนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพ่อสะดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพ่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงหมาเคียงไหลมีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: เอองั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: งก้อยแห่งวังปากัดท่านสะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: จุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดก็คือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพ
0: ค่ะศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละไอมิสเนตแตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศ

0: าดมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัดเศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
1: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
0: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
1: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
0: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่าน
1: เ
0: ราอ่านจากวารสารก็มอง
1: ใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
0: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
1: เหรอ
0: ใช่ใช่
1: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
0: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกๆเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
1: แล้วสำเร็จมั้ย5คู่10คู่เนี่ย
0: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: นานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
0: เป็นปีค่ะ
1: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
0: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
0: ยังไม่เริ่มขายค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นคือแค
0: ่ล
1: องๆนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
0: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
1: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
0: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
1: วงซีเมนต์นะ
0: ใช
1: ่กี่วง
0: ประมาณ20วง
1: 20
0: วงอ่ะลอง
1: แผงเป็นแผงเลย
0: ใช่
1: แล้วไงต่อ
0: แล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
1: ๆนักรบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
0: ่ 5,000 บาท
1: โยนลงไปปุ๊บ 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
0: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
1: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
0: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
1: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: ขายแบบขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เหมือนเรามีคุณภาพอะไรอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยเขาสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดองดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วเราก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่หนึ่งแล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่หนึ่งของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: โอ้ก็คือได้ที่หนึ่งในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได้
1: ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเกินหนึ่งก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้ะ
1: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตมา
1: เติบโตค่ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยอ๋อเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆอย่างเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยหน้าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูประกัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆอุ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
2: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
1: อ๋อ
2: หางยาวเป็นผู้กัน
1: ถ้าปลากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
2: ใช่อ
1: ันนั้นเราเรียกปลากัดจีน
2: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปลากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปลากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
2: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูน
2: ใช่
1: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
2: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
2: อ๋อไม่ค่ะ
1: เหรอ
2: เขาก็เหมือนกันทุกสายพันธุ
1: ์อ๋อหมายถึงว่าปลากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
2: ใช่
1: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
2: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
2: คาวเทลค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
2: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆในแฉกๆนะนี่ไม่ใช่ว่าถูกกัดถูกอะไร
2: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี้
2: โดยธรรมชาติของเขาเลยค
1: ่
2: ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
2: ใช
1: ่
2: ค่
1: ะอันนี
2: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
2: ใช่เรียกว่าหม้อใหญ่
1: หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักกว่า
2: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็ชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
2: ใช่อ
1: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
2: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
2: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
2: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
2: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
2: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะเต้นได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
3: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
2: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
2: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาฟมูนค่ะ
1: น้องฮาฟมูนเราเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่
4: เคยแพงที่สุดเลยของฮาร์ฟมูน
2: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
1: เป็นหมื่น
2: ค่ะ
1: ตัวแค่นี้นะโอ้ย
0: โอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อย
1: นิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
2: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นน
2: ัก
1: สู้ไงพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
2: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยเลยต้องกินก็กินไรแดง
2: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
2: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื้อ
2: มื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
2: ละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
2: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารเนี่ยค่ะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
2: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
2: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
2: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
2: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
2: เกินนั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
2: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
2: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
2: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธ
2: ุ์
1: ใช่ค่ะเล่นๆ
2: ใช่
1: แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
2: โอเค
1: ตั้งใจดูดิฮะกึนเออจ้าว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
2: ไม่ขาดแล้วค่ะ
1: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อ

0: กูสิกมึงเมื่อยขอดูหน่อยมันทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
1: น้ำมีน้ำค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำยังไงต่อจ๊ะ
1: ง่ายๆค่ะเราก็ถ่ายน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
0: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
1: ธรรมดาค่ะน
0: ้
1: ำ
0: ปลา
1: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
0: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
1: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่สามส่วนสี่ของขันนะคะ
0: แม่นเลยจับปลา
1: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
0: ไหนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
0: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
1: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
0: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
1: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
0: ๆ
1: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
0: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
1: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
0: แค่นั้น
1: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเค
0: โอ้โ
1: หนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
0: ตัวเมียก็ใส่
1: ต้องใส่ด้วย
0: ท่านต้องดูท่านี่ซอมเฮงชุกกูโอฟูซีฮึมโมว้ายเราเดียวปะเอ้ยโอ
1: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาขัน
0: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
1: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
0: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
1: ใช่
0: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
1: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเนี่ย
0: ก็แง้มดู
1: เขาไม่ให้แง้มดู
0: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
1: ้ก็เป็นอันเสร็จ
0: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
2: ว่าก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: ือไม่ทำไมใบหูกว้างถึงเป็นที่นิยมในการเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกว้างแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกว้างก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200บ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่วันนี้ค่ะ

0: ี้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
1: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองให้ลองอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วอย่างตรงนี้เองโซลีทั้งหมดมีกี่พัน
1: ธุ์อ๋อหลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูน
0: ตรงนี้คาวเทลฮับมูน
1: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
1: ค่ะ
0: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
1: ใช่ค
0: ่ะใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
1: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์อย่างเช่นพัดจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
0: อ้าวแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
1: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ว่าต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหน อย่างเช่นปลาจีนข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
0: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 น่ะจนวันนี้พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
0: ่4ไร
1: ่แต่ด้วยประกาศเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
0: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
1: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
0: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
1: เค้าเรียกอะไรมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
0: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
1: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
0: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
1: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างงั้นก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม
0: ่อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมด
1: า
0: พอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
1: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
0: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
1: ใช่
0: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
1: ได้
0: อ๋อแบบนี้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
2: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
1: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
2: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
1: ถูกต้องใช่
2: ตุ๋นไข่รอ
1: ใช
2: ่แล้วก็มาทำอาหาร
1: แล้วเราก็มาผสมกัน
2: อ
1: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
2: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
1: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
2: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
1: ใช่ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ให้เยอะไหมอาหาร
1: ให้นิดเดียวค่ะ
2: นิดเดียวเองนะ
1: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
2: ขนย้าย
1: ไปส่งให้ลูก
2: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
1: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกระมังไว
2: ้
1: คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลังเตรียมที่จะนำมาแพ็ค
2: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
1: ้ใช
2: ่อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
1: ้แต่ว่าเขาให้โซนนิดหนึ่งเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
2: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
1: ไม่ต้องมัดถุง
2: ฉันก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายใจออก
1: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
2: า
1: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างนี้ค่ะ
2: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
1: ใช
2: ่แพ็คเป็นถุงไปเลย
1: ใช่
3: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหม ต้องตอบเลยนะคะประกัดไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คประกาศส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
2: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
1: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
2: แค่นั้น
1: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
2: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
1: ใช
2: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
1: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
2: มันเพื่ออะไรอ่ะ
1: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำฟ้าแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
2: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
1: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
2: ทำไม
1: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
2: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
1: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
2: อ๋อแล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่น
1: อ
2: ่ะ
1: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
2: อ๋อ
1: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
2: ค่าขนส่งอ๋ออย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
1: ใช
2: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
1: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
2: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
1: ๆใช่
2: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
1: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
2: ถุงพับแล้ว
1: เข้าเครื่องซีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
2: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหประกาศนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: โอ
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบต้าสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศ

0: ไทยได้มีการรวบรวมประกาศเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายประกาศไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบต้าสเปนเดนส์ถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นประกาศสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างประกาศของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะประกาศตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไร
0: ที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
2: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าเราต้องไปเร่ขายตามตลาด
3: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
2: เขาก็สั่งมาอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนี
3: ้มีค่ะ
2: มีด้วย
3: บินมาจากต่างประเทศเลย
2: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
3: ใช่ค่ะ
2: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
3: อิหร่านค่ะ
2: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
3: ใช่
2: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
3: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
2: เหรอ
3: เขาเป็นความเชื่อของเขา
2: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
3: ๆรัสเซียค่ะ
2: รัสเซียรัสเซียเขามาก
3: ใช่อเมริกา
2: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
3: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
2: ว้าวเจ๋งตรงนี้
3: เงินมาปลาบิน
2: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
3: เดือนละ 500,000 ตัว
2: 500,000 ตัว
1: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
2: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
3: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งไงทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
2: เรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดนี้ที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาลงให
3: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
2: แล้วจริงไหม
3: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
2: ที่ว่าเขียนประกาศหาคู
3: ่เขาบอกไม่ใช่
2: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
3: ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือมาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุฒตาลโทรมาเอง
2: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
3: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
2: โอ้โหในใจยึดไง
3: กรี๊ดอ่ะ
2: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดับลงจ้าโทรมา
3: คือเราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหม

0: ไงเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
0: ปุ๊บคุณดำรงพุตันเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
0: ยังไม่ลืมประกาศ
1: แ
0: ล้วคุณดำรงพุตันก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
0: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่ผู้สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่ผู้สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
0: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยค่อยบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
0: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโอ้โหงี้ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
0: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
0: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์โอ้
0: หล
1: ัง
0: เด็กค
1: ่ะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
0: จริงๆค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมา มืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต
0: ่
1: อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
0: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีอะค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
0: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: เ
0: รายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
1: บ้าน
0: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
0: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
0: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
0: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
0: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้
1: อ
0: แต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
0: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วว่าไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้ใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กัน

0: อันนี
1: ้ว่าแต
0: ่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรัก
1: เอาฝากให้ด้วยครับ
2: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเดี๋ยวเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
2: ได้ค่ะ
0: 500คู
2: ่โอเค
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
3: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเอง

ภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: แรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก

0: วัสดีค่ะชื่อนัทนะคะระมวลอมตะธรรมค่ะก็ตอนนี้เป็นพิธีกรเป็น MC แล้วก็รับงานอีเวนต์อยู่นะคะ
1: เป็นแค่เขาไม่รู้เรื่องกลับมาที่ใครเราประเด็นที่สำคัญและนัทบอกเลยว่าถ้าเราเก็ตอันนี้แล้วเราเอามันไปใช้ได้เราจะไปได้ไกลกว่าจุดที่เราเห็น
0: โดยส่วนตัวเราก็มีความสนใจในหลายด้านนะคะกีฬาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะปลูกเพื่อบริโภคเองก็เลยเริ่มที่จะหันมาศึกษาในเรื่องของการเกษตรมากขึ้น

0: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่คุณนัทแขกรับเชิญที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมในรายการจะไปเยือนในวันนี้ก่อตั้งมากว่า20ปีแล้วเป็นการรวมตัวกันทำงานของสมาชิกเกษตรกรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและปลอดภัยนับว่าเป็นสหกรณ์สวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของประเทศแต่กว่าจะมาถึงวันนี้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเดินมาถึงจุดนี้ได้
1: อันนี้พื้นที่ใหญ่มากเลยเรามีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงอะคะ
2: โอ้จริงๆแล้วตรงนี้พื้นที่ประมาณ200ไร่นะ
1: 200ไร่
2: อย่างน้อยอันดับแรกคือการจัดการนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ
1: ค
2: เราต้องวางผังของเราให้ได้ก่อนว่าในสวนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100ไร่เนี่ยมันมีอยู่ยังไงเราต้องมาตีตารางแปลงละหลังจากที่เราทำเป็นแปลงแล้วเราจะเริ่มกระบวนการในการตัดแต่งกิ่งแต่ละแปลงมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดมีการตัดแต่งกิ่งปุ๊บนะแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นละ
1: อย่างนี้เราก็คำนวณได้เลยว่าถ้าเราอยากให้มันออกเดือนนี้เราก็ตัดแต่งเดือนนี้
2: เพราะมะม่วงตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งถึงวันเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ7เดือน
1: 7เดือนคือแต่ละแปลงก็ตัดแต่งคนละช่วงจะมีทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหม
2: ตัดแต่งคนละช่วงเวลาเราต้องมีการบริหารเวลาว่ามะม่วงรุ่นนี้ตัดแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็ล็อกต่อไปล็อกต่อไปนะถ้าเกิดมะม่วงตัดพร้อมกันหมดเลยเนี่ยการตลาดมะม่วงผลผลิตมันจะออกมาพร้อมกันหมดเลยสิ่งสำคัญก็คือเก็บเกี่ยวไม่ทัน
1: เก็บเกี่ยวไม่ทัน
2: พอเก็บไว้เสร็จปุ๊บการตลาดที่เราตั้งประเด็นไว้เนี่ยมันก็จะชะงักแน่นอนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเราเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี2541โดยที่เกษตรกรชาวสวนเริ่มมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราการขายมะม่วงของเราเนี่ยถูกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกดราคาเราหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่รวมกันขายหลังจากนั้นก็มีการรวบรวมผลผลิตมะม่วงของสมาชิกปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 ไร่ผลผลิตในภาพรวมก็ประมาณ 5,000 ตันนะฮะกว่า 70% เป็นม่วงสายพันธุ์นันทกไม้แล้วก็เขียวเฉวยแล้วก็ม่วงพันธุ์อื่นๆอีกประมาณ
1: 30% อันนี้จะเห็นห่อแทบทุกลูกบนต้นเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับห่อทุกลูกและวันนี้มะม่วงคุณภาพต้องมีการห่อผลทุกลูกห่อเพื่อป้องกันแมลงวันทองที่จะมาต่อยนะฮะ2ป้องกันสารเคมีนะที่จะปนเปื้อนอยู่ภายในลูกมะม่วงแล้วก็3ป้องกันการเสียดสีริ้วรอยลมพัดทําให้ลูกมีริ้วมีรอยได้ลองมาดูลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับ
1: อันนี้คือถุงต้องเป็นถุงเฉพาะ
2: ก็เป็นถุงเฉพาะของมันครับเป็นถุงคาร์บอนนะครับหลังจากที่เราห่อแล้วนะครับสีสันของมันจะออกเป็นสีเหลืองนี้เห็นมั้ยครับ
1: สวย
2: สิจริงๆแล้วมะม่วงมันไม่ได้สีเหลืองนี้นะครับ
1: ใช่มันต้องเป็นเขียว
2: ครับต้องเป็นเขียวนะแต่เหตุผลที่มันเหลืองเพราะถุงคาร์บอนมันมีคาร์บอนเห็นมั้ยฮะสีดําใช้เวลาห่อประมาณ40วันมะม่วงจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเรื่อยๆ
3: ถ้าทำแบบมาเด็ดได้แต่มันต้องมีหยังแหละเห็นไ

ก่อนที่เราจะเข้ามาที่สวนเนี่ยเรารู้สึกว่าการเก็บมะม่วงเนี่ยก็คือเราต้องแบบไปยืนที่ต้นแล้วก็แบบว่าเล็งลูกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะมีเป็นถุงที่เรียกว่าเป็นถุงคาร์บอนนะคะห่อลูกไว้เพื่อทำให้ลูกเนี่ยสวยนอกจากทำให้ลูกสวยแล้วเนี่ยเขาทำตั้งแต่ตอนที่เป็นลูกอ่อนอยู่แล้วก็ห่อไว้เป็นรุ่นๆค่ะพอเห็นวิธีการจัดการอ๋อรู้เลยว่าเฮ้ย200ไร่มันก็ทำได้นะถ้าเขามีระบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเรื่องเนี้ยขอยืมหน่อยนะคะขอลูกนี้ดีกว่าได้แล้วนะคะแกซีว่าจะสวยเหมือนควรสอยไหมเห็นไหมล่ะผ่าน

0: แล้วก็วันนี้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆแปลงเลยนะก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยส่วนนี้มีระบบระเบียบหรือวิธีคิดการบริหารจัดการที่แบบวางมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะมันทำให้เขาบริหารจัดการง่ายรวมไปถึงระบบน้ำเขาก็ต่อเป็นสปริงเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ต้นเลยไม่ต้องมาแบบทำทีละต้นหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: การผลิตเกษตรกรคือต้นน้ำถ้าเกิดต้นน้ำผลิตไม่ถูกวิธีคุณภาพไม่ได้ปลายน้ำก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นสหกรณ์ชมรมชาวสวนมีหน้าที่ในการให้องค์ความรู้ในการผลิตตลอดจนการบริหารจัดการภายในแปลงปลูกต้องทำแบบมีระเบียบมีวินัยมีข้อบังคับอย่างชัดเจน
2: มะม่วงจำนวนมากที่ขนออกมาจากสวนจะถูกนำมาพักไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าหลง
0: เมื่อกี้มะม่วงที่เราไปเก็บกันตรงลูกม้วนก็คืออันนี้เราขนใส่ลงไว้นี่แล้วค่ะ
1: ก็คือม่วงเก็บจากต้นไปแล้วนะฮะจะถูกบรรทุกถูกนำเข้ามายังลง
0: เมื่อก่อนลงคืออะไรเราก็บอกเดี๋ยวไปสวนมะม่วงกันเดี๋ยวเราจะไปที่ลงนะลงคืออะไรวันนี้ก็อ๋อลงก็คือสถานที่ที่เอาไว้คัดแยกมะม่วงเหมือนเป็นที่พักมะม่วงอะค่ะเก็บมาแล้วมาพักมาคัดแยกแล้วก็บรรจุใส่ตะกร้าแล้วก็ค่อยส่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่เราเก็บมามันคือห่อถุง
1: เป็นห่ออย่างนี้ต้องทำการแกะถุงออกเพื่อนำมะม่วงตัวเนี้ยนะฮะบรรจุลงรังแล้วจะเอาไปคัดแยกอีกทีนึงเป็นเบอร์เป็นขนาดหรือเป็นไซส์นะ
0: ฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองแบบนี้แล้วก็เอาก้านเลยใช่ไหมนี่เด็ดตรงนี้ออกแต่ว่าเราไม่ต้องเอาถึงกลัวเอาแค่ยาวๆออกกลัวก้านมันไปโดนลูกผิวก็เลยต้องเอาออกนิดนึงใช่ปะคั่วเลย
3: จับคั่วเลย
0: ลูกนี้สวยวันนี้เขาแกะมาลูกนึงสีแบบนวลมากขาวมากแต่เขาบอกแล้วว่าอันนี้เรียกว่าไม่สวยแล้วก็อันนี้ไม่สวยแล้วหรออันนี้คือสำหรับเรานี่สวยแล้วนะน่ากินมากลูกยาวประมาณหน้าเราเลยพี่อันนี้ต้องเด็ดออกอันนี้คือขั้นตอนของการคัดแยกก็เอาจากรังที่เมื่อกี้เราแกะมาคัดเป็น4ไซส์00 01 02แล้วก็อันนี้จะเป็นเล็กสุดถูกป่ะคะ
3: ค่ะแล้วจะเป็น
0: จะมีความแตกต่างกันนะคะ
1: แล้วจะได้เก็บเกี่ยวแล้วทางสหกรณ์ก็จะมีต้นที่ในการบริหารจัดการว่าวันนี้มีทั้งหมดกี่รายกี่รังก็บริหารจัดการโดยติดต่อประสานงานกับทางแม่ค้าหรือบริษัทส่งออกให้มารวบรวมมาพบปันในวันนัดหมายที่สหกรณ์ชมรมชาวสวน
2: จากลงผลผลิตที่รวบรวมมาจากหน้าสวนของสมาชิกจะถูกรวบรวมนำไปส่งยังจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือสหกรณ์เพื่อผ่านขั้นตอนต่อไป
1: ตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
0: กินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินลองได้ไหมลองได้ไหมน่าสนุกเอาเลยนะเอาเลยป่ะ
2: ที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงนอกจากจะเป็นจุดรับผลผลิตเพื่อกระจายให้แก่ลูกค้าที่แห่งนี้ยังเป็นอีกจุดสำคัญที่สมาชิกจะได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันเพื่อพัฒนาคุณภาพมะม่วงและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในการผลิต
4: พอมาเป็นสหกรณ์ก็ยิ่งรูปแบบก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบบัญชีมีทำตรวจสอบอะไรต่างๆว่าใครซื้อมาขายไปมีตัวเลขให้สมาชิกให้เห็นณปัจจุบันนะครับหลายๆคน

0: ก็บอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น
1: ที่เห็นชัดๆเลยก็คือการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เนี่ยอย่างหนึ่งปัจจัยการผลิตซึ่งมันเป็นต้นทุนสำคัญเป็นต้นทุนหลักเลยเราก็รวมตัวกันแล้วเราก็สั่งของซื้อของมาได้ราคาที่ถูกมาถึงสิ้นปีมันก็จะมีปันผลเข้ามานะสู่สมาชิกทุกคน
2: ตรงที่สุดตรงนี้ค่ะเราทำงานกันยังไงแบบไหนตรงไหนทำอะไรบ้าง
3: เกษตรกรจะนำผลผลิตมะม่วงเนี่ยมาลงนะยังจุดตรงนี
2: ้มาตรงนี้เห็นมีจุด
3: เพราะถือว่าตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
2: ชาวสวนขนมาแม่ค้ามารอแล้ว
3: ถูกต้อง
2: จุดแรกเลยคือรับสินค้าจากเกษตรกรก่อนเห็นมันมีมุมที่แบบคัดเกรดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการคัดว่าอะไรจะไปที่จุดไหนยังไงใช่ไหมคะกินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินเห็นมันมีอยู่4ช่อง
3: ใช่เราจะวางมะม่วงลง
2: ค่ะ
3: แล้วก็ใช้น้ำหนักเนี่ยแล้วก็ตกตามช่องแล้วก็จะหยิบใส่ตะกร้าแม่ค้าไปไอช่องแรกเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเขาจะมี
2: คนที่ใหญ่สุด
3: ใช่สูงที่ใหญ่สุด
2: ความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเห็นสหกรณ์ตรงเนี้ยเราก็คิดว่าสหกรณ์น่าจะเป็นอะไรที่แบบคนมาแบบเกษตรกรเนาะมารวมกันใครๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้ามาตรงนี้สิ่งที่เราเห็นคือเขามีระบบการจัดการที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละจุดเซตระบบให้ทำงานง่ายอะค่ะซึ่งนั้นมองว่าอันเนี้ยเวอร์คือบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันยากทำแบบซิมเปิลเรียบง่ายแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนแค่นี้ลองได้ไหมลองได้ไหม น่าสนุกค่ะลองก่อนนะ เอาเลยนะเอาเลยปะวันนี้เลย เขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย รู้สึกพอมันเครื่องมันเร็วนี่สมาธิอยู่กับการวาง คิดว่าทำวันแรกนี่น่าจะสนุกทำไปเรื่อยๆนี่สนุกเหมือนกัน หมดแล้ว
4: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ก้าวหน้าไปถึงขั้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้คุณนัทแขกรับเชิญของเราทึ่งในเรื่องนี้มาก
3: เรามี QR code ซึ่ง QR code ตรงเนี้ยนะถือว่าเป็นตัวการันตีให้กับผู้บริโภคเลยว่ามะม่วงแพ็คนี้ใครคือผู้ผลิตผลิตที่ไหน
2: อย่างนั้นสแกนปุ๊บนั้นจะรู้เลยว่าไอ้ที่นั้นกำลังจะเอาเข้าไปเนี่ยจากที่ไหนยังไงเป็นของใครใช่ไ
3: หมครับเป็นของใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
2: นั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ยุคมีต้องมีทุกคนเนี่ยถือมือถือมากกว่าถืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่แบบเฮ้ยเราสามารถรู้ได้หยิบกล่องขึ้นมาเราสแกนดูเรารู้ได้ว่าแหล่งที่มาจากไหนใครเป็นคนผลิตโดยส่วนตัวแล้วนะก็มีผลิตภัณฑ์ของเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราทำเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างตัว QR code เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำยากคือบุคคลทั่วไปก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรจุภัณฑ์หรืออะไรก็ดีคือบางทีเราเพิ่มดีเทลมานิดหน่อยมันก็ช่วยในเรื่องของ value หรืออัพราคาให้กับตัว product หรือผลิตภัณฑ์ของเราได
3: ้ทุกวันนี้ packaging เนี่ยเริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลมากแล้วยิ่งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบ QR code สามารถสืบค้นถึงแหล่งผลิตด้วยเนี่ยยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเลย

0: การที่คุณนัทแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เข้าไปเห็นชีวิตชาวสวนมะม่วงและเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วตอนนี้เธออยากฝึกหัดเป็นเจ้าของต้นมะม่วงของตัวเองบ้างถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่เธอจะเริ่มต้นจากจุดไหนดี
1: ความตั้งใจในวันนี้ก็คืออยากจะมีมะม่วงเป็นของตัวเองสักต้นหนึ่งเมล็ดนี้คือมีคุณลุงใจดีค่ะเขาขับรถผ่านมาแล้วแกก็เรียกให้เราชิมมะม่วงแกซึ่งเราไม่เคยกินมาก่อนเลย
2: สวัสดีค่ะ
3: มะม่วงมาให้ชิมหน่อย
2: มะม่วงอะไรคะ
3: ฮะมะม่วงกะล่อนทองจากสวนเลย
1: มะม่วงอะไรนะคะลุง
3: กะล่อนทอง
1: มะม่วงกะล่อนทองกินแล้วจะกะล่อนไหม
3: กะล่อนไม
1: ่อ๋อกะล่อนด้วยกินแล้วไม่กะล่อนนะชิมได้ไหมคะลุง
3: ได้ได
1: ้เอาแล้วนะหวานด้วยอ่ะดีจังเลย
3: นะ
1: เดินมาก็ได้กินมะม่วงให้ถุงนึง
3: ครับแล้วกลับไปบ้านก็ไปล้างด้วยนะทำความสะอาดเขาดีแล้วก็หนูก็ปาดทานได้หมด
1: มันหอมด้วย
3: ครับมันหอม
1: คือปกติจะไม่กล้ากินแบบอะไรทั้งเปลือกอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบกัดเข้าไปคำแรกแล้วคำที่

0: สองมันอัตโนมัติคุยไปกัดไปเพลินกินไปคุยไปจะหมดลูกแล้วงั้นหนูไม่กวนลุงแล้วขอบคุณมากนะคะจะให้หนูจริงๆเหรอ
1: ใช่เนี่ย
0: หนูเกรงใจแต่หนูก็เอานะลุงขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวหนูไปเก็บมะม่วงก่อนอยากทำให้อันนี้มันกลายเป็นต้นแล้วก็เอากลับไปปลูกที่บ้านก็เลยมาเดินหาเกษตรกรที่เขามีความชำนาญให้เขาช่วยสอนเพราะว่ากลับไปทำเองมั่นใจว่าไม่รอดสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
2: ตอนนี้กำลังทำโคนอยู่ครับ
0: อ๋อทำโคนมะม่วง
2: ใช่ใช่มะลุก
0: อันนี้ของพี่เองเลยปะ
2: ของผมเองเลยครับ
0: งั้นดีเลยขออนุญาตเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกมะม่วงจากพี่ได้ไหมคะ
2: ได้
0: พอดีอยากจะแบบลองปลูกเอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็แบบคือหนูปลูกต้นไม้ไม่เป็น
2: โอเค
0: ทำไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยพี่สอนหนูได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เน
2: า
0: ะ
2: ได้มะม่วงจริงๆแล้วดูแลไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนจะปลูกใหม่ๆอาจจะว่ามองว่ามันจะยากนะแต่มะม่วงสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ตามฤดูกาลก็ได้นะไม่ต้องการน้ำก็ได้รู้ว่าน้ำไม่มีเราก็ปลูกเม็ดเสียเราไม่ต้องปลูกกิ่งพันธุ์มันก็สามารถที่จะเติบโตได้แล้วมีความแข็งแรงทานแล้งได้
0: ถ้าเกิดว่าหนูอยากได้ต้นมะม่วงค่ะในตัวเองที่บ้าน
2: ได้สายพันธุ์นี
0: ้ต้องทำยังไงบ้าง
2: ถ้าเราต้องการต้นนี้คือเราไม่ทาบกิ่งไปเราก็จะเอายอดไป
0: เอายอดตัดไปเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่เลือกยอดที่มันที่พร้อมมันแก
0: ่อันนี้คือพี่จะตัดเลยอ่ะคะ
2: จะตัดให้ดูอ
0: ันนี้คือของหนูใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคขอบคุณค่ะ
2: เนี่ยเนี่ยเราจะเลือกตัดไปเลยอย่างนี้เลย
0: อ๋อโอเค
2: เสร็จแล้วเราก็โอเคเนี่ยเราจะเก็บไปอย่างนี้เอาไปอย่างนี้เราใส่
0: เอาไปออกให้หมดเลย
2: ใช่ใช่เสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปากนะ
0: นอกจากเอายอดไปท่านเป็นเม็ดปลูกได้ไหมคะ
2: เม
0: ็
2: ดก
0: ็
2: ได
0: ้เป็นเม็ดนี่พกมาเลยคือพอดีได้เจอคุณลุงคนหนึ่งเขาเอามะม่วงให้หนูกิน
2: โอ้เป็นพันกะล่อน
0: กะล่อนทองคือได้ลองกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้วแบบอยากมีไอเนี้ยเป็นของตัวเอง
2: จะเอาพันนี้เลย
0: ใช่
2: ตรงเลย
0: ทีตอนแรกกะว่าจะเก็บไปปลูกเองแล้วพอดีมาเจอพี่ก็เลยแบบให้ผู้เชี่ยวชาญปลูกให้มันจะติดกว่าเผื่อหนูเอากลับแล้วมีเม็ดเดียวด้วยเดี๋ยวมันไม่ติด
2: ประมาณนั้นเปลี่ยนทั้งหมดนี้ก็ได้อ่ะ
0: อันนี้คือเมื่อกี้ยอดที่เราได
2: ้ได้มา
0: อันนี
2: ้ปาดทีเดียว
0: ค่ะทึกต้องปาดทีเดียว
2: ให้เห็นเนื้อ
0: ให้เห็นเนื้อขาวๆ
2: เห็นเนื้อขาวๆใช่แล้วก็เลือกปาดโดยประมาณน
0: ี้ปาดเฉียงเลย
2: ใช่ปาดเฉียงเลยให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งหรือมันชิดได้2ข้างได้ยิ่งดีนะเสร็จแล้วจับแบบนี้แล้วพันอย่างนี้ก่อนนะพันตรงแผลก่อนประมาณสัก3รอบ
0: 3รอบ
2: โดยประมาณนะมากไปมันหายใจไม่ออก
0: ดึงแน่นๆเลยค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่อนข้างไม่ให้ขาด
0: ช่วงนี้เราพันแน่น
2: ใช่
0: ตรงนี้ไม่ต้องพันแน่น
2: ใช่ไม่ต้องนี่ไม่แน่น
0: แล้วก
2: ็
0: ข้างบนปิดตาน้ำ
2: ใช่ปิดตาน้ำไว้ขนาดนี้นะโอเคอ๋อ
0: นี่เลย
2: เมล็ด
0: ใช่อันนี้คือแบบว่าต้องเอากลับไปให้ได้
2: นี่ก็ร่อนโดยส่วนมากเขาจะเจาะแค่น้ำเข้านะเขาจะไม่เอาเปลือกทิ้งถ้าเปลือกทิ้งจะโดนเนื้อทำให้เม็ดเสียถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นโอเคเขาจะ
0: พวกสายพันธุ์ที่เม็ดใหญ่ใ
2: ช่ใช่ใช่ใช
0: ่เอาแค่ข้างใน
2: เอาแต่ในอย่างเดียวเลยแล้วก็จิ้มลงดิน
0: แต่กะล่อนนี่แค่นี
2: ้แค่นี้พอ
0: จิ้มลงดินธรรมดาดินอะไรก็ได้
2: ดินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเลือกอาจจะเอาขุยมะพร้าวทับไปนิดนึง
0: ได้แล้วของหนู
2: โอเคโอเค
0: สมดังใจหมายนะไปลากตัวพี่มาจากสวนเลยทีเดียวขอบคุณพี่สามารถมากๆนะคะวันนี้เลยได้ต้นกะล่อนทองกลับไปปลูกที่บ้านได้มีต้นมะม่วงเป็นของตัวเองค่ะขอบคุณพี่สามารถมากนะคะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าสมหวังดังใจหมายนะได้ต้นกลับไปปลูกที่บ้านเนาะแล้วก็ได้รู้ว่าใน1ต้นเนี่ยมันสามารถทาบได้หลายพันอย่างตัวนั้นเองเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราแค่ชอบทานมะม่วงคือง่ายที่สุดก็คือเดินเข้ามาหาคนที่เขาเป็นอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยเราก็สามารถนำสิ่งที่เราเข้ามาเรียนรู้กับเกษตรกรจริงๆเนี่ยเข้าไปใช้ได้เหมือนกัน
3: เมื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มบทบาทของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการจำหน่ายหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทุกสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
0: จากภาพที่เห็นทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถรวมตัวกันแล้วก็มีตลาดที่แข็งแรงแล้วก็กลุ่มสมาชิกเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเขามีการพูดคุยมีการประชุมกันมีการวางแผนงานร่วมกันมันทำให้เขามั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ทุกส่วนได้ขายหมดทุกส่วนในมุมที่นัทเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอีกแชนเนลนึงเนาะที่มันแอดแวลูได้ก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าผลผลิตที่เป็นอินทรีย์อะค่ะตลาดตรงนี้มันค่อนข้างที่กำลังเติบโตแล้วก็ ใครที่ทำเป็นอินทรีย์แบบ 100% ได้เนี่ยตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันสามารถอัพราคาขึ้นไปได้นะว่าอันเนี้ยถ้ากลุ่มนี้ทำเพิ่มขึ้นไปก็น่าจะดีค่ะ
3: นี่คือดอกผลของความเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประจักษ์ในความจริงข้อนี้แล้ว
1: สิ่งที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนเนี่ยเราพยายามตั้งปักธงเลยครับว่าทุกวันนี้สหกรณ์รวมตัวกันพวกสมาชิกทุกคนต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันจับมือร่วมกันแล้วก็คิดพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกันหัวใจสำคัญเกษตรกรจะต้องมีความซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าเกิดท่านทำอย่างนี้แล้วผมมั่นใจครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพปลอดภัยนะฮะทุกคนก็ซื้อแล้วจะมาซื้อซ้ำ

0: มันจะต้องดังเปาะเปาะเปาะ
1: ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
0: เราก็เห็นเขาโบกโบกอะไรก็ไม่ทราบครับไม่ครับแล้วครับ
2: กินไม่ได้
3: ยังกินไม่ได้อยากกินแล้วอ่ะ
4: ข้างหน้าก็มี
3: หัวข้าวเหนียวอุ้ยน้องบอกข้างหน้าก็มีไปซื้อสิคะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
0: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
1: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องนึงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลง สำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความสืบต่อไป

0: ท่อ3อันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
1: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบ
1: เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
3: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
2: ถูกลูกถูกถูกเลย
0: แสดงว่า
2: อย่างนี้เรียกว่าได้หนึ่งชั้นแล้วเราจะทำประมาณสักสามสี่ชั้นก็ได้ลูก
0: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
2: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ไว้ด้วย
2: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
2: ใช่
0: ถ้าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป่ะคะ
2: ก็ต้องใช้เวลาลูกเพราะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
3: ็ก่อนนอน
2: รดแล้วทำไมจึงเรียกถั่วงอกมือถือนะลูก
3: มันสามารถถือได
2: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
0: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
2: ่าถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยค่ะเป็นถั่วงอกพกพา
2: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านนึงก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้เดี๋ยวครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ต้องทีก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
1: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
3: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำเป็นปี
3: ไม่ใช่ฐานผลไม
0: ้ฐานผลไม
1: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไร
2: อ่ะอะไรเอ่ย
1: ใช
3: ่ไหม
1: ม
3: ัน
1: ค
3: ืออ
1: ะไรคร
2: ับ
3: ส
2: ้
3: ม
2: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
1: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
1: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโล
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
4: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
1: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
4: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: าะเห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
2: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะใช่ไหมลูกลูกมังคุดเต็มเลยระวังล้มกัน
1: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
0: มันยังเป็นสีเขียว
3: ไม่ได้ไม่ได้ไม่สุก
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
1: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
3: ก็ตาลิงปิงมาดัก
0: แล้วไหนตาลิงปิงอะคะเฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลยมันเด่นมาทั้งพวงเว้ย
3: เนี่ยเราไปทำตาลิงปิงกับชาได
0: ้ตาลิงปิงกับชาม
1: ันเป็นยังไงคะเนี่ย
0: ตัวมิเฟยังไม่รู้เลยไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด

0: ถาใหญ่ๆมันจะคมมาก
1: ไปไหนกันจ๊ะ
2: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
3: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
1: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
4: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
1: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
3: ขม
4: เฮ้ยหนูไม่กล้า
0: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยาก
3: เร็วๆกินหรือยัง
1: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
3: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
4: โอ้อันนี้คือยังไม่กับชาติ
1: ใช่อ้
3: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
4: ขมปิดปีเลยนะคะ
1: เดี๋ยวหนูดูที่กับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
4: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
1: ต้องชิมค่ะต้องชิม
4: หนูไม่ชิมได้ไหม
1: ไม่ได้
4: ว่าคราวนี้กับชาติ
1: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
4: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
3: ้หอมน้ำเชื่อมค
4: ่ะโอ้ใช่ใช
1: ่หวานไหมคะ
4: เดี๋ยวก็คือบอลลาเพนเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
4: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
1: ้แล้
4: ว
1: อันนี้
4: ต้องเป็นหวานอีกแน
1: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเราไม่ทานเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
3: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
4: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
3: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: นี่น้องๆคะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน
4: ้องเจนกับน้องโบอิง
3: ค่ะไปเร็วไปเร็ว

0: ยังไงคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หูยเฮ้ยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
1: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาว
0: นี่ดูสิคะมีขนมด้วย
1: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
4: เป็นแบบนี
1: ้มันแบบนี
0: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของหลวงกล้าราชการที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
5: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
1: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
3: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
2: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
0: แป้งสาลีน้ำตาล
2: แล้วก็ไข่ไก
3: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
2: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
3: ใช่ไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
1: ไข่เละแล้ว
0: ว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
1: ได้แล้ว
3: นะคะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
2: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
0: นี่ครับแป้งสาลีจะไปทาหน้าซะแล้ว
3: จ้า
2: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
1: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
2: ปาดเลยปาดออก
3: ไม่เป็นไร

0: ประมาณ
1: ทำให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
2: ข้อ
0: ก่อนคนลูกค่อยคนกัน
2: คนให้ไข่แตก
0: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
2: เหมือนกัน
0: สองหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
3: ได้แล้ว
4: สีจะออกนวลๆนะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
1: เวลา
0: เราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
1: ได้ละ
0: จะได้แล้วลูกเอาไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
3: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
4: คนอีกนานไหมคะ
1: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
0: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได
3: ้ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ๋อใช้ได้แล้วค่ะ
1: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
0: เอาถาดนะคะ
1: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
3: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้ว
1: เลี้ยงให้เต็มนี่เลย
3: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
1: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
3: ๆ
0: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร่
1: ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
3: ตักหยอดเลย
0: ค่ะ
1: ตั้งช้อนเลย
0: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
3: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะไม่เ
3: ป็นไรเราต้องสู้เขานะ
0: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
3: พิถีพิถันค่ะ
5: คนเร็วมาก
3: เ
5: ลย
3: เร็วบ้าเร็วบ้า
0: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
3: นี่
4: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
1: 30นาทีครับ
3: อ่ะงั้นสั่งน้องปันเลยนะคะ
4: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
3: ้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอคะ
2: อันนี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ
3: วางไว้ชั้นไหนอะคะ
1: ชั้นล่างเลยครับ
0: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
1: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
3: ชั้นบน
1: ครับผม
3: ดันเข้าไปด้วย
1: แล้ว
3: ค่ะ
1: ก็ปิดเตา
0: แล้วก็ปิดฝา
1: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
3: นั่นแหละค่ะกลัว
2: แล้วหน
3: ู
2: ก็เงี้ยออกมาน
1: ั่นแหละครับ
3: ไม่ออก
1: เจ็บนิดนึง
3: ไม่ออก
1: ไข่แดงแตกโอเค
3: หนึ่งใบโอ้สวยมาก
4: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
2: เอ้าทีเดียวออกเลย
4: โอ้นี่ไงคะได้แล้ว1ฟอง
3: อันนี้
4: แตก1ฟอง
3: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: สวยมา3ลูกแล้ว
3: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
1: ปุ๊บ
3: ได้แล้ว
1: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
3: ไ
1: ปเลย
3: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอนออกให้หมด
2: นะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อนอ
3: ย่างนี้นะคะ
1: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
4: ันนี้ใส
0: ่หนูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
0: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
3: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
1: ตอนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
3: แล้วเราต้องคน
1: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
0: เราตีให้ขาว
1: ค่อยเทค่อยๆเท
0: เราต้อง
1: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
3: ให้เด
1: ีย
3: วกันนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
1: ่
3: ได
1: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
2: เป
1: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
3: เออพอแล้ว
1: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
3: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
1: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
3: บีบใส่หน้าขนม
1: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
1: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
3: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต่อ
1: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
3: มีมะนาวเลยนะ
1: น้ำมะนาวครึ่งลูกให้หน้าขนมมันแข็ง
0: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
4: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
3: พอแล้วเดี๋ยวครบ
2: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
3: อีก10นาทีก็เสร็จแล้ว
2: เราก็จะได้เป็นขนมขาวแบบนี
1: ้ครับผม
2: ไม่เราคงไม่ได้ขาว
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: คงจะออกส้มๆนิด
0: ๆออกสวย
2: ๆโอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟู
3: กินขนมปังหอมเคี้ยว
2: น่าจะสุกแล้วมั้ง
3: น่าจะสิ
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะ
3: มาอ๋อเดี๋ยวต้องเอา
2: ผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
3: มาแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
2: โอ้ยร้อนนะคะร้อน
3: สวยมาก
0: เห็นไหมคะ
1: ขนมเดียวกัน
2: ฟูจังเลยค่ะ
3: ใช่
0: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
2: จะปิดตักใส
0: ่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
2: มันเหมือนมีหน้าขนม
1: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะมันไม่ฟูนี่เท่า
3: ฟกมันเลย
2: น้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
3: ปิดรูให
2: ้จับถุงจับถุง
0: ก็ตามเหลวแล้วบีบหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
2: จับไว้ให้มั่นนะ
0: แล้วก็พอประมาณนะคะวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
1: แค่นั้นแหละนี่ค่ะนี่ก่อน
0: ค่ะ
2: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
0: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะน่าไปวนค่ะ
2: พี่เคยขอสี
0: ไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
2: เหมือนใช้ดินสอเขียน
3: สีม่วงบ้าง
1: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
2: นี่
0: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
2: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
2: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
2: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนลูก
2: ใช้เวลานานได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
2: ่
0: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
1: เออดี
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
2: หนูกลัวเสือมาสองเป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเข้าพูนสวยจ้ะ
2: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
2: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
2: ไปกวนมะพร้าวกัน
1: อะไร
2: อย่างนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ตุ๊บโอย
0: กวน
3: ร้อนมากเลย
2: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
0: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
3: มันได้ไหมคะที่มัน
0: ใช่ลูก
2: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดน
1: ึ
0: ง
1: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
3: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
2: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
2: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
2: ตรงไหนดีคะตรงนี
1: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
2: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุยหอม
0: ค่ะ
3: หอมค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
3: ้เ
0: ป๊ะสวยมากเลยหนูไปประจำที
1: ่ที่ตัวเอง
0: จ้ะ
2: สองมือกับที่
0: มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
3: เว้ยมันเคลื่อนสักเล็ก
2: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
2: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะ ีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
3: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเลยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
1: เขาทำนี้เลย
3: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
3: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
3: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
5: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
3: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะแล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
3: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
1: ย
3: ัง น้ำตาลติดปากมันพาวหมดแล้วว่ะอันเนี้ย
0: ค่ะ
3: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
3: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติอร่อยมากอร่อยอร่อยเหรออร่อยเหรออร่อยเหรอแล้วน้องเจนล่ะคะ
6: หวานหอมค่ะ
3: วันนี้พวกเราขอบคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
2: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กร

เองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: เที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนย้อนวิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนเยือนวิถีประจำปี2054โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวมังกรที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรมมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผม

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่าเขาใกล้จะถึงบ้านแล้วครับผมเขามีกระดูกปลาวาฬตั้งไว้ด้วยนะครับ

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพ

เรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

นี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต้อยผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผักกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงประแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่อะสถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทํากิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทํากิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมมาจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยวิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคลึกครื้นเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมันไนนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมันไนให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้น

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้จะพักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าล้านอ่ะล้านอ่ะหลักล้านอ่ะบรรยากาศสวัสดีครับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้โหปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

มาชิมกันเลยดีกว่าครับผม

0: เต็ม10ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศ

0: ได้ด้วยครับ
1: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
0: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายๆหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประแสกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์ไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนหน้าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง จากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและอันที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
3: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
4: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
3: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
5: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
6: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
3: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเดี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้วล้มแล้ว

0: วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะ
1: อันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเรา

0: แกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองเนาะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริงฝาดฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคก่อนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: โ
0: อเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี่
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
1: ไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะ
2: อันนี้เนี่ยด้วยความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: เราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอก
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี

0: ี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอกรอดไว้เกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันดีโรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็ชั้นมัธยมม .1 ม .2 ม .3 ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

นะครับศีลมีกี่ข้อให้เรียนรู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทําบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใกล้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: โซเดรีสกอจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบุรุษด้วยนะครับอดีตยินชิดสกอจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอระมัดระวังอันตรายจากกระบุรุษด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับกระบุรุษนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบุรุษครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

เภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่า

0: ไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนผู้ใหญ
1: ่บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
0: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยจะทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
2: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
0: จ้ะ
2: กวาดตามทีหลังครับ
0: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
2: กว้าง8เมตรครับ
0: 8เมตร
2: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
0: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
2: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
0: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
2: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
0: อ๋อดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
2: ครับอีกหมู่บ้าน
3: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ
0: ที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
3: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลยหวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
4: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
4: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
4: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: ด้วยนะคะหวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้รสฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะอันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
1: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
2: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
2: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
2: เพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
0: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะอันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ย

นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับ

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: เภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะ
1: วันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
2: ใช่ค่ะไก่เมือง
1: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
2: ิน
1: สดสดได้
2: ได้ค่ะ
1: ฝาดจริง
2: ค่ะ
1: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
2: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
1: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
2: า
1: ะ
2: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
1: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบ

0: ต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคก่อนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
2: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะ
0: ระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค่ะ
2: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะ
0: คนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ให้เด็ดสุด
1: ๆหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: แกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: โอเคเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ราจะทําเป็นตําหยวกเนาะตําหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตําเนาะ
1: ใช่ใช่
0: มั้ยคะเหมือนส้
1: มตําเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ําปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี่
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ม่ที่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บอันนี้เนี่ยด้วยความที่เล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: นี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ี่คุณโนมาคุณโน
1: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
0: ่เจ็บปะวะ
1: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
2: แนวการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
5: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
6: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
7: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับ
4: จริงไหมครับอภิสร
8: จริงครับ
9: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
10: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความมากเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: วัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยเด้าครับหลายคนอาจคิดว่าการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาดินไม่ดีบ้างล่ะไม่มีที่ปลูกบ้างล่ะไม่รู้จะปลูกยังไงบ้างล่ะโอ้โหแค่คิดก็ยุ่งยากแล้วใช่ไหมครับโอ้โหกลุ้มแต่สำหรับชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาบอกว่าไม่มีปัญหาครับขอเพียงแต่เรามีตะกร้าฮ่าฟังไม่ผิดครับดูปากชัดๆครับตะกร้าใช่แล้วล่ะครับแค่มีตะกร้าก็สามารถจะปลูกผักได้ชายหนุ่มคนนี้ทำมา 4-5 ปีแล้วและก็ได้รับความสนใจไปทั่วเลยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าไม่เชื่อวันนี้เราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยดีกว่าครับทั้งนี
1: ้นี่ล่ะครับพอดอภิวัตสุขพ่วงและคุณพ่อสมหวังสุขพ่วงเจ้าของความคิดตะกร้าปลูกผักจากสายรัดพลาสติก
2: พร้อมไหมครับคุณพ่อครับ

0: อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ทำไมเราจะต้องมาปลูกในตะกร้าครับทำไมเราไม่ปลูกบนดินมันซะเลยครับ
2: การปลูกผักในตะกร้านะครับมันเป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดจากวิกฤตปัญหาในชุมชนของเราเราเป็นพื้นที่สูงนะครับซึ่งเคยมีห้วยหนองคลองบึงอยู่แต่ทุกวันนี้ภูมิประเทศเปลี่ยนนะครับทำให้อำเภอเราเป็นอำเภอที่แห้งแล้งแล้วก็ระบบชลประทานไม่สามารถขึ้นมาได้เราก็เลยคิดว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะปลูกผักเพื่อจะแก้ปัญหา3อย่างนี้ให้ได้เราก็เลยค้นพบเจ้าตะกร้านี้ขึ้นมานวัตกรรมซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในบ้านในชุมชน
3: พอดบอกว่าตะกร้าสารจากสายรัดพลาสติกใบหนึ่งต้นทุนเฉลี่ยประมาณ10บาทอายุการใช้งานนานนับ10ปีเลยทีเดียวครับทนแดดทนฝนคุ้มค่าคุ้มประโยชน์โดยเฉพาะสายพลาสติกที่เอามาสารจริงๆแล้วก็คือขยะเป็นขยะประเภทขวดพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งแต่เมื่อโรงงานนำกลับไปหลอมใหม่ก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะครับโอ้โหคุ้มจริงแล้วตะกร้าจากสายรัดพลาสติกมันดียังไงล่ะครับน้องพอด
2: ข้อดีของมันข้อที่1ก็คือเป็นภาชนะที่สานด้วยสายรัดพลาสติกมีอายุการใช้งานยาวนาน
1: ครับ
2: 2มีความยืดหยุ่นตกก็ไม่แตก
1: ครับ
2: แต่มันก็มีข้อเสียข้อเสียคือเป็นวัสดุซึ่งมีรูฝุ่นเยอะนะครับทำให้ความชื้นเนี่ยมันระเหยออกไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องดีไซน์ตะกร้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มาวางระบบชิปติดกันเพื่อชดเชยข้อเสียของมันช่องว่างนี่คือจะให้อากาศเข้าไปสู่รากพืชได้โดยตรงทำให้เราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆจะช่วยการรักษาความชื้น
0: อากาศถ่ายเทงามดีก้นมันจะเล็กกว่าปากเห็นไหม
1: อ๋อครับ
0: ถ้าเท่ากันไม่ได้
3: การสารตะกร้า1ใบคนที่ชำนาญแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วสำหรับมือใหม่หัดสารล่ะครับจะใช้เวลาเท่าไหร
1: ่พอครับ
0: ครับ
1: พอไหวไหมครับ
0: เนี่ยได้โอ
1: ้3ชั่วโมงเนี่ย
4: แวว
1: ม
4: ากครับ
1: โอ้โหในที่สุดครับ
0: นี่นะเกือบเสร็จแล้ว
3: นะนี่ใครๆก็ทำได้จริงๆครับดูเลยครับผลงาน
1: จากครึ่งวันเหลือ3ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งมีอาชีพของตัวเองแล้วครับผม
2: ไม่อดตายแล้วครับพี่ทำอะไรไม่ไหวก็สารตะกร้าขายได้แล้วคร
1: ับ ขอบคุณมากครับผมแหมชมเหมือนแช่งเลยครับผมในที่สุดก็ได้ตะกร้านะครับผมเดี๋ยวเราจะ
2: ไป
1: ปลูกผักกัน
2: ดูว่าเราทำอะไรต่อยอดจากตะกร้าได้อีก
5: แม่มีตะกร้าแล้วต่อไปก็ต้องมีดินนะครับว่าแต่ว่าดินแบบไหนเนี่ยมันจะเหมาะต่อการปลูกผักในตะกร้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาการปลูกดินครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปว้าเลื่อมตะกร้าว้าโอ้เดินมาตั้งนานดินก็ไม่มีมีแต่ตะกร้าแล้วดินที่มีมันจะปลูกอะไรขึ้นมั้ยเนี่ยตายพอดเอ้ยพอดอยู่ไหนอะพอดเอ้ยพอดอยู่ตรงนี
6: ้พอดครับพอด
5: ครับโอ้หาอยู่นานเลย
2: ไปไหนมาครับ
5: โอ้เดินตามหาร้อนมากเลยแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
2: เรากำลังจะเตรียมวัสดุปลูกเพื่อจะไปปลูกผักในตะกร้าครับ
5: เนี่ยถามจริงมันจะปลูกผักได้ไหมเนี่ยพอด
2: ได้สิครับแต่ว่าเราต้องมีวิธีการเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอดจะสอนพี
5: ่ตัดหน้ามืด
3: เคล็ดลับการปลูกผักตะกร้าพอดบอกว่าอยู่ที่ส่วนประกอบสำคัญ3อย่างด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. ปุ๋ยพืชสด
2: อย่างแรกที่พอดจะใช้ก็พวกกิ่งไม
5: ้ต้องเป็นกิ่งอะไรเฉพาะปะ
2: ตัวนี้เราจะใช้กิ่งกระถิ่นครับพี
5: ่ครับ
2: เราเอามาหักสักประมาณคืบหนึ่ง
5: ปั๊บ
2: หักเป็นข้ออย่างนี้นะครับ
5: ครับ
2: หักทบกันเรื่อยๆนะครับ
5: ครับแล้วกิน
2: ยังครับยังกินไม่ได้นะครับต้องไปทอดก่อนทอดกระถิ่น
5: มาก
2: ก็วางครับวางแนวว
5: างมาอย่างนี้นะวางมาอย่างนี้นะ
3: 2ดินขุยไผ่และ3ปุ๋ยข้อครับใช้อย่างละเท่าๆกันเลยนะครับ
2: ก็เป็นอันว่าเราสามารถเตรียมวัสดุปลูกแบบเรียบร้อยแล้ว
5: โอเคโอเค
2: พร้อมปลูกแล้ว
5: พร้อมปลูกแล้ว
2: ในไผ่ป่าเนี่ย มีจุลินทรีย์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดีกว่าไผ่ชนิดอื่น
3: สารอาหารครบถ้วนก็ลงมือปลูกผักได้เลยครับ
5: อันนี้คือผักสลัดพันธุ์อะไรครับที่เราปลูกตอนน
2: ี้อันนี้เป็นสลัดคอสครับ
5: สลัดคอส
2: เรียบร้อย
5: เรียบร้อยฮะ
4: เสร็จพิธีแล้วเหรอ
5: เสร็จพิธีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งไว้ด้านหลังครับ
3: ปลูกเสร็จควรวางตะกร้าไว้ในที่ร่มแดดรำไร 2-3 วันรดน้ำเช้าเย็นให้ผักตั้งตัวก่อนนำไปวางกลางแจ้งนะครับ
5: คนเข้าใจว่ายิ่งใส่ดินมากยิ่งทำให้ผักงามบางทีทางในทางกลับกันก็คือถ้าใส่มากยิ่งทำให้ดินแน่นขึ้นเราใส่ดินน้อยๆแต่เราใช้วัสดุซึ่งมันมีคุณภาพมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับพืชดีกว่ารากผักก็จะเข้าไปดูดตามเปลือกตามกิ่งค่อยๆกินทยอยย่อยไปเรื่อยๆเหมือนเป็นตู้เย็นให้พืชเข้าไปกินได้เรื่อย
4: ๆลึกซึ้งนะเนี่ย
5: เดี๋ยวพอโตแล้วพี่ก็มาอีกทีก็ได้มาดูติดตามผลงานตัวเองแล้วก
4: ็
5: จำต้นของตัวเองไว้ว่าปลูกต้นไหนก็กินต้นนั้น
3: เคล็ดลับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ของการปลูกผักตะกร้าก็คือการนวดครับ
5: เอามือนะครับจับทั้ง2มุมของตะกร้านะครับเสร็จแล้วบีบเข้าหาตรงกลางนะครับอย่าง
4: น
5: ี
4: ้เฮ้ยเฮ้ยแตกงี้เลยเหรอ
5: ไม่ต้องกลัวครับมันไม่ตายมันชอบนะครับกลับอีกด้านนึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเม็ดดินพืชที่เคยแข็งแกร่งเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมา
4: เพราะรากเขาได้แบบ
5: รากเขาได้พื้นที่ในการแทรกตัวเพิ่ม
3: รู้เทคนิคแล้วก็ลงมือทำกันเลยครับ
5: ก็เป็นเทคนิคในการปลูกผักในตะกร้า
4: ทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยให้ไอ้ตะกร้าเนี่ย
7: ทำอะไรครับพี
4: ่เอานวดดินไงพอดเอ้ย
7: อุ้ยไม่จำเป็นต้องนวดก็ได้ครับ
4: เอาไ
5: ห
4: มอ่ะ
5: พี่เห็นหูตรงนี้ไหมครับเราสามารถขยับได้ครับลองดูครับลองดูไม่จำเป็นต้องนวดครับ
4: อุ้ยไม่บอกครับเอ้ย
5: นี่ต้นอะไรบ้างครับพอดครับตรงนี้นะครับเราก็จะปลูกผักสวนครัวของที่บ้านนะครับที่เห็นชั้นบนจะเป็นกวางตุ้งครับ
3: พอดและคุณพ่อปลูกผักไว้หลายชนิดครับทั้งผักกินใบผักกินผลผักกินใบส่วนใหญ่ปลูกไว้ในกระถางเล็กครับเพราะว่ารากตื้นแต่ถ้าเป็นพืชต้นใหญ่รากลึกก็เพิ่มขนาดของตะกร้ากว่าจะรู้ว่าผักชนิดไหนเหมาะสมกับตะกร้าแบบใดก็ใช้วิธีศึกษาทดลองสังเกตจนเข้าใจดินไม่ดีพื้นที่จำกัดไม่ใช่อุปสรรคของครอบครัวสุขพ่วงของพอดแล้วล่ะครับนอกจากปลูกไว้กินเองพอดก็นำผักตะกร้าไปขายให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับอยู่ได้อย่างมีความสุขเลยล่ะครับสำหรับดินที่ใช้ปลูกผักเมื่อหมดธาตุอาหารแล้วก็สามารถนำกลับมาปรุงดินได้อีกนะครับด้วยการนำมาถมไว้ที่กอต้นไผ่ป่าอย่างนี้แหละครับใส่อินทรีย์วัตถุจำพวกมูลสัตว์ลงไปทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก็สามารถนำกลับมาปลูกผักได้อีกแม่ใช้วิธีธรรมชาติในการปรุงดินอย่างนี้แจ่มมากๆเลยครับผม
5: ผักตะกร้าอย่างกุ้ยช่ายที่เห็นอยู่นี่นะครับปกติแล้วก็เก็บไว้กินในครอบครัวครับถ้าเหลือก็ไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่จะให้ดีกว่านั้นนะครับต้องมีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ากันนิดนึงนะครับนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ทำขนมกุ้ยช่ายหน้าตาดีมากวัดไปดูกันเลย
8: พอดปลูกผักในตะกร้า1ตะกร้า
9: ครับ
8: ด้วยมูลค่าเทียบกับน้ำหนักมันแล้วเอาไปขายแม่ค้าให้3บาทแต่ถ้าพอตัดกุ้ยช่ายตะกร้านั้นมาทำเป็นขนมกุ้ยช่ายพอดสามารถขายได้30บาทเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเราก็เลยเอางานเรื่องของการปลูกผักในตะกร้าแล้วก็การประกอบอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ครับฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเอาเรียนเรื่องการปลูกผักในงานเกษตรอยู่แล้วก็ตัดผักกุ้ยช่ายไปเรียนในงานบ้านงานหัตถกรรมได้นะครับเขาก็สามารถที่ประกอบอาหารพอเขาเรียนจบไปเขาก็มีทุนการศึกษาพร้อมกับมีอาวุธทางปัญญาติดไป
3: ครอบครัวพอดอภิวัตสุขพ่วงไม่ได้ปลูกผักกินเองเพียงอย่างเดียวนะครับยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูทำนายึดหลักของการพึ่งพาตัวเองขณะเดียวกันก็แบ่งปันความรู้แนวคิดและประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่บ้านด้วยล่ะครับ ใจบุญนะเนี่ย
4: สำหรับตัวพอดเองเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรจากการทำผักตะกร้าบ้าง
5: อย่างแรกเลยที่เราคิดว่าเราได้ประสบความสำเร็จก็คือเราได้อาหารปลอดภัยไว้ในบริโภคภายในครัวเรือนนะครับคนในครอบครัวเราสุขภาพแข็งแรงจากผักที่เราปลูกให้คุณพ่อแม่กินนี่คือพอถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด
4: แล้วอย่างนี้เนี่ยมีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะปลูกผักกินเองบ้างที่บ้านแต่ว่าโอ้โหที่ทางก็หายากดินก็ไม่รู้ยังไง
5: ก็ให้เราใช้จินตนาการว่ามันจะมีภาชนะอะไรบ้างซึ่งมันเหลือใช้มันดูแล้วมันสามารถใส่ดินได้แล้วมันพอที่จะมีรูระบายน้ำเราก็แค่เอา
2: ใบไม้รองก้นตะกร้ารองก้นภาชนะเอาดินใส่หน่อยแล้วก็เพาะกล้าปลูกครับเพราะฉะนั้นการปลูกผักมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับมองจากสิ่งใกล้ตัวว่าอะไรสามารถหยิบจับมาใช้ได้แล้วก็เอาตัวอย่างความสำเร็จของที่บ้านเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราเรารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราทำแล้วอ๋อนี่คือความสุขที่แท้จริงเราอยากให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเราเราก็เริ่มที่จะถ่ายทอดนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากจะให้ทำคือถ้ารู้ว่าตัวเองทำแล้วประสบความสำเร็จพยายามถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้ไปต่อๆกันนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเรา
5: ปัญหามีไว้แก้ครับและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านกระบวนการคิดสังเกตศึกษาลงมือทำอย่างขยันและสร้างสรรค์ก็ทำให้วันนี้น้องพอดอภิวัตรสุขพ่วงชายหนุ่มแห่งอำเภอจอมบึงราชบุรีค้นพบนวัตกรรมการปลูกผักตะกร้าที่น่าปรบมือให้จริงๆครับและนี่คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับสุดยอดจริง
4: ๆขอบคุณมากที่ให้ความรู้เราเกี่ยวกับการปลูกผักแล้วก็หลักต่างๆในการคิดนะครับขอบคุณมากครับพอด
2: ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลวันนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วครับจะมาเรียนวิชาการปลูกส้มโอขาวใหญ่ที่แหล่งเพาะปลูกจริงๆจังหวัดสมุทรสงคราม

ครูผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ฟื้นฟูพันธุ์ส้มโอดั้งเดิมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในอดีตครับให้กลับมาเป็นที่รู้จักและถามหาของผู้ซื้อนั่นก็เพราะว่ารสชาติที่แสนอร่อยและแน่นอนครับความปลอดภัย 100%จริงๆเมื่อมีเคล็ดลับวิชาดีๆอย่างนี้ครับก็เลยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้การเป็นชาวสวนส้มโอกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเกษตรไทยไอดอลที่น่ายกย่องของเรากันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในสวนแห่งนี้มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแรกปลูกตั้งแต่ปี2520ครับถึงตอนนี้ก็37ปีแล้วโอ้โหอายุยืนเลยทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับอย่างต้นนี้ที่เห็นครับไม่น่าเชื่ออายุ37ปีแล้วใช่ไหมครับคุณครู
2: ครับ
1: ปกติต้นส้มโอนี้เขามีอายุแบบเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณครู
2: ถ้าไม่ใช้เคมีอยู่ได้นานบางต้นตั้ง50กว่าปีนะอยู่ได้ครับต้นครับแต่ว่าถ้าใช้เคมีก็ประมาณสักไม่เกิน12ถึง15ปีก็จะเริ่มโทรมไปเรื่อย
1: ๆแล้วอย่างต้นเนี่ย37ปีอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมถ้าปกติหรือมีวิธีการไหนที่ทำให้เขาอยู่ได้นานกว่านี้อีก
2: ถ้าเราตัดแต่งจริงนะยังเลี้ยงกินกระโดงไว้ใหม่เนี่ยก็อยู่ได้อีก
1: เหร
2: อขอให้โคนดีก็แล้วกัน
0: ครูสมทรงแสงตะวันมีพื้นที่สวนทั้งหมด15ไร่ปลูกไม้ผลหลายชนิดแต่ที่ปลูกมากที่สุดก็เห็นจะเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่นี่แหละครับเป็นสวนแรกของสมุทรสงครามที่ทดลองปลูกอย่างจริงจังแบบไม่ใช้สารเคมีทำมาต่อเนื่องจนผลไม้พันธุ์นี้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากทั้งคนกินและก็คนปลูกครับ
2: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเพราะว่ามันไม่ดกครับจากเกษตรกรที่นี่ก็จะปลูกพันธุ์อื่นๆเช่นพันธุ์ทองดีพันธุ์ขาวจีบขาวแป้นขาวพวงมันดกแต่พันธุ์ขาวใหญ่นี่มันไม่เกิน30ผลต่อต้นต่อปี
1: แต่ก่อนถือว่าน้อยถ้า30ลูกต่อปีเนี่ย
2: ครับเพราะว่าอย่างพันธุ์อื่นนี่เป็น100ผลต่อต้นต่อปีครับ
1: เป็นขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ยึดถือกันมานานเลย
2: ก็ตอนนี้ก็ยอมรับกันหมดแล้วครับมันเป็นไม้เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วตอนนี้
0: ครูสมทรงบอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวสวนสมุทรสงครามปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่กันมากกว่า 90% เลยนะครับและส่วนใหญ่ก็หันมาทำแบบไม่ใช้สารเคมี
1: ทำยังไงบ้างอ่ะสวนกว้างใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช้สารเคมีเลยเหรอคุณครู
2: คือผมต้องการที่จะเน้นเรื่องของเกษตรยั่งยืน
1: ครับ

0: ก็ลดต้นทุนให้มากที่สุด
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าไม่ต้องใช้เคมีทั้งปุ๋ยเคมีทั้งสารเคมีทุกชนิดเราไม่ต้องใช้เลย
1: โอ้มันไม่ต้องใช้จริงๆเห็นเขาบอกแต่ก่อนออกดอกมามันก็ต้องฉีดบ้างแหละ
0: แต่ก่อนจะคิดอย่างนั้น
1: ใช่นี่ไม่ต้องฉีดเลยเหรอ
0: ครับแต่ผมจะมีวิธีการของผมเองวิธีการก็คือการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งพอกิ่งโปร่งแดดส่องถึงลมพัดผ่านเนี่ยนะแมลงมันจะซุกตัวอยู่ไงนี่คือหลักธรรมชาติ
1: คุณครูตัดยอดให้แสงเข้ามาให้ลมโปร่งโปร่งเนี่ยนะแล้วมีอะไรอีกเทคนิค
0: ตัดหญ้าให้แมลงวางไข่ซะตัดแบบเป็นหย่อมๆนะไม่ได้ตัดพร้อมกันหมดหรอกเพราะตัดไม่ทันหรอก
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วก็ตัดจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นเขาก็จะวางไข่เตี้ยๆเพราะว่าเขาท้องแก่จะไม่บินสูงต้องใช้พลังงานเยอะก็ช่วงเดียวเสร็จแล้วมันก็จะมีแมลงอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าตัวฮับตัวเบียนไงพอเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันก็มาอยู่กับเราอยู่แล้วนะตามหลักธรรมชาติเนี่ยเพราะจริงๆนะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันจะมีแมลงที่เกื้อกูลกันอยู่
1: พวกตัวฮับตัวเบียนนี้เหมือนพวกแบบแมลงเต่าทอง
0: พวกเต่าทองแมงมุมพวกมด
1: ครับ
0: กบเขียดเนี่ยอยู่กับเราหมด
1: ก็จะมาช่วยกินไข่พวก
0: มันก็จะมากินไข่กินนอนเนี้ยเตี้ยๆอย่างเงี้ยจัดการให้เราหมด
1: อ๋อพูดง่ายๆว่าเราอย่าเอาศัตรูพืชเนี่ยศัตรูผลไม้ไปอยู่ข้างบน
0: ครับ
1: ให้มันอยู่ข้างล่างอ
0: ยู่ข้างล่างซะ
1: เดี๋ยวก็มีแบบนู่นนี่นั่นมากิน
0: ครับครับ
1: อ๋อนี่คือเทคนิคแค่นี้เลย
0: แค่นี้แหละง่ายๆอย่างเนี้ยครับ
2: พูดง่ายๆก็คือใช้วิธีธรรมชาติครับให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจัดการควบคุมกันเองในสวนจึงมีสัตว์หลายชนิดช่วยกันกำจัดแมลงหมดปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชก็มาถึงเรื่องการบำรุงดินให้มีชีวิตครับนอกจากทำน้ำหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนแล้วนำมาผสมน้ำรดต้นไม้และก็ทำปุ๋ยเพิ่มสารอาหารให้กับส้มโอแล้วยังมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอีกอย่างครับนั่นก็คือการปลูกพืชพี่เลี้ยง
1: อย่างที่เห็นอยู่นี่คือต้นทองหลางใช่ไหมครับคุณครู
0: ครับ
1: ที่บอกว่าปลูกแบบว่าเดี๋ยวใบเขาหล่นลงคลองตรงเนี้ยแล้วก็จะสะสมธาตุอาหาร
0: คร
1: ับค่อยวักขึ้นมา
0: สาเหร่ขึ้นมาน
1: ี่ปลูกนี่เขาปักกันอย่างนี้เลยครับ
0: จะกิ่งปักชายตะลิ่งนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นพืชน้ำด้วยชอบน้ำ
1: คือปักอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ไปสัก 5-6 ปี
0: ครับ
1: เป็นอย่างนั้นเลย
0: ครับ
1: ป้าใหญ่
0: แล้วก
1: ็
0: ปั้นเปลือกก็ได้ให้มันตายนะเราไม่ต้องเป็นต้องตัดต้นหรอกตายมันก็แห้งไปแห้งไปแล้วมันย่อยเร็วเพราะมันเป็นไม้เนื้อนิ่มเป็นปุ๋ยอย่างดี
1: เห็นงี้ไม่ใช่ท่อนไม้ธรรมดานะครับผมปากแรกนะโคตรจะสร้างปุ๋ยด้วยเฮ้อเอาเด
0: ็
1: กส
0: ุ
1: ดยอด
2: ต้นทองหลางเป็นพืชตระกูลถั่วรากนั้นช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินครับส่วนใบที่ร่วงลงท้องร่องทิ้งให้เปื่อยเป็นปุ๋ยตักขึ้นมาโปะโคนต้นแบบนี้ถือเป็นอาหารชั้นดีของส้มโอเลยทีเดียวครับช่วงนี้เก็บส้มโอขายได้ทุกวันครับชาวสวนมืออาชีพอย่างครูสมทรงก็แนะวิธีการเลือกส้มโอให้ด้วยนะครับ
3: ลองดูครับ
0: วิ่งไหมหนักวะหนักเ
1: ลยทำไมครูไม่บอกขนาดนี้คุณครูครับก่อนจะแกะผมถามหน่อยครับผมดูแบบว่าลูกที่สมบูรณ์ควรค่าแก่การตัดเอามากินเนี่ยครับไปขายไปกินเนี่ยดูยังไง
0: ก็ดูที่ต่อมน้ำมัน
1: คือเม็ดเขียวเข้มๆเม็ด
0: เนี่ยห่างกันขยายออกถ้าทีจะอ่อนถ้าขยายออกจะแก่แล้วก็มีน้ำหนักจับมือมีน้ำหนัก
1: น้ำหนักตอนตัดก็เห็นแล้วครับมันมีน้ำหนักคุณครูครับเก่ง
0: ครับน้ำหนัก
1: แล้วอย่างด่างๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอ
0: ไม่เป็นไรธรรมชาติเนี่ย
1: ด่างข้างนอกแต่ข้างใน
0: ข้างใน
2: ได้ยินชื่อเสียงเรื่องความอร่อยของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่มานานแล้วนะครับมาถึงสวนอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับแม่ก็ต้องขอลองชิมกันสักหน่อย
1: สวยมากเลยครับคุณครู
0: ครับธรรมชาติเลยครับ
1: ผมกินแล้วนะครับ
0: ครับเชิญครับ
1: หวานกรอบอร่อยหอมสดชื่นอ่ะสดชื่นและอากาศแบบเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นกินทุกตัวหวานหวานเขาเรียกว่าอะไรวะหวานเย็นครูครับ
0: ครับ
1: บอกได้ไหมว่าทำไมส้มโอขาวใหญ่ของคุณครูเนี่ยถึงได้หวานกรอบอร่อยขนาดนี
0: ้ครับ
1: ปุ๋ยอย่างเดียวไม่พอแน่เลยคุณครูมีอะไรไหมฮะ
0: ช่วงเดือนก่อนเก็บสักประมาณ2เดือนเราใส่ขี้แดงนาเกลือ
2: แดดนาเกลือที่ครูสมทรงพูดถึงก็คือตะกอนในนาเกลือละครับเกิดจากการจับกันเป็นแผ่นของสาหร่ายตะไคร่น้ำและก็จุลินทรีย์ บางพื้น

0: ที่ชาวบ้านเรียกดินหนังหมาได้รับการวิจัยแล้วว่ามีสารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตามที่พืชต้องการผลจากการใส่ขี้แดดนาเกลือและทำสวนแบบธรรมชาติทำให้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของครูสมทรงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในงานเกษตรแห่งชาติถึง3ปีซ้อนเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดปกติแล้วส้มโอจะออกผลปีละครั้งเท่านั้นนะครับแต่ที่สวนของครูสมทรงเขาเก็บผลผลิตได้ตั้งปีละ4ครั้งนั่นก็คือช่วงปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ศาสตร์จีนมีผลผลิตเก็บขายได้เยอะขนาดนี้โอ้โหสุดยอดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการสังเกตธรรมชาติของส้มโอละครับแล้วก็นำระบบการจัดการน้ำเข้ามาช่วย
1: ครูครับที่บอกว่าหลอกให้ส้มโอออกลูกแล้วแบบไม่ให้น้ำทำได้ยังไงนี่น้ำมันเต็มร่องอย่างเงี้ยคุณครู
2: ก็สมุทรสงครามเนี่ยมันมีน้ำขึ้นน้ำลงให้ทำ
1: ครับ
2: ช่วงพอน้ำเต็มที่แล้วก็ลงพอลงแห้งแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำเข้าเลย
1: หลอกหมดเลย
2: ครับทั้งขนาดเลยทั้งสวนเนี่ยนะ
1: คือตรงนี้จะไม่มีน้ำเลย
2: ครับเลยครับเหลือประมาณ50เซนเพื่อปลาอยู่ได
1: ้ปิดไว้นานไหมคุณครู
2: ประมาณ 3-4 อาทิตย
1: ์ 3-4 อาทิตย
2: ์ครับ
1: เป็นเดือนนะ
2: ครับประมาณนั้นนะครับ
1: โอ้ลูกแล้วมันไม่แห้งแบบ
2: ก็แห้งแต่ต้องการให้แห้งให้ดินมันเนี่ยมันแตกระแหงรากฝอยจะได้ขาดโดยธรรมชาติครับ
0: หลังปล่อยให้ส้มโอขาดน้ำ 3-4 สัปดาห์เรียกได้ว่าแกล้งส้มโอจนรากฝอยขาดใบเหลืองร่วงครูสมทรงบอกครับว่าส้มโอก็จะตกใจกลัวจะตายทันทีที่เปิดน้ำเข้าท้องร่องและรดน้ำอย่างชุ่มฉ่ำวันเว้นวันจากนั้นส้มโอก็จะแตกยอดออกดอกออกผลใหม่เจ้าของสวนก็จะได้ผลผลิตรอบใหม่ทำสวนส้มโอปีละ4ครั้งจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นเกินไปเลยนะครับ
3: คุณครูครับสวนส้มโอขาวใหญ่ของคุณครู37ปีแล้ว
2: ครับ
3: เลี้ยงครอบครัวอยู่ได
2: ้ก็อยู่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าผมมีหลายอย่างไงไม่ได้ส้มโออย่างเดียวมีลิ้นจี่ด้วยครับแล้วก็มีมะพร้าวตาลด้วย
3: ครับ
2: ทำแบบผสมผสาน
3: รวมรวมกันผสมผสานกัน
2: ครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทด้วย
3: คำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามวิถีอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดยังไงทำอะไรยังไงบ้างครับ
2: ขั้นแรกคือต้องมีใจรักก่อนนะรักที่จะทำอาชีพเกษตรข้อสองก็คือต้องทำเกษตรแบบยั่งยืน
3: ครับ
2: อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับให้เพียงว่าเราทำยังไงให้มันอยู่รอดได้พูดง่ายคือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านในหลวงนั่นแหละอยู่ได้อย่างดีเลยไม่มีคำว่าขาดทุนนะครับเพียงแต่ว่าเออเราอยู่ได้รอดเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ตั้งตัวได้เองนะครับมันใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะเกษตรเนี่ยต้องมีการรวมกลุ่มกันร่วมกันคิดร่วมตัดสินใจร่วมกันทำด้วยแล้วเราก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแชร์ความรู้กันมันจะทำให้อยู่รอดไม่ใช่เราเก่งคนเดียวอย่างผมได้เป็นกลุ่มใหญ่เลยจะมีการประชุมทุกเดือนทุกวันจันทร์สิ้นเดือนกันเต็มหมดเลยใครมีความรู้ใหม่ๆมาก็จะมาคุยกันนะครับใครทำสำเร็จเราก็จะถ่ายทอดกัน
3: ฟังดูแล้วอบอุ่นดีนะ
2: ครับ

ความตั้งใจจริงของครูสมทรงแสงตะวันที่จะทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีเลยที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนปลูกคนกินและสิ่งแวดล้อมสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าทำได้จริงแล้วก็อยู่ได้นอกจากนี้ยังเป็นคุณครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจเจริญรอยตามเราจะมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าครูสมทรงแสงตะวันคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะแล้วเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ
1: ่ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ความฝันพาให้หลายคนโบยบินออกไปตามที่ต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่หอบความฝันกลับมาตามสัญญาที่ให้ไว้กับแผ่นดิน
1: ผมอยากอยู่ถิ่นอยากมาพัฒนาบ้านของเราเรามีป่าป่านี่คือมีซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราเลยมีเห็ดมีหน่อไม้มีอาหารทุกอย่างเลยถ้าเราไม่มีป่าเราก็ไม่มีจะกินเราต้องไปซื้อตลาดอย่างเดียวเลยเกิดมาอยู่พื้นดินนี่แต่เราก็ต้องใช้พื้นดินผืนนี้ให้อย่างคุ้มค่าเด็กทุกวันนี้เรียนก็จะกลับมาให้ทำนาเขาไม่ทำเพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ต้องมาทำหรอกลูกมันเหนื่อยมันร้อนเนี่ยเด็กทุกวันนี้เลยไม่กลับมาทำพวกเกษตร

0: อาจเพราะการถูกบ่มเพาะจากชุมชนและครอบครัวทำให้เอฟอนุสินอินตพันธ์ผูกพันกับวัฒนธรรมการเกษตรแบบเรียบง่ายแต่เพราะความจำเป็นของชีวิตทำให้เขาต้องออกไปทำงานไกลบ้าน
1: ตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไปทำงานเพื่อจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเซลล์เหมือนอาชีพนั้นคือเราเป็นลูกน้องเขาอะเราทำแค่ไหนก็ได้เท่านั้นไงถ้าเป็นลูกน้องเขานี่เราวันนี้ไม่อยากไปทำงานจะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเขาก็ต้องหักเงินเดือนเพราะว่าเราเป้าหมายว่าอายุ30เราเก็บเงินสักก้อนว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัด
2: ไปทำอะไรอยู่ที่บ้านนะเราจะไปทำอะไรกันเราจะมีเงินใช้เหมือนที่นี่ไหมอะก็ทะเลาะกันเอฟบอกว่าก็ลองมาดูก่อนพ่อแม่เราทำสวนเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้พี่ก็จะค้านตลอดเลย
1: เราก็บอกว่ามาทำอาชีพเกษตรกรไม่อดตายหรอก
2: ลูกเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยจะมาให้แม่ก็สงสารขนาดเราเลี้ยงเรายังเหนื่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจมาอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าน
1: ไหนๆก็ถึงต้องได้กลับอยู่แล้วกลับไวกลับช้าก็ต้องได้กลับบ้านถ้ากลับตอนอายุเรา30เรายังมีแรงทำถ้ากลับตอนแบบอายุ50 60เรามาทำอะไรมันไม่มีแรงจะทำแล้วถ้าทำตอนแบบอายุหนุ่มเราอยากทำอะไรมันก็ยังไปได้ไกลอยู่ครับผม
0: และเมื่ออายุ30อนุสินก็หอบความฝันมาเป็นเกษตรกรตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองแต่การกลับบ้านในครั้งนี้ต้องต่อสู้กับความเชื่อของพ่อที่ยังเห็นว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดได้ผลตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น
1: กลับมาพ่อก็ชวนทำไร่ข้าวโพดบอกให้พ่อไม่ต้องทำมาทำแบบเกษตรผสมผสานพอดีผมอยากทำเกษตรผสมผสานทำทุกอย่างเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้เขาปลูกผักสวนครัวไว้กินพวกนี้เหลือกินก็ขายเนี่ยพ่อก็บอกว่ามันไม่พอกินหรอกเนี่ยทำข้าวโพดได้เงินก้อนได้เยอะกว่าเนี่ยผมก็ตามพ่อไปปีแรกก็ตามพ่อไปว่าทำก็ทำ
3: ต้องปลูกข้าวโพดถ้าไม่ได้ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าปลูกอะไรข้าวโพดกับไรเนี่ยกับข้าวไรมันมีความรู้เลยทำ20ไรมันหนักนะมันต้องหักกับเปอร์เนี่ยต้องขนมาใส่ถุใส่เล้าปุ๋ยยากระเซงเยอะเงินปุ๋ยกับแพงยากับแพง
1: นี่ค่าใช้จ่ายที่ปลูกข้าวโพดต้นทุนกะเม็ดพันพันหกสามถุงหมดไปสี่พันแปด
0: วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของพ่อได้คือการแสดงรายรับรายจ่ายที่เป็นจริงให้ชัดเจน
1: ค่ายาก็จุดไว้ทุกอย่างให้พ่อดูค่าเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าจ้างค่าฉีดยาเท่าไหร่สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วปีนึงเราทำสองคนแล้วก็มาหารกันได้คนละหมื่นกว่าบาทเงี้ยมันคุ้มไหมมันเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเหมือนพ่อก็อายุแก่ด้วยเนี่ย
4: สองกระสอบ200โล
3: ใจอ่อนกันนะรายจ่ายมันเยอะรายรับมันมีนิดเดียวมันคุ้ม
1: ถ้ามาสู้ทำปริมาณสักไร่สองไร่กับทำ30ไร่อ่ะมีค่าเท่ากันเลยแต่เรามีเวลาได้อยู่

0: ส่วนตัวมากกว่าตรงนั้นด้วยสุขภาพเราก็ดีด้วยไม่ไปยุ่งกับพวกยาฆ่าหญ้าก็2ปีที่เปลี่ยนใจพ่อไม่ให้ทำข้าวโพดเนี่ยมันคุ้มพอประมาณหมดปีขาดทุนที่ระยะกว่าปีหน้า
1: เมื่อแนวคิดของพ่อกับลูกคล้อยตามกันส่วนเก่าที่ทิ้งร้างจึงถูกกลับมาดูแลอีกครั้งให้กลายเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแบบที่คนในพื้นที่ไม่มีใครทำ
0: ดูงานหลายๆที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไปดูงานที่นี่จากปลูกตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องดูว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับจะปลูกอะไรเราต้องมาเนี้ยพอดีของส่วนเรามีประมาณ20ไร่ใช่ไหมก็ปรับเป็นพื้นที่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือจะมีป่าประมาณ7ไร่แบ่งเป็นไม้ผลนะครับประมาณ5ไร่อย่างเงี้ยปลูกผัก2ไร่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ปลูกข้าวช่วยกันทำกับพ่อก็ไม่ทำข้าวโพดแล้วก็มาทำสวนด้วยกัน

0: อนุสินเริ่มขยับขยายการปลูกผักสวนครัวหลายชนิดตามหัวไร่ปลายนาความตั้งใจของเขาต่อยอดมาจากการอยากลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
1: จากนั้นก็มาปรับพื้นที่ข้างบนตั้งใจเป็นผักอินทรีย์เลยเราไว้กินเองไงผักเราปลูกเองนี่คือปลอดภัยไงเราทำเองคือมันไม่มีสารเคมีไงก็จะปลูกผักทุกอย่างที่กินได้เราปลูกไว้เพื่อกินเองอยากลดรายจ่ายแต่ละวันเนี่ยเราไม่หวังขายถ้าเหลือกินแล้วก็ไปขายไงเราก็บอกชาวบ้านถ้าว่าเราปลูกเองเรากล้าการันตีได้เหมือนกะหล่ำปีเงี้ยบางคนเหมือนผมเอาไปขายเงี้ยแบบไม่สวยอ่ะแต่ขายหมดผมทำกับมือลูกค้าก็เชื่อลูกค้าก็ไปกินเคยกินแล้วก็ติดใจไง

ในแปลงแฟนนี้ก็เราจะหาวัสดุเหลือใช้พวกเนี่ยเปลือกข้าวโพดที่เขาสีข้าวโพดเขาไม่เอาแล้วไงเราก็เอามาปูเพราะว่าป้องกันหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเยอะผมมันเน่าก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

จะเป็นพวกแมลงวันทองพวกนี้ครับผมมันเดินดูแปลงก็มันก็มาดูว่าลูกไหนที่ว่าจะเก็บได้มันเพราะว่าฟักแฟงมันโตไวไงอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ลูกที่แก่เราจะทำเมล็ดพันธุ์นะครับผม

0: เมื่อเก็บผลผลิตไม่ทันพืชผักผลแก่จึงกลายเป็นต้นพันธุ์ที่อนุสินเริ่มมองเห็นคุณค่าจากที่เขามีอยู
1: ่พอดีเราครัวแล้วพอดีกินไม่ทันมันมีเมล็ดขึ้นมาแล้วเราก็เลยเก็บไว้แล้วปลูกต่อมันปลูกได้ไงแล้วก็ชาวบ้านรู้แล้วก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บโอ้มันขายได้นี่ว่าถุง20บาทถ้าเราทำเขาก็บอกต่อกันไปไงแล้วก็คำนวณดูแล้วว่ามันจะไปรอดกว่าพวกขายพวกผักสดอย่างเงี้ยมีรูปทางในใจละเราก็เลยจะหาพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านน่ะของน่านโดยตรงมาปลูก
0: ความตั้งใจเพียงแค่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขยับขยายจนเป็นผลสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ไม่เพียงแค่ใช้ในครัวเรือนเขายังมองว่าการเพาะเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้ในอนาคต

0: ผักสวนครัวอินทรีย์ขยับขยายตามพื้นที่ว่างของสวนมากขึ้นอนุสินแบ่งบางส่วนไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรุ่นต่อไป
1: ตอนนั้นก่อนเราไม่ได้ว่าจะทำเมล็ดพันธุ์ปลูกไว้เพื่อกินเองก่อนแล้วก็พอดีมันเยอะขึ้นไงเรากินไม่ทันเราก็เก็บไว้ปลูกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยผักกาดหนึ่งงานเนี่ยเราก็เก็บกินไปก็ขายไปด้วยจริงจังเราก็ไปว่าแถวบ้านเราอะเมล็ดพันธุ์ไหนสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็ไปที่อื่นแล้วก็แสวงหามาแล้วก็มาปลูกไว้คือ1เราได้รักพันธุกรรมพื้นบ้านของเราไม่ให้สูญพันธุ์2คือประหยัดต้นทุนเวลาเราจะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเขามา
2: รวมกันหมดเลยอย่างผักชีเนี้ยก็คือหวานทีนึงก็แปลงใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่รู้จักเนี้ยมันจะเป็นหญ้าแต่ที่จริงที่ไหนได้มันคือเมล็ดพันธุ์ที่สืบทอดกันไปอีกยาวๆได้เลยอะค่ะผักชีอันเนี้ยค่ะก็คือสามารถไปทําเป็นพริกแกงอะไรเงี้ยได้หมดเลยจะไม่เหมือนผักชีทั่วไปที่ขายท้องตลาดคือปลูกขึ้นนะแต่ไม่มีเมล็ดให้เราถ้าเป็นพันธุกรรมพื้นบ้านเนี่ยเราสามารถปลูกต่อเป็นปีๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของเขามาอีกละนิดเดียวเราก็สามารถหวานได้เยอะเป็นแปลงๆเป็นไร่ได้เลยอย่างผักชีเนี้ยเป็นพันธุ์พื้นบ้านถ้าเป็นเมล็ดอย่างนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นง่ายแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือแช่น้ำไว้คืนนึงพรุ่งนี้หวาน 3-4 วันก็ขึ้นละ
3: อีกหน่อยเนี่ยเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไม่มีใครทำแล้วครับผมเพราะว่าจะเป็นของบริษัทเป็นลูกผสมหมดเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้อีกหน่อยอ่ะมันจะตกไปของบริษัทต้องซื้อเขาตลอดต้องซื้อเขาทุกปีเงี้ยเราไม่ควรจะเก็บเองไงดี

0: ันนี้คือหัวพูนนี่มันแห้งขาต้นละเราแกะเลยมันแดดมันแห้งเลยอยู่แล้วพวกบวบพวกนี้ครับผมส่วนเตามันก็แห้งแล้วหัวยาวก็แห้งอยู่แล้วไม่ต้องตากแดดแต่พวกตากแดดเช่นมะละกอเงี้ยเหมือนฟักทองพันธุ์พื้นบ้านมันก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ทรงนี้มาตลอดเลยดูลูกที่สมบูรณ์สุดๆลูกแก่สุดๆเหมือนแก่จัดต้นตายถึงเรามาทำพันธุ์ได้มาผ่าใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อออกแล้วก็ไปล้างน้ำเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะลอยบนน้ำแล้วก็เอาออกแล้วก็ล้างแล้วก็ไปตากแดดตากแดดประมาณ1แดดครับผมแล้วก็มาผึ่งในร่มให้แห้งถ้าตากแดดหลายแดดนี่คือความร้อนจะมาให้ผมงอกมันไม่ค่อยออกครับทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะมากแล้วส่วนมากถ้าจะทำเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยน้อยมากแค่ในอำเภอเนี่ยไม่มีใครทำเลยนะมันพันธุ์มีน่าจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ทำอยู่ก็เหมือนพันธุ์งาช้างจากที่ในหมู่บ้านนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วดีผมก็ไปเจอที่ท่ามังผาก็มาปลูกที่นี่ก็ขยายไปให้เครือข่ายในหมู่บ้านก็ทุกคนก็ได้ปลูกกันครับผมก็เม็ดนึงก็ต้นนึงก็ขยายไปอีกเยอะเลยครับผม
1: การปลูกผักแบบอินทรีย์ถูกกระจายไปยังเพื่อนบ้านและนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการรวมกลุ่มแบ่งปันความคิดของกลุ่มผู้ปลูกผักเล็กๆในชุมชน
0: พี่หนุ่ยก็เป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาแต่เด็กด้วยกันก็มีสวนก็อยู่ใกล้กันพอดีผมทำตรงนี้เขาก็มาทำแต่ก่อนผมมีตลาดว่าปลูกอะไรตอนนั้นก็เหมือนฝากไปขายผมได้เพราะว่าผมทำเมล็ดพันธุ์เหมือนพี่หนุ่ยจะมีผักสดอะไรก็เอามาให้ผมได้ผมไปขายให้

0: ใช่ก็ช่วยกันไปครับผม
1: ก็ดีกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราคิดเองทั้งหมดเผื่อคนนู้นมีความคิดอะไรแล้วก็เรามีความคิดอะไรแล้วก็มาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ชาวบ้านเขากินกันเป็นปกติครับแต่ว่าเราจะเน้นปลูกหลากหลายอย่างเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ซื้อของเราอย่างเดียวเขาจะถามหาอย่างเอาผักบุ้งไปขายเนี่ยเขาก็จะถามถึงกะหล่ำปีบ้างถามถึงคะน้าบ้าง
0: ก็คุยพี่หนุ่ยว่าเดี๋ยวจะทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้ามีออเดอร์เยอะผมทำไม่ไหวก็หนุ่ยก็จะมาศึกษาว่าทำเมล็ดพันธุ์ทำยังไงขั้นตอนการทำยังไงกดจะทำร่วมกันละ
2: เกือบทุกๆเช้าที่ผลผลิตแบบอินทรีย์ของอนุสินและเพื่อนบ้านจะถูกรวบรวมนำไปขายที่ตลาดในชุมชน
0: ในสวนก็มีพวกฟักทองแล้วก็ผักกาดพวกคะน้าพวกผลไม้ที่อยู่ในสวนเราอะผมเหลือกินแล้วก็ไปขายไปวางแค่แป๊บเดียวหมดเลยหมดครับผมเพราะว่าเขาจะเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยแม่ค้าก็ไม่ได้เอาผักจากที่อื่นมาเราก็เอาผักจากสวนในกลุ่มเราไปขายในตลาดชุมชนอยากให้ชุมชนน่ะได้กินผักที่ปลอดสารก่อนไม่ต้องเอาผักข้างนอกมา
2: อีกตลาดที่อนุสินมองว่ามีความสำคัญไม่แพ้ตลาดในชุมชนคือการได้เข้ามาในงานทุกสัปดาห์แรกของเดือนที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีตลาดแห่งนี้ให้อะไรแก่เขามากกว่าตัวเงิน
3: แตงกวาญี่ปุ่นนะผมกะหล่ำสีม่วงปลอดสารนะผมตัวนี้จากน่านแล้วครับผม
0: ตลาดนี้เป็นตลาดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตลาดอย่างเดียวเราจะไปขายของอย่างเดียวตลาดนี้คือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันนะครับผมลูกค้าอยากรู้เรื่องอะไรเราไม่รู้เรื่องอะไรก็คุยกันไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันผมตรงนี้มันจะดีจุดเด่นคือตรงนี้ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าขายผักก็นั่งขายผักอย่างเดียววางเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยลูกค้าจะซื้อก็หยิบไปเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แต่ผักนี่ไปเสริมเพราะว่ามันเดินทางไกลไงผักนี่จะสู้พวกใกล้ๆไม่ได้
4: คุ้มไหมหรอคุ้มนะพี่มันอยู่ที่ใจอ่ะใจเราอยากไปแล้วมันก็มีความสุขขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกค้าเขาดีใจนะที่เขาได้ที่ของที่เขาสั่ง
3: รู้ได้ครับผมเล่นพันนะผม20บาททุกซองนะครับผม
0: ถุงละ20บาทก็ขายราคาเท่านี้ลูกค้าว่าน้องมันเยอะไปหรือเปล่านี
3: ่
0: บอกว่าพี่ไม่เป็นไรติดรูปภาพด้วยแล้วถ้ามีของจริงแล้วก็ของจริงไปให้ดูด้วยเนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะพี่เนี่ยเม็ดอย่างนี้ลูกอย่างนี้นะเนี่ยลูกค้าได้เห็นแล้วก็ตื่นเต้นอยากได้พี่ปลูกเนี่ยของเราคือพันธุ์กรรมพื้นบ้านพันธุ์แท้อยู่แล้วเราก็อยากให้คนเกษตรเหมือนเราเนี่ยได้ไปปลูกไปใช้ในสวนบ้างขยายพันธุ์ให้ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศด้วยครับผม
2: เมื่อมองให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตอนุสินจึงค้นพบว่าทางที่เขาได้เลือกนั้นมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่คือการรักษาเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาคำสัญญาที่ให้กับแผ่นดินในวันก่อนวันนี้อนุสินมีความสุขกับการได้ทำตามความฝันและมีชีวิตที่เขาได้เลือกอย่างเต็มที
0: ่มันน่าเศร้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคือว่าเหมือนบางคนนะมีที่เยอะอย่างเงี้ยมีที่นาที่อะไรอ่ะแต่ลูกอ่ะเรียนจบแล้วก็ไม่กลับมาบ้านเกิดอย่างเงี้ยสุดท้ายพ่อก็ไม่มีใครมาสืบสานต่อก็ต้องขายแล้วพ่อก็ไม่มีงานทำไงพ่อก็ต้องไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไปรับจ้างในที่ดินของเราที่เคยเป็นของเราอ่ะนี่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อยากให้คนที่เป็นลูกที่อยู่ทำงานต่างจังหวัดเงี้ยอยากให้กลับมาสืบสานบรรพบุรุษเหมือนตามรอยพ่อไว้

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารมงคลพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60 กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงคุณภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้นี่เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจอร์ไรเด็กแจ็คไรเดอร์อีกครั้งกับรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าการดีท็อกซ์ร่างกายในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายวิธีแต่ทราบกันไหมล่ะครับว่าบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาไอ้บางอย่างที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดีท็อกซ์อีกด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะพาไปรู้จักกับวิธีการดีท็อกซ์อีกทางเลือกหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจมากๆแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายที่เดอะวันแซนบาร์ครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชนทิชาชำนาญพิบูลครับถึงการดีท็อกซ์หรือการบำบัดด้วยสปาทรายว่ามีวิธีการและน่าสนใจขนาดไหนเลเจ้าสปาทรายภูเขาไฟของเราเนี่ยครับมันมีความพิเศษกว่าสปาชนิดอื่นยังไงบ้าง
1: ในทรายแต่ละ1เม็ดเนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายชนิดรวมกันมากพอมันรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายของเราเช่นมันจะทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น

0: มันจะช่วยเผาผลาญสลายไขมันในทันทีหลังจากที่ลงนะคะ มันจะช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอตัวเนี้ยค่ะมันจะไปลดพวกกรดแลคติกแล้วมันก็คือจะยืดเวลาให้เราปวดเมื่อยช้าลงอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเคยชอบติดการนวดมากคือไปนวดบ่อยมากนวดทุกวันแต่วันรุ่งขึ้นอ้าวปวดเมื่อยอีกละอันนี้ก็คือจะช่วยลดพวกกรดแลคติกที่เป็นปัญหาของการปวดเมื่อยเลยอะคือถ้าเกิดลงเป็นประจำเนี่ยไอตัวทรายมันจะไปช่วยดูดพวกแบคทีเรียตามผิวหนังเราอะค่ะหรือว่าพวกสารพิษตกค้างที่ตามอาหารที่เราทานไปอาหารเสริมก็ดีหรือยาก็ดีตัวนี้จะช่วยดีท็อกออกมาในรูปแบบของเหงื่อค่ะแล้วตอนที่ไปทำลงบ่ออะค่ะเราก็คือจะใช้ความร้อนใช่ไหมคะตรงนั้นอะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบเส้นเลือดเรามันกำลังมีการขยาย
1: นอกจากนี้ในส่วนของตัวทรายเองเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อมันมาจากหินภูเขาไฟเนี่ยมีการเอามาสกงสกัดอะไรยังไงฮะจนได้เป็นเม็ดเล็กเป็นทราย
0: ก็คือตอนแรกมันก็คือจะเป็นหินธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คือเราเอาสกัดเนี่ยก็คือใช้เครื่องสกัดมันก็จะได้เป็นเม็ดเล็กๆเท่าๆกันถูกเม็ดหลังจากที่ลูกค้าแช่เสร็จแล้วเราก็จะมีการสครับให้ด้วยเม็ดนั้นที่เราแช่ไปนั่นแหละค่ะใช่ตรงนั้นก็คือจะไม่เกิดการระคายเคืองเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆอะค่ะใช่สำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ทำได้เหมือนกัน
1: ยังไงฮะถ้าคนที่แพ้ง่ายแล้วเจอเอ้ยมันไม่เคยเจอนะเนี่ยทรายภูเขาไฟแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกแปลกๆแล้วอย่างเงี้ย
0: อ๋อก็คือเวลาลงไปแช่ใช่ไหมคะแล้วปกติเนี่ยที่ลูกค้าเคยสครับกันก็คือจะใช้เกลือสครับใช้พวกสารสังเคราะห์มาใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นธรรมชาติ 100%
1: โอ้โหตอนแรกก็คิดว่าการดีท็อกซ์ด้วยสปาทรายเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ตอนเด็กๆครับที่เราเนี่ยเอาทรายมาถมกันบนตัวของเราซะอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่คิดเลยละครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นการทำสปาทรายโดยใช้ทรายนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ใช่ทรายก่อสร้างทั่วไปครับทรายเนี่ยจะมีแร่ธาตุมากกว่า50ชนิดที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นช่วยบำบัดครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยทั้งยังช่วยในการเผาผลาญสลายไขมันในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยล่ะครับและนี่แหละครับก็คือแซนบาร์สของเราโอ้โหเจ้าแซนบาร์สนะหรือว่าเจ้าบ่อทรายของเราเนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือขนาดนี้ก็คือใช้สำหรับ1ท่านนะคะ
1: 1ท่านเท่านั้นเอง
0: ใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องลงไปกบในนี
1: ้เนี่ยใช่ไหมฮะที่บอกว่านี่คือทรายของเรา
0: ใช่อันนี้ทรายที่เราคุยกันตอนแรกว่ามันสกัดออกมาจากหินภูเขาไฟอะค่ะ
1: โอ้นะตอนแรกผมนึกว่าอ๋อมันจะเม็ดเล็กละเอียดเหมือนทรายอ๋อไม่ใช่มันก็จะมี texture ของมันหน่อย
0: ใช
1: ่แบบนี้เองเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างครับการที่เป็นเม็ดไซส์ประมาณนี้คร
0: ับอันนี้คือไซส์ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดละเพราะว่ามันจะไม่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเข้าตามหูตามจมูกอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ขนาดปกติหน่อยแต่ใช้สครับได้อยู
1: ่นั่นหมายความว่า1คนต่อ1อ่าง
0: ใช่ต้องก็คือเราจะมีเทอราปิสต์คอยอยู่กับลูกค้า1ท่านต่อเทราปิสต์1คนเลยตลอดทั้งเซสชั่นการทำอ่ะ
1: ครับผมและเหงื่อที่ออกเนี่ยเวลาลงไปแล้วมันจะทั่งทูออกมาขนาดไหน
0: แล้วแต่คนนะคะบางคนก็เหงื่อออกเยอะบางคนก็เหงื่อออกน้อยแต่อันนี้ก็คือมันไม่ได้หมายความว่าเหงื่อออกเยอะหรือออกน้อยมันจะดีกว่ากันมันก็คือแค่เป็นกลไกของธรรมชาติในการที่เราจะเหมือนเหงื่อออกมามากขึ้นเราจะได้ทนความร้อนได้มากขึ้นอันนี้คือถ้าเกิดคนบางคนบอกฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันไม่ออกเลยหรือฉันมาแล้วทำไมเหงื่อฉันออกเยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
1: แต่ผมจับไปตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นร้อนเลยครับนี่มันอุณหภูมิห้องปกติธรรมดาเลยคร
0: ับใช่ค่ะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปิดน้ำร้อนลงไปก่อนเพื่อเป็นการวอร์มทรายก็คือถ้าเกิดทรายมันอยู่อย่างเงี้ยต่อให้ลงไปก็ไม่ได้แร่ธาตุอะไรอยู่ดีก็คือแร่ธาตุพวกนี้ค่ะมันก็คือจะออกมาต่อเมื่อมันโดนความร้อน
1: น้ำร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็คือมันจะมีเครื่องทำน้ำร้อนอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าทรายตัวนี้ค่ะมันจะสามารถอมความร้อนได้ด้วยได้นานถึง20นาทีเลย
1: แบบนี้นี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทรายจากหินภูเขาไฟแท้ 100% เลยค่ะ
1: ครับผมมีข้อจำกัดไหมครับสำหรับคนที่จะใช้บริการ
0: ค่ะสำหรับคนที่จะใช้บริการไม่ได้นะคะจะเป็นคนที่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานผู้ป่วยที่เป็นโรค ทางผิวหนังเรื้อรังอันเนี้ยมันจะใช้ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ค่ะแล้วก็สตรีมีครรภ์แล้วก็หรือว่าผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่อันเนี้ยจะลงไม่ได้

0: สำหรับคนที่กลัวว่าเฮ้ยมันจะร้อนไปหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิที่เราลงเนี่ยมันประมาณตั้ง50กว่าองศาใช่ไหมคะ
1: ไอ้ยา
0: จะบอกว่าคืออุณหภูมิที่เราลงไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจะเหมือนกับที่เราไปซาวน่าหรือว่าออนเซ็นก็คือจะระดับนั้น มันเป็นอุณหภูมิที่เราเทสมาแล้วว่าอันเนี้ยปลอดภัยสำหรับทุกคน การลงไปแช่ครั้งหนึ่งเนี่ยต่อท่านก็จะอยู่ที่15นาที
1: แค่
0: 15ใช่เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้คือถ้าบางคนเสียเหงื่อเยอะไปมันก็จะไม่ดีอะค่ะใช่ก็คือต่อการ
1: ใ
0: ช้
1: ทั้งครั้งในระหว่างนั้นจะต้องแบบการดื่มน้ำมีการจิบน้ำอะไรเรื่อยๆ
0: ค่ะก็คือก่อนลงแล้วก็หลังลงเราจะมีน้ำบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะคะ
2: พอฟังแบบนี้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าแจ็คไรเดอร์ขั้นเนื้อขั้นตัวครับอยากจะทดลองทำสปาไซดูบ้างเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมต้องออกไปทำงานหลากหลายสถานที่ครับต้องพบเจอกับมลพิษต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดสารพิษจากทั้งภายนอกและภายในร่างกายสะสมเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันจากการสูดลมหายใจเข้าไปจากการกินหรือแม้แต่จากการสัมผัสครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองดีท็อกซ์ด้วยสปาไซด์ซะหน่อยนะครับ

0: แล้วแบบนี้ครับสำหรับใครที่จะมาบำบัดด้วยทรายแบบนี
1: ้ขั้นตอนวิธีการการจนก่อนจะลงบ่อออกไปถึงปั๊บผมเหมือนสปาเลยไหมผมอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วโดดเลยใช่ไหม
2: ของเราจะแตกต่างนิดนึงอะค่ะก็คือก่อนลงเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าวัดความดันก่อนเพราะว่าคนที่มีความดันสูงมากเกินไปเนี่ยไม่สามารถลงได้เพราะว่าพอเวลาลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงความดันก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นอีก
1: ครับผม
2: พอวัดความดันเสร็จก็คือไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก็คือเราจะมีเสื้อผ้าสำหรับลงบ่อทรายโดยเฉพาะอะค่ะให้เปลี่ยนก่อน
1: ถ้าเกิดความดันสูงก็ไม่อนุญาตให้ลง
2: ใช่
1: มีไหมพวกแบบไขมันสูงอย่างผม
2: ไขมันสูงลงได้ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือจะช่วยเผาผลาญไขมันด้วยคือถ้าทำเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่ไปพบแพทย์หาหมออยู่แล้วตัวไขมันอยู่แล้วเนี่ยคือจะรู้เลยว่ามันลดลง
1: เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะครับ
2: คือมันก็คือจะคล้ายๆกับการออกกำลังกายในเรื่องของเรทหัวใจอะค่ะคือคนที่ลงไปแช่เนี่ยก็คือพอลงไปแช่สักพักนึงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบหัวใจเต้นแรงเหมือนมันมีการออกกำลังกายก็คือเรทมันจะบีดเร็วขึ้นนะคะก็คือพอสมมติลงไปแช่อีกแป๊บนึงเนี่ยก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนเราออกกำลังกาย
1: ก็ได้พวกเรื่องแบบหัวใจเรื่องของเลือดลมอย่างที่บอก
2: ใช่มันก็คือจะช่วยเผาผลาญ

0: สบายสบายมากๆเลยแล้วครับแรกๆแจ็คไรเดอร์ก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าจะร้อนไปหรือเปล่าแต่พอได้ลองไปนอนดูเท่านั้นแหละครับบอกได้เลยว่าสบายสบายนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ต้องการจะดีท็อกซ์สารพิษไม่ว่าจะจากทั้งภายนอกและก็ภายในร่างกายครับหรือใครที่มีอาการปวดเมื่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเองเนี่ยก็สามารถจะมาลองใช้วิธีสปาไซด์ของที่นี่กันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเรื่องดีท็อกซ์ของร่างกายวันนี้แจ็คไรเดอร์ขอแนะนำครับแอปเปิ้ลเขียว
1: แอปเปิ้ลเป็นผลไม้เมืองหนาวมีแหล่งกำเนิดมาจากทั้งฝั่งเอเชียและฝั่งยุโรปโดยมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อในจะเป็นสีขาวหรือขาวนวลซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมของโลกคุณค่าทางอาหารต่อแอปเปิ้ลเขียว100กรัมมีปริมาณพลังงาน58กิโลแคลอรี่น้ำ 85.46 กรัมน้ำตาล 9.59 กรัมไฟเบอร์ 2.8 กรัมโพแทสเซียม120กรัมรวมไปถึงมีวิตามินและเกลือแร่ที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่สามารถช่วยในการลดน้ำหนักที่จะทำหน้าที่เผาผลาญสารอาหารช่วยทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้กรดผลไม้ที่อยู่ในแอปเปิลเขียวก็ยังสามารถช่วยควบคุมและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนแห่งความอยากอาหารได้ดีอีกด้วยล่ะครับ

0: เปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแม่แต่ถ้าพูดถึงแอปเปิ้ลที่ทานจริงๆนะฮะสกุลดีมากเลยช่วยดีท็อกซ์นะฮะร่างกายของเราเอาสารพิษออกจากร่างกายซึ่งจากแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยก็จะรวมไปด้วยโพแทสเซียมอีลาสตินคอลลาเจนมากกว่าแอปเปิ้ลสีอื่นจริงๆแอปเปิ้ลเนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกัน
1: มีสีอะไรบ้างคะ
0: มีแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเหลืองแล้วก็แอปเปิ้ลชมพูมันตั้งอยู่ตรงหน้าเราแล้วเนี่ยมันแอปเปิ้ลมันเอามาทำอะไรยากนะเพราะว่ามันเปรียบมากสลัดแล้วก็กินสดยาก
1: ค่ะจริงๆแล้วมันเอามาทำขนมได
0: ้อ๋อพายแอปเปิ้ล
1: ใช่ไ
0: พายแอปเปิ้ลที่แปลว่าสับปะรดนะ
1: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นมันสับปะรด
0: พาย
1: พาย
0: ใช้แอปเปิ้ลทำแต่จะให้มาทำเป็นขนมขนมไม่เอานะเคยเห็นแล้วว
1: ันนี้เราจะทำเป็นของว่างแบบเฮลตี้กันเลย
0: ดีต่อสุขภาพ
1: ใช่แล้วชื่อเมนูวันนี้คือ low raspberry apple เขียวเลมอนซอส
2: ส่วนผสมในการทำ low raspberry apple เขียวเลมอนซอสแป้ง low raspberry green oak red oak เต้าหู้น้ำมันพืชแครอทแอปเปิ้ลเขียวมะเขือเทศราชินีเกลือน้ำผึ้งงาขาวเลมอนน้ำมะกอก
0: บอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะครับกว่าเราจะได้มาเนี่ยยากมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำนะฮะแต่ว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินเพียบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามแบบของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะแป้งเป็นแป้งเป็นอย่างนี้สีนี้
1: แต่ว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะคะก็ใช้แป้งโลสีขาวปกติได้ค่ะ
0: เอาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับผม
1: ค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันเพื่อที่จะทอดเต้าหู้ขาวนะคะ
0: ได้เดี๋ยวผมช่วยตั้งกระทะให้ครับตอนนี้นะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วทำไงต่อครับผม
1: แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไป
0: เต้าหู้ลงไปวันนี้ดูส่วนผสมแล้วอ่ะคุณผู้ชมใครที่ท

0: เต็มจริงวันนี้เรามีเคล็ดลับการเก็บเต้าหู้เป็นเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้ก้อนที่เราซื้อมาค่ะก็คือวิธีการที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะเอาน้ำออกแล้วนำไปนึ่งแล้วผึ่งให้แห้งค่ะเราค่อยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5วัน 3-5 วันได้
1: จากปกติ
0: จากปกติวันเดียวมันก็เสียแล้วพอเราทอดเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นแล้วมาหั่นตัวแอปเปิลเขียวกันดีกว่า
1: ได้เลยครับจัดเลย
0: แล้วก็จะหั่นแอปเปิลเป็นแท่งนะคะ

ันนี้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ปอกแครอทนะคะแล้วก็หั่นเป็นแท่งนะคะ

0: ล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เราก็หั่นเป็นแท่งเหมือนเดิมนะคะ

0: เราหั่นเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนของแป้งโรนะคะแป้งโรสไลเบอรี่ของเราอันนี้แผ่นใหญ่ไปนะคะเราจะเอากรรไกรมาตัดครึ่งต่อมาเราหั่นส่วนผสมของตัวที่เราจะโรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำสลัดกันค่ะ
1: ต้องทำน้ำสลัดก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทำเลมอนซอสกันดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
1: เริ่มจาก
0: การนำน้ำมันมะกอกค่ะ
1: น้ำมันมะกอกครับผม
0: ใส่แหนมผสมค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำสลัดแบบน้ำใสนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไป
1: ใส่น้ำผึ้งลงไป
0: ตามด้วยตัวน้ำเลมอนค่ะ

0: พอเราบีบน้ำเลมอนลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะโรยงาขาวคั่วลงไปคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราจะตัดรสด้วยเกลือสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราตีส่วนผสมของตัวน้ำสลัดของเราทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนตอนนี้เราก็ได้ตัวเลมอนซอสของเราแล้วเราก็จะมาเริ่มตัวแป้งไรสเบอร์รี่นำมาม้วนเป็นสลัด
1: ต่อไป
0: แช่น้ำได้เลย
1: แผ่นไรสเบอร์รี่นะครับซึ่งมีความอ่อนนุ่มและพร้อมที่จะห่อส่งไป
0: แล้วเราก็จะเริ่มจากการนำตัวกรีนโอค่ะแอปเปิ้ลเขียวค่ะวันนี้เราเน้นแอปเปิ้ลนะคะเราจะใส่2ชิ้นเลยแล้วก็มะเขือเทศค่ะ
1: งาม
0: ได้แล้วค่ะ1แท่ง
1: เชฟครับช่วยหลบหน่อยครับผม
0: ได้ค่ะ
1: หลบศาสตราจารย์นิดนึงครับ

0: แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เมนูของเราน่ารับประทานแล้วก็ดูเฮลตี้มากๆนะครับสำหรับใครที่นะฮะทานมังสวิรัติผมว่าอันนี้เหมาะมาก
1: ทานได
0: ้นะฮะกับเมนูของเราที่มีชื่อว่า
1: โลไรซ์เบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสค่ะ
0: โอ้โหวิธีการง่ายครับแต่ถ้าใครไม่ทันดูอีกครั้งนึงไปเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำโลไรซ์เบอร์รี่แอปเปิ้ลเขียวเลมอนซอสตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปรอจนร้อนใส่เต้าหู้หั่นลงไปทอดจนเป็นสีเหลืองทองน่า

0: รับประทานแล้วพักไว้นำแอปเปิลเขียวแครอทและเต้าหู้มาหั่นเป็นแท่งผ่าครึ่งผลมะเขือเทศราชินีพร้อมตัดแบ่งแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่เป็น2 ส่วนต่อมาให้ทำเลมอนซอสโดยนำน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งน้ำเลมอนและงาขาวคั่วใส่รวมกันจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นก็เริ่มม้วนโรไรซ์เบอร์รี่โดยนำแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่ไปแช่น้ำ 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทเต้าหู้ทอดแอปเปิลเขียวและมะเขือเทศราชินีมาจัดวางบนแผ่นโรไรซ์เบอร์รี่ตามใจชอบวิธีการม้วนใช้แป้งคลุมไส้ปิดท้ายกดลงเบาๆม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นน่ารับประทาน
1: นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเมนูทำง่ายๆสบายๆทำกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายรวมถึงคุณลูกคุณหลานนะครับมาร่วมกันทำได้แล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ติดตามดีกว่า Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นครับนำเสนอเรื่องราวของสมุนไพรที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะครับส่วนคราวหน้าสมุนไพรใกล้ๆตัวของคุณนั้นจะเป็นสมุนไพรใดและจะมีสรรพคุณทางยาอะไรติดตามได้ทาง Herbs Theria สมุนไพรเข้าเส้นทางช่อง True Blue ปัญญาวันนี้เชฟวีกับแจ็ครายเดอร์หมดเวลาแล้วล่ะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา

0: ชาวบ้านบ่ฮือสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทําได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทําได้คู่อย่างแบบว่าเฮ็ดอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
1: า
0: ะ
1: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
3: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
4: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

ถนนแห่งประสบการณ์เส้นนี้ยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดหลังจากได้เดินทางขับรถตะลุยฝั่งตะวันตกของอเมริกามาส่วนหนึ่งได้เห็นความแตกต่างของภูมิประเทศในแต่ละรัฐซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายตอนนี้เจ้าสี่ล้อคันเดิมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนใหม่บนทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแอริโซนา

0: วินาสันตโลกันเกือบทุกเต็น
1: เก็บหมดแล้วมั้งเนี่ยขับเข้ามาในถนนออฟโรดแล้วนะคะเข้ามาสู่ทะเลทรายนี่เรากำลังอยู่บนทะเลทรายเลยนะขับเข้ามาเพื่อตามหาถ้ำ
2: Our signature plant for the desert is called the saguaro
1: คาดว่าอริโซนาตอนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่รวบรวมความสุดแบบสองขั้วเลยคือเราจะได้เห็นทั้งต้นกระบองเพชรใหญ่ยักษ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล้อมรอบตัวเราหรือสิ่งที่เล็กมากๆแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆอย่างนกฮัมมิงเบิร์ด
3: Well, I mean, I think hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal, so they evolved and are found natively only in the Americas.

0: ราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยอ่ะที่เนี่ยเป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงและครั้งนี้เราได้ทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเกือบสูญพันธุ์มาแล้วBlacktail Prairie Dog เป็นสายพันธุ์ย่อยของ Prairie Dog จุดเด่นคือมีหางสีดำความจริง Prairie Dog เป็นสัตว์ฟันแท้ในวงเดียวกับกระรอกแต่ที่ได้ชื่อว่า Dog เพราะเสียงร้องของมันคล้ายกับเสียงเห่าของน้องหมาส่วนคำว่าแพรี่มาจากถิ่นกำเนิดซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าแพรี่ในอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมโดยมีการสื่อสารระหว่างกันทั้งแบบส่งเสียงและแสดงท่าทางก่อนหน้านี้ในยุคนึงพวกมันถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชทำให้ถูกไล่ล่าจนแทบไม่เหลือเลย
2: Black-tailed prairie dogs used to be found all throughout Arizona, but now they've been what's called extirpated, so pests to a lot of people with farmlands, and they don't want to have them on their property, so they don't actually live in most of Arizona anymore.
1: จากสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินไปต่อที่สายพันธุ์นกที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในรัฐแอริโซนามีนกฮัมมิงเบิร์ดหลากหลายสายพันธุ์เช่นพันแอนนาพันคอสตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพันบรอดบิลและพันรูฟัสซึ่งพันนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการอพยพที่ยาวไกลราว 4,800 กิโลเมตรตั้งแต่แคนาดายาวลงมาถึงเม็กซิโกพวกมันจะอพยพมาที่แอริโซนา2ครั้งต่อปีคือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
3: This is a replica of how they live, but they are primarily insectivorous, so they eat insects. So they would need a habitat where there's plenty of insects, and then also they need the flowering plants as well, because they do need the nectar for immediate energy as well. So they need a mix of both. So they need a habitat that had both. A lot of people think they don't eat anything except sugar water.
1: Sugar waterถ้าฟังโดยไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้บังเอิญเราเคยได้เจอมันห้อยอยู่แถวชายป่ามาแล้ว
0: ที่แพทมีโอกาสได้เห็นฮัมมิงเบิร์ดเยอะขนาดนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณขวดใบนี้และเพื่อนๆอีก 3-4 ขวดคือในขวดนี้บรรจุน้ำหวานน้ำผสมน้ำตาลแล้วก็มีเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาหารของนกนกเขาก็เลยมาตอมมากินเหมือนอารมณ์บ้านนกของเมืองไทยอ่ะก็เอาอาหารมาวางไว้แล้วก็นกก็มากินตามธรรมชาตินกพวกนี้เป็นนกธรรมชาติหมดเลยไม่ได้เลี้ยงข้างหลังเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยตามต้นไม้เขา

0: จะสร้างรังสร้างอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้คือเราก็แค่เอาอาหารมาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เห็นนกฮัมมิงเบิร์ดธรรมชาติซึ่งเยอะมากอุ้ยมาพอดีเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวบินไปแล้วโอ้เสียใจอ่ะนึกว่าแหมจะได้พูดกับนกฮัมมิงเบิร์ดใกล้ๆซะหน่อยนี่ถือว่าเห็นใกล้มากเลยนะเพราะว่าอุ้ยนี่บินตัดผ่านหน้าโอ้ยตื่นเต้นวันนี้เห็นใกล้และเห็นเยอะที่สุดด้วยตั้งแต่แพทเคยเห็นมานกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยเป็นนกประเภทนึงที่สามารถเห็นได้ยากมากเพราะว่าปัจจัยแรกเขาตัวเล็กและปัจจัยที่2ก็คือเขาบินเร็วมากปึ๊บๆๆๆเราจะได้ยินเสียงเหมือนแมลงวันมากกว่านกอ่ะคือเขาบินถี่มากทําให้เขาได้ชื่อนี้มาคือชื่อฮัมมิงเบิร์ดมาจากเสียงของการกระพือปีกแบบเหมือนเสียงฮัมเพลงอะไรแบบเนี้ย
1: เสียงนี้เกิดจากการกระพือปีกด้วยความถี่ที่สูงมากอัตราเร็วอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ตั้งแต่ประมาณ12ครั้งต่อวินาทีในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสายพันธุ์ขนาดที่เล็กที่สุดซึ่งจะสามารถบินเร็วได้ถึง80ครั้งต่อวินาที
0: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกถิ่นที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกันเหนือนี่แหละเราก็จะเห็นเขาได้จริงๆเห็นได้ในพื้นที่กว้างมากแต่ว่าที่แพทบอกว่าไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะว่าในแต่ละที่ที่เขาไปอ่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของฤดูกาลด้วย
2: We do have as I said a big variety of hummingbird species here so we'll definitely be up in the you know the top few statesBut other states like California has many and then equally I think New Mexico and Texas and then even up in Colorado there's plenty up there as well and then in the winter they'll come further south where it's warmer
0: Hummingbird เป็นนกที่ใช้พลังงานสูงอย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้แรงในการกระพือปีกเยอะไง12ครั้งต่อวินาทีคิดดูว่าชั่วโมงนึงอ่ะเขาต้องบินกี่ครั้งอ่ะเขาเลยมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงแล้วเห็นบินกันว่อนในช่วงกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็จะเหมือนเข้าโหมดจำศีลน่ะเพื่อเข้าเซฟโหมดเซฟพลังงานของตัวเองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยฮัมมิงเบิร์ดก็เลยชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่หนาวมากเพราะว่ายิ่งหนาวเนี่ยยิ่งต้องใช้เมตาบอลิซึมสูงเขาก็เลยอพยพมาอยู่ในที่ที่อุ่นๆหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้ในฤดูร้อนก็จะมาอยู่แถวๆยูทาห์อาริโซนา
2: We have a lot of small trees here in Arizona so they hang out they nest in that sort of habitat just the small trees and shrubbery so they definitely need the trees and shrubsto make their nests and to live. They are very territorial and they do tend to stake out individual spots. So for example, there's one that's been hanging out, has staked out this little tree here and he won't let anyone else come near him. They're very aggressive and territorial.
1: ปกติแล้วนกป่าจะต้องการอาณาเขตที่ดีที่สุดในการหาอาหารผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกโดยภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับตัวเมียซึ่งต้องทำงานแทบทุกอย่างพวกมันใช้เวลา1สัปดาห์ในการสร้างรังเพื่อวางไข่ไข่ของพวกมันมีขนาดเล็กมากยาวแค่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรโดยปกติจะวางแค่2ฟองและไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวเมื่อผ่านไป2สัปดาห์และหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ลูกนกจะโตจนมีขนาดเกือบเท่าตัวเต็มวัยและค่อยๆเริ่มบินออกจากรังได้แต่ในระยะนั้นแม่นกจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้รังอีกเป็นเดือนเพื่อป้อนอาหารให้ลูกนกอีกสักระยะหนึ่งนั่นหมายความว่านกสามแม่ลูกจะต้องอัดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ในรังเล็กจิ๋วแน่นอนว่ารังของมันรับไม่ไหวส่วนมากจึงพังทลายลงมาทำให้ต้องไปสร้างรังแห่งใหม่ซึ่งอาจจะใช้วัสดุจากรังเดิมโดยมีส่วนประกอบที่ใช้หลักๆก็คือ
2: Actually the primary material they use for their nests is spider webs because spider webbing is very strong and flexible and then they addanimal hair to that and then they may also decorate the outside of the nest with small twigs and leaves
1: พืชมีความสําคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้ว กระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริ

0: กาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: มีกระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactusBut virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water, and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object. It's called a boot. And how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro, you can see the outside holes. The Gila woodpeckerAnd the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus. And this is inside of the saguaro. So what this does.Is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice, snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker, to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนูรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโรหลังจากเต็มอิ่มกับการลงไปเดินท่ามกลางป่าซาวาโรเราก็กลับขึ้นรถมาความจริงแล้วการเก็บกระบองเพชรในอุทยานเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่คุณตะก้องของเราก็ได้ของฝากติดตัวมาแบบไม่ได้ตั้งใจสถานีต่อไปจากตอนใต้ของรัฐแอริโซนาขับข้ามเขตแดนไปยังตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าสู่เขตทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทะเลทรายโคโลราโดซึ่งที่จริงแล้วยังถือเป็นเขตย่อยส่วนหนึ่งของทะเลทรายโซโนรัน
4: พัดแรงมากดูดิแรงจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเขตไฮวินดี้ลมพัดแรงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจากไฮเวย์เราขับมาที่ถนนรองก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจอดเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ามีกังหันเยอะมากแล้วแพนไม่เคยเห็นกังหันที่พัดแรงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันพัดติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาแล้วมันมีจำนวนแบบเยอะมากเลยเพราะว่าก็เป็นโลเคชันที่เจ๋งดีรอบล้อมไปด้วยหุบเขามันคือเหมือนผืนป่าเป็นผืนทะเลทรายอ่ะแล้วมีต้นไม้ขึ้นอย่างต้นเนี้ยแพทจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขนาดนั้นเรียกมันต้นหนวดปลาหมึกตอนนี้เราอยู่ใกล้กับพรมแดนเม็กซิโกและคือขับมาแบบระยะยาวไกลมากเราก็จะได้เห็นภูมิประเทศที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทรายจริงตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโตอยู่แล้วก็ที่เรากำลังจะไปเนี่ยจะเป็นทะเลทรายแบบเอ็กซ์ตรีมมากเราจะต้องขับรถเข้าไปแบบ4 wheel drive ไม่มีป้ายดูแบบมันมากอ่ะยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะเอาไปลุ้นกัน

ขับเข้ามาในถนนออฟโรดนะคะออฟออกมาจากโรดหลักเข้ามาสู่ถนนกลางทะเลทรายตอนนี้นี่เราอยู่ใจกลางทะเลทรายเลยนะเนี่ยตึงๆต้องใช้รถ 4-wheel drive เท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดรถธรรมดาเข้ามาแพทย์ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ก็สภาพก็คงจะย่ำแย่นิดนึงเพราะว่ามันก็ลุกลังเลยแหละข้างๆบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายล้วนๆมีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะเข้ามาหาเนี่ยก็คือถ้ำเป็นถ้ำกลางทะเลทรายเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะตึงๆกันต่อไป

หลงทางจนได้คิดว่าจะไม่หลงแล้วนะเพราะว่าที่เนี่ยมีปักไว้ใน Google Map แต่ด้วยความที่มันเป็นทางที่ไม่มีป้ายไม่มีเลนไม่มีขอบถนนน่ะเราก็ขับมั่วซั่วมาไงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยดูดิคือเราออกมาอยู่ตรงเวิ้งตรงกลางตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้แล้วว่าไปยังไงต่อก็พยายามที่จะขับให้ลูกศรมันกลับเข้าสู่เส้นทางหลักก็เริ่มไม่สนุกเท่าไหร่แล้วเพราะไม่อยากมาหลงในนี้นะแล้วทางข้างในเนี่ยตะกี้แอบขับเข้าไปนิดนึงคือมันตึ้งๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวรถเราจะพังซะก่อนแล้วก็เลยย้อนกลับมาทางเก่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งต้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่เส้นทางหลักใหม่เราไปหาเส้นทางที่มันมีกิจลักษณะชัดเจนแบบว่าเป็นทางที่ไม่มีหินเยอะซะจนเกินไปดีกว่าอะไรเงี้ย

เคเราเริ่มใกล้เข้าเส้นทางหลักของเราแล้วมานี่เราไปได้แค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเอาต่อค่ะ

คลื่นลมสงบเอ้ายังเมื่อกี้ตึงตึงตึงตึงจนแบบโอ้ยร่างสั่นสะเทือนไปหมดจะอวดว่าเราสามารถที่จะนี่หักศอกนี้เลยเห็นป่ะนี่ไงอาโลโยใช่ไหมใช่อาโลโยทาเปียโดป้ายนี่เป็นป้ายแรกที่เราได้เจอให้ตายเหอะไม่เคยเจอรูทขนาดนี้ที่ไม่มีป้ายอะไรเลยอะนอกจากทะเลทรายอะนี่ป้ายแรกแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกคิดดูดิคือถ้าเราไม่มี Google อันเนี้ยเห็นป่ะใน Google มันก็นำเลยว่ามันเป็นโค้งหักศอกซ้ายตรงเนี้ยถ้าไม่มีแล้วจะมาถูกได้ยังไงเพราะว่าถูกที่เหมือนกันไปหมดเลยแค่นั่นแหละส่งจะมาบอกว่าเข้าเส้นทางได้แล้วดีใจมากไม่หลงแล้วและจากนี้ไปก็จะเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นนี่เราก็ขับเลื้อยเป็นงูเข้ามาเป็นการผจญภัยกลางทะเลทรายอย่างแท้จริงแต่อันนี้ก็แค่บอกๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปถึงเคฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าให้ผจญภัยอีกเยอะ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย

0: อยู่ที่เตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลโอนศรีต้นชัยของเราจะมีควบคุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับ

0: ี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงก็ต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะแรกเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเค

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทําปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะแต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่ห่วงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับ

0: มือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกันแน่และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผมเป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมไปเลย
2: รวมไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้งานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอดอยู
0: ่นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ทีมงาน
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใช่ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอด

0: ตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
1: จริง
0: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
0: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
3: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
0: ปกติ
3: จริงเหรอ
0: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
3: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่
3: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
3: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
3: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
3: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
3: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
3: ึ้
5: น
3: นะแถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
3: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
3: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
6: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
7: oh, no.
6: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
7: ว้าว
6: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้อาจลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับ ลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

Ooh.

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนขนาดนี้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: น่
0: ะฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณต้องเตอากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป

0: อนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
1: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
0: ใช่
1: ขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสําหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต้
0: เ
1: ขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับอ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสาว
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณโอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้มันทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: อ่ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเบื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วคร
0: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: โอเคอันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
0: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้นผ
0: ิ
1: ว
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่รองเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว่าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่วิ่งเป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นที่เราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: ก็นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเอง

0: แต่มันมีความโปร่งอยู่
1: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะก็ทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกบูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค่ะ
1: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
0: อ
1: ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได
1: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
1: มันก็ได้เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
2: ะฮะ
1: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
1: ู
0: ด้วยนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
0: เลือกได้
1: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้ใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
0: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
1: ทาง่าย
0: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
1: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
0: จะบอก3ท่าน
1: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
0: ่
1: น
0: ี่
1: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดี
3: คร
4: ับ อุ
1: ปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
0: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
1: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
0: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
1: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
1: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
0: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
1: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
3: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
1: ่กงแหละ
0: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
1: กงแหละ
0: เป็นกรงที่ใหญ่หน่อย
1: ให
0: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
1: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80 × 80อยู่กันแบบสบายเลย
1: 80 × 80เลย
3: ใช่
1: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
1: เดียวที่บอก80 × 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
1: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83 × 24 2 m 40 × 80
3: ถูกต้องครับ
1: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
1: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
0: อยู่ห้องแถวกันเน
1: า
0: ะ
1: เอาวงหมา
0: เขามีสัตว์เหรอคะเนี่ย
3: สามตัวเลย
1: สามตัวก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
0: รวมกัน
1: บ้านแถว
3: ใช
1: ่แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1 นิ้ว 2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
1: ออ
3: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
1: ดัง
3: น
1: ั้
3: น
1: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
1: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
1: โอ้ไม้แผ่นนี้นะ
3: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะ

0: ประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
1: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
1: ใช่คร
0: ับนะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
1: ถูกต้องครับ
0: นะ
1: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: เออซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
1: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
1: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
1: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: เออคือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
1: ถูกต้อง
2: มันก็จะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
2: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
1: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
1: ใช่
2: ใช
0: ่ดีมันไม่เพี้ยน
1: ครับ
0: เออโอเคตั้งจิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
1: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
1: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
1: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
1: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเลยเข้าไปให้มันชน
1: ใช่
2: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเลยเข้าไปชนตัดขึ้นออกแค่นี
1: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
1: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
1: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ตะแกรงธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่ไ
0: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
1: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
1: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
0: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
1: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแผนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80 คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับ

0: ความสูง1เมตร
1: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
0: กำลังให้โดดสบาย
1: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
1: สังเกตว่าติดล้อด้วย
0: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
0: ยกไม่ได้แน
1: ่
0: ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
1: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่เลื่อนก็แย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
0: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
1: โอ้โหล้อละ150โลนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีตัวล็อกสำหรับถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
0: ใช่ครับ
1: ได้อยู่แล้วฟิกซ์ปลอดภัย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
0: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
1: ่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะ
0: ครับ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
0: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
1: ปูพื้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
0: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
1: เอาถูกต้อง
0: ด้านหลังด้าน
1: หลังด้านหลัง
0: ของ
2: เราด้านหน้าของเรา
1: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
0: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
1: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียว
0: ใช่ครับ
1: บอกไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
0: ครับผม

0: าละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาไม่ได้ติดได้ไ
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: สองเซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
3: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
4: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
3: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
5: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
6: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
3: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่ง

0: เราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
2: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพระสดานทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะไอ้แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงบ่าเคียงไหล่มีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมพลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันสุดท้ายนั้นหญิงลีย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมาสะสมขุมพลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: อ๋อจุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงปลากัดนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคฟองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: ว้าศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร
1: ่ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่เราก็เฮ้ยดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเอ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีอีกหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีอีกหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ก็มั่งใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ๆ
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มประกาศมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ประกาศจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จมั้ยไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ล
0: องๆนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต
1: ่อแล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้อ่ะขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกยังไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยตอนแรกเองเนี่ยก็ขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี้มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวว้าวว้าวว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรามีคุณภาพอะไร
0: อ๋อเขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ต อ๋อเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศ
0: เ
1: ขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดองดูตะเกียบดูสีดูเก
0: ล็ด
1: ดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า
1: ชนะค่ะได้ที่1แล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็คือเอาที่1ของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีนึง
0: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
1: ใช่ค่ะ Best in Show
0: อ๋อก็คือได้ที่1ในปัตตภีตอนนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ

0: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
0: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปลาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
1: ใช่
0: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได
1: ้ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
0: โอ้โหเดี๋ยวมาแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยเลยหนุ่มก้อยยังไง
1: เราก็เลยแบบทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
0: จ้ะ
1: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
0: ลองดู
1: ใช
0: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตไหม
1: เติบโตค
0: ่
1: ะ
0: เติบโตมาก
1: มีคนดูมากขึ้น
0: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
1: ได้ค่ะ
2: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงปลากัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าละแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงปลากัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงปลากัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับ
0: ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
1: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลยวันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
1: หลักแสนค่ะ
0: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยน่าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูปลากัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: ือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาโดยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆโอ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบของฉันที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปลากัดจีน
1: ปลากัดจีน
2: คือปลากัดเนี่ยเขาจะ

0: มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
1: ดูจากหางยังไง
0: หางเขาก็จะเป็นพุกันนะคะ
1: อ๋อ
0: หางยาวเป็นพุกัน
1: ถ้าปากัดจีนทรงหางจะเป็นพุกัน
0: ใช่อ
1: ันนั้นเรียกปากัดจีน
0: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
1: ต่อมา
0: อันนี้เป็นฮาล์ฟมูนค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าฮาล์ฟมูนจ
0: ุ
1: ดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
0: คือหางเขาจะกลางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
1: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาล์ฟมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
0: เอ้าไม่ค่ะเขาก็เหมือนกันทุกสายพันธุ
1: ์หมายถึงว่าปากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดงเขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าฮาล์ฟมูนคือหางครึ่งวงกลม
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าฮาล์ฟมูนต่อมา
0: อันนี้เป็นพันธุ์คาวเทล
1: ฮะ
0: คาวเทลอะค่ะ
1: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
0: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
1: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่ว่าถูกกัดถูกอะไร
0: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
1: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี
0: ้โดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะ
1: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี
0: ้ก็คือปลาหม้อแต่เราพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
1: ปลากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปลากัดหม้อตัวใหญ่
0: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
1: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักว่ะ
0: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
1: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปลากัดหม้อทั่วไป
0: ใช่อ
1: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
0: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
1: ต่อมา
0: เป็นเทลค่ะ
1: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
0: ใช่
1: ยังไงอ่ะ
0: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหตัวสุดท้าย
0: ถ้าเป็นซูเปอร์เดลต้า
1: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
0: หางเขาจะเป็นคอกเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกลางไม่ถึง180องศาพอกลางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะแต่งได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
1: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็คล้ายๆกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
2: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
1: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
0: ใช่ค่ะ
1: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
0: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาล์ฟมูนค่ะ
1: น้องฮาล์ฟมูนเราเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาล์ฟมูน
0: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
1: เป็นหมื่น
0: ค่ะ
1: ตัวแค่นี้นะพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของประกาศเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
0: โดยธรรมชาติของประกาศเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
1: เขาเป็นนักสู้ไงพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
0: ใช่
1: ไอ้นี่ตัวจ้อยเลยต้องกินก็กินไรแดง
0: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
1: กินลูกไร
0: ลูกน้ำไข่ตุ๋น
1: ต่อตัวนึงมันเขากินวันละกี่มื้อ
0: มื้อเดียวค่ะ
1: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
0: ละครั้ง
1: เช้าสายบ่ายเย็น
0: ตอนเช้าค่ะ
1: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
1: ก็ให้สดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
0: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
1: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
0: ใช่ค่ะ
1: อายุของเขาล่ะ
0: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
1: 2ปี
0: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
1: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกินนั้นล่ะ
0: ก็นั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
1: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
0: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด

0: 3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
0: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซอะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
1: ม
0: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
1: แถมตัวเมียแถมเอาไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
0: ี
1: ้เล่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
0: โอเคค่ะ
1: ตั้งใจดูดีฮันกึนเออจ้าว้าออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
0: ไม่ขาดแล้วค่ะ
1: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเดี๋ยวเสกอีกเมื่อยเอ้าขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
0: น้ำมีน้ำค่ะ
1: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
0: ง่ายๆค่ะแล้วก็ถ่ายน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
1: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
0: น้ำธรรมดาค่ะน
1: ้
0: ำ
1: ปลา
0: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
1: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
0: ใช่อันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่สามส่วนสี่ของขันนะคะ
1: แม่นเลยจับปลา
0: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
1: ไหนเนี่ยหรอ
0: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
1: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
0: ใช่ค่ะ
1: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมาโอ้โห
0: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
1: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
0: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
1: ๆ
0: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้หนึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
1: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
0: ใบอะไรก็ได
1: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
0: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
1: แค่นั้น
0: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเค
1: โอ้โ
0: หนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
1: ตัวเมียก็ใส่
0: ต้องใส่ด้วย
1: ท่านต้องดูข้านี่Some, some, and she cuckoo, oh, she, humo, why, humo, why, no, you are, hey,
0: whoa. พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาขัน
1: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว
0: ้อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
1: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
0: ใช่
1: นั่นคือสัญลักษณ์อ๋อแค่นั้นเอง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
0: แล้วเราก็เงียบๆค่ะเนี่ย
1: ก็แง้มดู
0: เขาไม่ให้แง้มดู
1: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
0: ้ก็เป็นอันเสร็จ
1: สวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
2: ว้าก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถส่งขายได้เลยช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกาศแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: รู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้โหทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200บ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้สแสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: ธุ์อ๋อหลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูน
1: ตรงนี้ข้าวเดียวฮาร์มูน
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเนี่ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลักๆ อย่างเช่นเรารู้ความต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นผักจี
1: น
2: ข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เรียกอะไรมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่นึง
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์เขาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได
1: ้อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: ตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเราก็มาผสมกันเอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารมันก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียวช่วงบ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
2: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
2: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกำมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะก็มาเรียงในหลัง รียมที่จะนำมาแพ็ค
1: ก็คือใส่ไว้เป็นกระบอกกระบอกกระบอกกระบอกเล็กๆแล้วก็เทใส่แพ็คมัดถุงเทใส่แพ็คมัดถุงนี
2: ้ใช
1: ่อ๋ออันนี้วิธีการเสร็จแล้วก็แพ็คส่งขึ้นรถไปเสร็จเท่านี
2: ้แต่ว่าเขาไฮโซนิดหนึ่งเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
2: ไม่ต้องมัดถุง
1: ชิคก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิกอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
2: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
2: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
2: ใช่
1: แพ็คเป็นถุงไปเลย
2: ใช
3: ่จริงๆปลากัดเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะปลากัดไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางนึงสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
0: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศอย่างง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทางไปทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คปลากัดส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
2: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
1: ครับ
2: เราก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
1: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
2: ใช่ไม่เป็นไรค่ะ
1: แ
2: ล้วก็ตักเขาใส่ถุง
1: แค่นั้น
2: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
1: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
2: ใช
1: ่เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
2: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
1: มันเพื่ออะไรอ่ะ
2: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
1: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
2: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
1: ทำไม
2: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
1: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
2: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนอะค่ะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
1: อ๋อแล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นอะ
2: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
2: ใช
1: ่ผมไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
2: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
1: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
2: ๆใช่
1: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
2: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
1: ถุงพับแล้ว
2: เข้าเครื่องซีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
1: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็ไปเขาก็อยู่ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ประกาศสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิด

0: ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบตตาสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบตตาสเปนเดนถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
1: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆไปเยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
2: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
1: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
2: ้มีค่ะ
1: มีด้วย
2: วิ่งมาจากต่างประเทศเลย
1: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
2: อิหร่านค่ะ
1: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
2: ใช
1: ่ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
2: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
1: เหรอ
2: เขาเป็นความเชื่อของเขา
1: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
2: ๆรัสเซียค่ะ
1: รัสเซียรัสเซียเขามา
2: ใช่อเมริกา
1: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
2: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
1: ว้าเจ๋งตรงนี้
2: เงินมาปลาบิน
1: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมาตัวทีนึง
2: เดือนละ 500,000 ตัว
1: 500,000 ตัว
0: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์วายอีกด้วยล่ะครับ
1: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
2: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุตานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สร้างอังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
1: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดเนี้ยที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วเขาลงให
2: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกว่าเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมอ่ะมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
1: แล้วจริงไหม
2: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
1: ที่คนเขียนประกาศหาคู
2: ่เขาบอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่แต่ถ้าได้
2: ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือป่าเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่ง

0: ไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
0: ใช่เขาถามว่าหนูเป็นใครอ่ะทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดไง
0: กรี๊ดอ่ะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่ดำรงพุทธานโทรมา
0: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
0: คุณดำรงพุทธานเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
0: อย่าลืมประกาศ
1: เออ
0: แล้วคุณดำรงพุทธานก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์มเลย
0: แล้วหลังจากคุณดำรงพุทธานกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อนรอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
0: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโอ้โหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
0: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
0: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์โอ้
0: หล
1: ัง
0: เด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
0: จริงๆค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมา มืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลย
0: ใช่
1: เพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เราเรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
0: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกันยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
0: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
1: บ้าน
0: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำสักใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
0: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล
1: ้
0: ว
1: เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
0: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
0: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้ให้กับคนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
0: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อแต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆนะคะสู้เราตั้งหน้าสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะงั้นสู้ต่อไป
0: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาใหม่
0: ใช
1: ่ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลยอยากเปลี่ยนแล้ววะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะ ไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากไว้ด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ดอกไม้ช่อนึงเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
0: ได้ค่ะ
1: 500คู
0: ่โอเค
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตเตอร์ฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยาย

0: ายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้า

0: เข้ามาในชมรม 2B Number 1 นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
2: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
2: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
2: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
2: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์เราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป 2B Number 1 ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรก

เนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะชื่อนัทนะคะระมวลอมตะธรรมค่ะก็ตอนนี้เป็นพิธีกรเป็น MC แล้วก็รับงานอีเวนต์อยู่นะคะ
1: เป็นไงถ้าเขาไม่รู้เรื่องกลับมาที่ใครเราประเด็นที่สำคัญและบอกเลยว่าถ้าเราเกณฑ์อันนี้แล้วเราเอามันไปใช้ได้เราจะไปได้ไกลกว่าจุดที่เราเห็น
0: โดยส่วนตัวเราก็มีความสนใจในหลายด้านนะคะกีฬาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องเรียกว่าเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะปลูกเพื่อบริโภคเองก็เลยเริ่มที่จะหันมาศึกษาในเรื่องของการเกษตรมากขึ้น

0: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่คุณนัทแขกรับเชิญที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมในรายการจะไปเยือนในวันนี้ก่อตั้งมากว่า20ปีแล้วเป็นการรวมตัวกันทำงานของสมาชิกเกษตรกรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและปลอดภัยนับว่าเป็นสหกรณ์สวนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของประเทศแต่กว่าจะมาถึงวันนี้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเดินมาถึงจุดนี้ได
1: ้อันนี้พื้นที่ใหญ่มากเลยเรามีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงอะคะ
2: จริงๆแล้วตรงนี้พื้นที่ประมาณ200ไร่นะ
1: 200ไร
2: ่100อันดับแรกคือการจัดการนี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเราต้องวางผังของเราให้ได้ก่อนว่าในสวนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100ไร่เนี่ยมันมีอยู่ยังไงเราต้องมาตีตารางแปลงละหลังจากที่เราทำเป็นแปลงแล้วเราจะเริ่มกระบวนการในการตัดแต่งกิ่งแต่ละแปลงมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดมีการตัดแต่งกิ่งปุ๊บแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว
1: อย่างนี้เราก็คำนวณได้เลยว่าถ้าเราอยากให้มันออกเดือนนี้เราก็ตัดแต่งเดือนนี้
2: เพราะมะม่วงตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ7เดือน
1: 7เดือนคือแต่ละแปลงก็ตัดแต่งคนละช่วงจะมีทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหม
2: ตัดแต่งคนละช่วงเวลาเราต้องมีการบริหารเวลาว่ามะม่วงรุ่นนี้ตัดแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็ล็อกต่อไปล็อกต่อไปนะถ้าเกิดมะม่วงตัดพร้อมกันหมดเลยเนี่ยการตลาดมะม่วงผลผลิตมันจะออกมาพร้อมกันหมดเลยสิ่งสำคัญก็คือเก็บเกี่ยวไม่ท
1: ันเก็บเกี่ยวไม่ทัน
2: เพราะเก็บไว้เสร็จปุ๊บการตลาดที่เราตั้งประเด็นไว้เนี่ยมันก็จะชะงักกันการรวมกลุ่มของสหกรณ์ชลุม

0: สวนโมกจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเราเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี2541โดยที่เกษตรกรชาวสวนเริ่มมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราการขายมะม่วงของเราเนี่ยถูกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกดราคาเราหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่รวมกันขายหลังจากนั้นก็มีการรวบรวมผลผลิตมะม่วงของสมาชิกปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,000 ไร่ผลผลิตในภาพรวมก็ประมาณ 5,000 ตันนะกว่า 70% เป็นมะม่วงสายพันธุ์นันทดอกไม้แล้วก็เขียวเฉวยแล้วก็มะม่วงพันธุ์อื่นๆอีกประมาณ
1: 30% อันนี้จะเห็นห่อแทบทุกลูกบนต้นเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับห่อทุกลูกและวันนี้มะม่วงคุณภาพต้องมีการห่อผลทุกลูกห่อเพื่อป้องกันแมลงวันทองที่จะมาต่อยนะฮะ2ป้องกันสารเคมีนะที่จะปนเปื้อนอยู่ภายในลูกมะม่วงแล้วก็3ป้องกันการเสียดสีริ้วรอยลมพัดทำให้ลูกมีริ้วมีรอยได้ลองมาดูลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับ
1: อันนี้คือถุงต้องเป็นถุงเฉพาะ
0: ก็เป็นถุงเฉพาะของมันครับเป็นถุงคาร์บอนนะครับหลังจากที่เราห่อแล้วนะครับสีสันของมันจะออกเป็นสีเหลืองนี้เห็นไหมครับ
1: สวยส
0: ิจริงๆแล้วมะม่วงมันไม่ได้สีเหลืองนี้นะครับ
1: ใช่มันต้องเป็นเขียว
0: ครับต้องเป็นเขียวนะแต่เหตุผลที่มันเหลืองเพราะถุงคาร์บอนมันมีคาร์บอนเห็นไหมฮะสีดำใช้เวลาห่อประมาณ40วันมะม่วงจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเรื่อย
2: เราก็มาเด็ดได้แต่มันต้องเหนียงแหละเห็นไหม
1: ว่าจะก่อนที่เราจะเข้ามาที่สวนเนี่ยเรารู้สึกว่าการเก็บมะม่วงเนี่ยก็คือเราต้องแบบไปยืนที่ต้นแล้วก็แบบว่าเล็งลูกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะมีเป็นถุงที่เรียกว่าเป็นถุงคาร์บอนนะคะห่อลูกไว้เพื่อทำให้ลูกเนี่ยสวยนอกจากทำให้ลูกสวยแล้วเนี่ยเขาทำตั้งแต่ตอนที่เป็นลูกอ่อนอยู่แล้วก็ห่อไว้เป็นรุ่นๆค่ะพอเห็นวิธีการจัดการอ๋อรู้เลยว่าเฮ้ย200ไร่มันก็ทำได้นะถ้าเขามีระบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเรื่องเนี้ยขอยืมหน่อยนะคะขอลูกนี้ดีกว่าได้แล้วค่ะแกะซีว่าจะสวยเหมือนควรสอยไหมเห็นไหมล่ะผ่าน

0: วันนี้มีโอกาสได้เดินดูรอบๆแปลงเลยนะก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยส่วนนี้มีระบบระเบียบหรือวิธีคิดการบริหารจัดการที่แบบวางมาตั้งแต่ต้นเลยอะค่ะมันทำให้เขาบริหารจัดการง่ายรวมไปถึงระบบน้ำเขาก็ต่อเป็นสปริงเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ต้นเลยไม่ต้องมาแบบทำทีละต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การผลิตเกษตรกรคือต้นน้ำถ้าเกิดต้นน้ำผลิตไม่ถูกวิธีคุณภาพไม่ได้ปลายน้ำก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นสหกรณ์ชมรมชาวสวนมีหน้าที่ในการให้องค์ความรู้ในการผลิตตลอดจนการบริหารจัดการภายในแปลงปลูกต้องทำแบบมีระเบียบมีวินัยมีข้อบังคับอย่างชัดเจน
2: มะม่วงจำนวนมากที่ขนออกมาจากสวนจะถูกนำมาพักไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าหลง
0: เมื่อกี้มะม่วงที่เราไปเก็บกันตรงลูกม่วงก็คืออันนี้เราขนใส่ลงไว้นี่แล้วค่ะ
1: ก็คือม่วงเก็บจากต้นไปแล้วนะฮะจะถูกบรรทุกถูกนำเข้ามายังลง
0: เมื่อก่อนลงคืออะไรแต่เขาบอกเดี๋ยวไปสวนมะม่วงกันเดี๋ยวเราจะไปที่ลงนะลงคืออะไรวันนี้ก็อ๋อลงก็คือสถานที่ที่เอาไว้คัดแยกมะม่วงเหมือนเป็นที่พักมะม่วงอะค่ะเก็บมาแล้วมาพักมาคัดแยกแล้วก็บรรจุใส่ตะกร้าแล้วก็ค่อยส่งออกไปอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่เราเก็บมามันคือห่อถุง
1: เป็นห่ออย่างนี้ต้องทำการแกะถุงออกเพื่อนำมะม่วงตัวเนี้ยนะฮะบรรจุลงรังแล้วจะเอาไปคัดแยกอีกทีนึงเป็นเบอร์เป็นขนาดหรือเป็นไซส์นะ
0: ฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองแบบนี้แล้วก็เอาก้านเลยใช่ไหมนี่แต่ว่าเราไม่ต้องเอาถึงกลัวเอาแค่ยาวๆออกกลัวก้านมันไปโดนรูปผิวก็เลยต้องเอาออกนิดนึงใช่ปะคั่วเลย
3: จับคั่วเลย
0: ลูกนี้สวยวันนี้เขาแกะมาลูกหนึ่งสีแบบนวลมากขาวมากแต่เขาบอกแล้วว่าอันนี้เรียกว่าไม่สวยแล้วก็อันนี้ไม่สวยแล้วหรออันนี้คือสำหรับเรานี่สวยแล้วนะน่ากินมากลูกยาวประมาณหน้าเราเลยพี่อันนี้ต้องเด็ดออกไหมอันนี้คือขั้นตอนของการคัดแยกก็เอาจากรังที่เมื่อกี้เราแกะมาคัดเป็น4ไซส์00 01 02แล้วก็อันนี้จะเป็นเล็กสุดถูกป่ะคะ
3: ค่ะแล้วจะเป็น
0: จะมีความแตกต่างกันนะคะ
1: แล้วที่เก็บเกี่ยวแล้วทางสหกรณ์ก็จะมีต้นที่ในการบริหารจัดการว่าวันนี้มีทั้งหมดกี่รายกี่รังก็บริหารจัดการโดยติดต่อประสานงานกับทางแม่ค้าหรือบริษัทส่งออกให้มารวบรวมมาพบปันในวันนัดหมาย

0: ที่สากลชุมนุมชาวสวน
1: จากล้งผลผลิตที่รวบรวมมาจากหน้าสวนของสมาชิกจะถูกรวบรวมนำไปส่งยังจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือสหกรณ์เพื่อผ่านขั้นตอนต่อไป
0: ตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
2: กินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินลองได้ไหมลองได้ไหมน่าสนุกค่ะเอาเลยนะเอาเลยป่ะ
1: ที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงนอกจากจะเป็นจุดรับผลผลิตเพื่อกระจายให้แก่ลูกค้าที่แห่งนี้ยังเป็นอีกจุดสำคัญที่สมาชิกจะได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันเพื่อพัฒนาคุณภาพมะม่วงและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในการผลิต
3: พอมาเป็นสหกรณ์ก็ยิ่งรูปแบบก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบบัญชีมีทำตรวจสอบอะไรต่างๆว่าใครซื้อมาขายไปมีตัวเลขให้สมาชิกให้เห็นณปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็บอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น
4: ที่เห็นชัดๆเลยก็คือการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เนี่ยอย่างหนึ่งปัจจัยการผลิตซึ่งมันเป็นต้นทุนสำคัญเป็นต้นทุนหลักเลยเราก็รวมตัวกันแล้วเราก็สั่งของซื้อของมาได้ราคาที่ถูกมาถึงสิ้นปีมันก็จะมีปันผลเข้ามานะสู่สมาชิกทุกคน
2: ตรงที่สุดตรงนี้ค่ะเราทำงานกันยังไงแบบไหนตรงไหนทำอะไรบ้าง
5: เกษตรกรจะนำผลผลิตมะม่วงเนี่ยมาลงนะอย่างจุดตรงนี
2: ้มาตรงนี้เห็นมีจุด
0: เพราะถือว่าตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ
2: ชาวสวนขนมาแม่ค้ามารอแล้ว
5: ถูกต้อง
2: จุดแรกเลยคือรับสินค้าจากเกษตรกรก่อนเห็นมันมีมุมที่แบบคัดเกรดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการคัดว่าอะไรจะไปที่จุดไหนยังไงใช่ไหมคะกินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินเห็นมันมีอยู่4ช่อง
5: ใช่เราจะวางมะม่วงลง
2: ค่ะ
5: แล้วก็ใช้น้ำหนักเนี่ยแล้วก็ตกตามช่องแล้วก็จะหยิบใส่ตะกร้าแม่ค้าไปไอช่องแรกเบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยเขาจะมี
2: คนที่ใหญ่สุด
5: ใช่สูงที่ใหญ่สุด
2: ความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเห็นสหกรณ์ตรงเนี้ยเราก็คิดว่าสหกรณ์น่าจะเป็นอะไรที่แบบคนมาแบบเกษตรกรเนาะมารวมกันใครๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้ามาตรงนี้สิ่งที่เราเห็นคือเขามีระบบการจัดการที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละจุดเซตระบบให้ทำงานง่ายอะค่ะซึ่งนั้นมองว่าอันเนี้ยเวอร์คือบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันยากทำแบบซิมเปิลเรียบง่ายแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนแค่นี้ลองได้ไหมลองได้ไหม น่าสนุกค่ะลองก่อนนะ เอาเลยนะเอาเลยปะวันนี้เลย เขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย รู้สึกพอมันเครื่องมันเร็วนี่สมาธิอยู่กับการวาง คิดว่าทำวันแรกนี่น่าจะสนุกทำไปเรื่อยๆนี่สนุกเหมือนกัน หมดแล้ว
1: สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ก้าวหน้าไปถึงขั้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้คุณนัทแขกรับเชิญของเราทึ่งในเรื่องนี้มาก
0: เรามี QR code ซึ่ง QR code ตรงเนี้ยนะถือว่าเป็นตัวการันตีให้กับผู้บริโภคเลยว่ามะม่วงแพ็คนี้ใครคือผู้ผลิตผลิตที่ไหน
2: อย่างนัดสแกนปุ๊บนัดจะรู้เลยว่าไอ้ที่นัดกำลังจะเอาเข้าปากไปเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงเป็นของใคร
0: ซองเป็นของใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ
2: นั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ยุคนี้ต้องมีทุกคนเนี่ยถือมือถือมากกว่าถืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นอีกอันนึงที่แบบเฮ้ยเราสามารถรู้ได้หยิบกล่องขึ้นมาเราสแกนดูเรารู้ได้ว่าแหล่งที่มาจากไหนใครเป็นคนผลิตโดยส่วนตัวแล้วนะก็มีผลิตภัณฑ์ของเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราทำเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างตัว QR code เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำยากคือบุคคลทั่วไปก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรจุภัณฑ์หรืออะไรก็ดีคือบางทีเราเพิ่มดีเทลมานิดหน่อยมันก็ช่วยในเรื่องของ value หรืออัพราคาให้กับตัว product หรือผลิตภัณฑ์ของเราได
0: ้ทุกวันนี้ packaging เนี่ยเริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลมากแล้วยิ่งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบ QR code สามารถสืบค้นถึงแหล่งผลิตด้วยเนี่ยยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคเลย

0: การที่คุณนัทแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เข้าไปเห็นชีวิตชาวสวนมะม่วงและเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วตอนนี้เธออยากฝึกหัดเป็นเจ้าของต้นมะม่วงของตัวเองบ้างถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่เธอจะเริ่มต้นจากจุดไหนดี
1: ความตั้งใจในวันนี้ก็คืออยากจะมีมะม่วงเป็นของตัวเองสักต้นนึงเมล็ดนี้คือมีคุณลุงใจดีค่ะเขาขับรถผ่านมาแล้วแกก็เรียกให้เราชิมมะม่วงแกซึ่งเราไม่เคยกินมาก่อนเลย
2: สวัสดีค่ะ
3: มะม่วงมาให้ชิมหน่อย
2: มะม่วงอะไรคะ
3: ฮะมะม่วงกะล่อนทองจากสวนเลย
1: มะม่วงอะไรนะคะลุง
3: กะล่อนทอง
1: มะม่วงกะล่อนทองกินแล้วจะกะล่อนไหม
3: กะล่อน
1: ไม่อ๋อกะล่อนด้วยกินแล้วไม่กะล่อนนะชิมได้ไหมคะลุง
3: ได้ได
1: ้เอาละนะหวานด้วยอ่ะดีจังเลย
3: นะ
1: เดินมาก็ได้กินมะม่วงให้ถุงนึง
3: ครับแล้วกลับไปบ้านก็ไปล้างด้วยนะทำความสะอาดคร
1: ับ ลุง
3: แล้วก็สามารถปาดทานได้หมด
1: มันหอมด้วย
3: ครับมันหอม
1: คือปกติจะไม่กล้ากินแบบอะไรทั้งเปลือกอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบกัดเข้าไปคำแรกแล้วคำที่สองมันอัตโนมัติคุยไปกัดไปเพลินกินไปคุยไปจะหมดลูกแล้วงั้นหนูไม่กลัวลุงแล้วขอบคุณมากนะคะให้หนูจริงๆเหรอ
3: ใช่เนี่ย
1: หนูเกรงใจแต่หนูก็เอานะลุงขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวหนูไปเก็บมะม่วงก่อน อยากทำให้อันนี้มันกลายเป็นต้นแล้วก็เอากลับไปปลูกที่บ้านก็เลยมาเดินหาเกษตรกรที่เขามีความชำนาญให้เขาช่วยสอนเพราะว่ากลับไปทำเองมั่นใจว่าไม่รอดสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะ
4: กำลังทำโคนอยู่ครับ
1: อ๋อทำโคนมะม่วง
4: ใช่ใช่มะลุก
1: อันนี้ของพี่เองเลยปะ
4: ของผมเองเลยครับ
1: งั้นดีเลยขออนุญาตเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกมะม่วงจากพี่ได้ไหมคะ
4: ได้
1: พอดีอยากจะแบบลองปลูกเอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็แบบคือหนูปลูกต้นไม้ไม่เป็น
4: โอเค
1: ทำไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยพี่สอนหนูได้ไหม
4: ได
1: ้ได้เน
4: า
1: ะ
4: ได้มะม่วงจริงๆแล้วดูแลไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนจะปลูกใหม่ๆอาจจะว่ามองว่ามันจะยากนะแต่มะม่วงสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ตามฤดูกาลก็ได้นะไม่ต้องการน้ำก็ได้รู้ว่าน้ำไม่มีเราก็ปลูกเม็ดเสียเราไม่ต้องปลูกกิ่งพันธุ์มันก็สามารถที่จะเติบโตได้แล้วมีความแข็งแรงทานแล้งได
1: ้ถ้าเกิดว่าหนูอยากได้ต้นมะม่วงค่ะไปเป็นของตัวเองที่บ้าน
4: ได้สายพันธุ์นี
1: ้ต้องทำยังไงบ้าง
4: ถ้าเราต้องการต้นนี้คือเราไม่ทับกิ่งไปเราก็จะเอายอดไป
1: เอายอดตัดไปเลย
4: ใช่ๆเลือกยอดที่มันที่พร้อมมันแก่
1: อันนี้คือพี่จะตัดเลยอะคะ
4: จะตัดให้ด
1: ูอันนี้คือของหนูใช่ไหม
4: ใช่ใช่
1: โอเคขอบคุณค่ะ
4: เนี่ยเราจะเลือกตัดไปเลยอย่างนี้เลย
1: อ๋อโอเค
4: เสร็จแล้วเราก็โอเคเนี่ยเราจะเก็บไปอย่างนี้เอาไปอย่างนี้เราใส่
1: เอาไปออกให้หมดเลย
4: ใช่ใช่เสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปากนะ
1: นอกจากเอายอดไปท่านเป็นเม็ดปลูกได้ไหมคะ
4: เม็ดก็ได
1: ้เป็นเม็ดปลูกได้พอดีว่านี่พกมาเลยคือพอดีได้เจอคุณลุงคนนึงเขาเอามะม่วงให้หนูกิน
4: โอ้เป็นพันกะล่อน
1: กะล่อนทองคือได้ลองกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้วแบบอยากมีไอเนี้ยเป็นของตัวเอง
4: จะจะจะพันนี้เลย
1: ใช่
4: ตรงเลย
1: ทีตอนแรกกะว่าจะเก็บไปปลูกเองแล้วพอดีมาเจอพี่ก็เลยแบบให้ผู้เชี่ยวชาญปลูกให้มันจะติดกว่าเผื่อหนูเอากลับแล้วมีเม็ดเดียวด้วยเดี๋ยวมันไม่ติด
4: ประมาณนั้นเปลี่ยนทุกคนนี้ก็ได้
1: อันนี้คือเมื่อกี้ยอดที่เราได้มา
4: อันนี้ปาดทีเดียว
1: ค่ะคือต้องปาดทีเดียว
4: ให้เห็นเนื้อ
1: ให้เห็นเนื้อขาวๆ
4: เห็นเนื้อขาวๆใช่แล้วก็เลือกปาดโดยประมาณน
1: ี้ปาดเฉียงเลย
4: ใช่ปาดเฉียงเลยให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งหรือมันชิดได้สองข้างได้ยิ่งดีนะเสร็จแล้วจับแบบนี้แล้วพันอย่างนี้ก่อนนะพันตรงแผลก่อนประมาณสัก3 รอบโดยประมาณนะมากไปมันหายใจไม่ออก
1: ดึงแน่นๆเลยค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ค่อนข้างไม่ให้ขาด
1: ช่วงนี้เราพันแน่น
4: ใช่
1: ตรงนี้ไม่ต้องพันแน่น
4: ใช่ตรงนี้ไม่แน่น
1: แล้วก
4: ็
1: ข้างบนปิดตาน้ำ
4: ใช่ปิดตาน้ำไว้ขนาดนี้นะโอ้
1: นี่เลยใช่อันนี้คือแบบว่าต้องเอากลับไปให้ได้
4: นี่ก็ร่อนโดยส่วนมากเขาจะเจาะแค่น้ำเข้านะเขาจะไม่เอาเปลือกทิ้งถ้าเปลือกทิ้งจะโดนเนื้อทำให้เม็ดเสียถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นโอเคเขาจะ
1: พวกสายพันธุ์ที่เม็ดใหญ่
4: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เอาแค่ข้างใน
4: เอาแต่น้ำอย่างเดียวเลยแล้วก็จิ้มลงดิน
1: แต่กะล่อนนี่แค่นี้
4: ใครแค่นี้พอ
1: จิ้มลงดินธรรมดาดินอะไรก็ได
4: ้ดินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเลือกอาจจะเอาขุยพร้าวทับไปนิดนึง
1: ได้แล้วของหนู
4: โอเคโอเค
1: สมดังใจหมายนะไปลากตัวพี่มาจากสวนเลยทีเดียวขอบคุณพี่สามารถมากๆนะคะวันนี้เลยได้ต้นกะล่อนทองกลับไปปลูกที่บ้านได้มี

0: ต้นมะม่วงเป็นของตัวเอง
1: ค่ะขอบคุณพี่สาวมากนะคะขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าสมหวังดังใจหมายนะได้ต้นกลับไปปลูกที่บ้านเนาะแล้วก็ได้รู้ว่าใน1ต้นเนี่ยมันสามารถทาบได้หลายพันอย่างตัวนัทเองเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราแค่ชอบทานมะม่วงคือง่ายที่สุดก็คือเดินเข้ามาหาคนที่เขาเป็นอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยเราก็สามารถนำสิ่งที่เราเข้ามาเรียนรู้กับเกษตรกรจริงๆเนี่ยเข้าไปใช้ได้เหมือนกัน
2: เมื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มบทบาทของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการจำหน่ายหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทุกสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
1: จากภาพที่เห็นทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถรวมตัวกันแล้วก็มีตลาดที่แข็งแรงแล้วก็กลุ่มสมาชิกเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเขามีการพูดคุยมีการประชุมกันมีการวางแผนงานร่วมกันมันทำให้เขามั่นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการที่ทุกส่วนได้ขายหมดทุกส่วนในมุมที่นัทเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอีกแชนเนลนึงเนาะที่มันแอดแวลูได้ก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าผลผลิตที่เป็นอินทรีย์อะค่ะตลาดตรงนี้มันค่อนข้างที่กำลังเติบโตแล้วก็ใครที่ทำเป็นอินทรีย์แบบ 100% ได้เนี่ยตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันสามารถอัพราคาขึ้นไปได้นะว่าอันเนี้ยถ้ากลุ่มนี้ทำเพิ่มขึ้นไปก็น่าจะดีอะค่ะ
2: นี่คือดอกผลของความเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ที่ทรงเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประจักษ์ในความจริงข้อนี้แล้ว
3: สิ่งที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนเนี่ยเราพยายามตั้งปักธงเลยครับว่าทุกวันนี้สหกรณ์รวมตัวกันพวกสมาชิกทุกคนต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันจับมือร่วมกันแล้วก็คิดพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกันหัวใจสำคัญเกษตรกรจะต้องมีความซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าเกิดท่านทำอย่างนี้แล้วผมมั่นใจครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพปลอดภัยนะฮะทุกคนก็ซื้อแล้วจะมาซื้อซ้ำ

0: ันจะต้องนั่งเปาะเปาะเปาะ
1: ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
0: เราก็เห็นเขาโบกโบกอะไรก็ไม่ทราบครับไม่ครับแล้วครับ
2: กินไม่ได้
3: ยังกินไม่ได้อยากกินแล้วอ่ะ
4: ข้างหน้าก็มี
3: หัวข้าวเหนียวน้องหัวข้างหน้าก็มีไปซื้อสิคะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:00

0: า30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ
1: วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊
2: ะ
1: ยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: หนูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
3: อ้าว
5: ฮะว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆคุยกับแม่ดูก่อนไหม

0: ือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
1: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
2: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: มีกี่อันเนี่ย
1: ท่อ3อันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: ดำเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
4: สวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช่แบบนี้ถูกไหมคะ
3: ถูกถูกเลย
2: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: เขาไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะเลยลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
3: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
2: ถ
3: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป่ะคะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกละเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
5: ็ก่อนนอน
3: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได
3: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
3: ่
2: า
3: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: นี่นะครับเป็นถั่วงอกหกผา
3: หกผาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
6: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
5: กลับชาติเป็นถ่านด้วย
0: ดำปิด
5: ไม่ใช่นี่มันถ่านผลไม
0: ้ถ่านผลไม
2: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไร
3: อะอะไรเอ่ย
2: อ
5: ัน
2: น
5: ี
3: ้มัน
2: คืออะไรคร
3: ับ
5: ส้ม
3: ส้มโอลูกเล็กๆทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามะเขืออย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
6: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
3: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
5: มากทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
7: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
6: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
7: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
7: ะ
0: เห็ดเน่าถ่านผลไม้เราก็ไปแล้ว
2: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
3: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ระวังล้มก
1: ันยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังไม่สีเขียว
1: ไม่ได้
2: ต
1: ่อเลย
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
2: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
1: ก็ตะลิงปิงมาดาม
3: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
0: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นตะลิงปิงกับชาม
3: ันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวมิเฟยยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
3: อันนี
2: ้เปรี้ยวจัง
0: บอลลาเพ็กไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆจะขมมากพี่เมย์ต้องการเล่นกันพี่เมย์เขาแพ้เราอีกแล้ว
4: จะไปไหนกันจ๊ะ
1: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
0: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
4: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
0: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
4: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
3: ขม
0: เฮ้ยหนูไม่กล้า
2: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมเป็นยา
3: เร็วๆกินหรือยัง
4: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
3: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะขมมากเลย
0: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
4: ใช่
3: อ้าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
0: ขมปิดปีเลยนะคะ
4: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
4: ต้องชิม
0: หนูไม่ชิมได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ว่าคราวนี้กับชาติ
4: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
0: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
3: ้หอมน้ำเชื่อค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อใช่
4: หวานไหมคะ
0: ก็คือบาราเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
0: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
3: ้แล้วอันนี้ต้องเป็นหวานอีกแน
4: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
0: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อนใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
2: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมาก
0: นี่น้องๆค่ะพี่เฟนัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้องเจนกับน้องโบอิ้ง
2: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: หุยเฮ้ยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
3: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
2: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
4: เป็นแบบนี
2: ้มันแบบนี
3: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
1: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
5: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
2: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะพี่ภู
1: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
0: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
3: แป้งสาลีน้ำตาล
0: แล้วก็ไข่ไก
1: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
0: เคาะเลยนะครับ

0: จริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
1: ใช่ไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข่เละแล้วตายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
1: ได้แล้วนะคะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
0: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
2: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
1: จ้า
0: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทรายก็หนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะแหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
0: ปาดเลยปาดออก
1: ไม่เป็นไร
0: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
2: ข้อคน
1: คนลูกค่อยคนกัน
2: จ้า
1: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
2: จับ
1: หนูหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
2: ได้แล้ว
3: สีจะออกนวลๆนะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
0: เวลา
1: เราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
0: ได้ละ
1: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
2: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหก
1: ใช
2: ่แค่นั้นเอง
3: ต้องคนอีกนานไหมคะ
0: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
1: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
2: ดูสิมันเริ่มมันสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
1: อ
2: ๋
1: อใช้ได้แล้วค่ะ
0: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
1: เอาถาดนะคะ
0: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
2: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
0: เรียงให้เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
0: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
2: ๆ
1: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
0: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
2: ตักหยอดเลย
1: ค่ะ
0: ตั้งช้อนเลย
1: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
2: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เราต้องสู้เขานะ
1: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
2: พิถีพิถันค่ะ
5: คนเร็วมาก
2: เ
5: ลย
2: เร็วบ้าเร็วบ้า
1: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
2: นี่
3: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
0: 30นาทีครับ
2: อย่างนั้นสั่งน้องปันเลยนะคะ
3: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
2: ้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอคะ
3: อ
2: ัน
3: นี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์ค่ะ
2: เผื่อไปไว้ด้วยนะคะวางไว้ชั้นไหนอะคะ
0: ชั้นล่างเลยครับ
1: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
0: ครับผมนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
2: ชั้นบน
0: ครับผม
2: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ปิดเตา
1: แล้วก็ปิดฝา
0: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
2: ได้แล้วค่ะได้แล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
0: ั่นแหละครับ
2: ไม่เอา
0: เจ็บนิดนึง
2: ไม่เอา
0: ไข่แดงแตกโอเค
2: โอ้โหสวยมาก
3: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
2: ทีเดียวออกเลย
3: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
2: อันนี
3: ้แตก1ฟอง
2: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: สวยมา3ลูกแล้ว
2: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
0: ปุ๊บ
2: ได้แล้ว
0: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
2: ไ
0: ปเลย
2: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
3: ให้ออก
2: นี่
3: หมดหน้าก่อนนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
2: อย่างนี้นะคะ
0: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
3: ันนี้ใส
1: ่หนูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
3: แตกค่ะ
1: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
2: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
0: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
2: แล้วเราต้องคน
0: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
1: ถ้าเราตีให้ขาว
0: ค่อยเทค่อยๆเท
1: เราต้อง
0: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
2: ให้ดูก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไหม
0: อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
2: เป
0: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
2: เออพอแล้ว
0: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวก่อน พอละลายดีแบบเรื่อยๆลอยใส่
2: โอ้โห
5: จับถ้วยเอียงๆเอาไว้
2: แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
0: ทำมาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
2: บีบใส่หน้าขนม
0: ใช
2: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
0: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
2: ยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
0: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
2: มีมะนาวเลยนะ
0: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
1: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
2: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขมเราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
0: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
2: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นขาวแบบนี
0: ้ครับผม
2: ไม่เราคงไม่ได้ขาว
1: ค่ะ
2: คงจะออกส้มๆนิดน
1: ึ
2: ง
1: สีสวย
2: โอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมปังหอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสี
0: ขาว
2: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะ
5: มาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะ
2: อยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
5: มาแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
2: โอ้ร้อนนะคะร้อนโหสวยมาก
1: เห็นไหมคะ
0: ขนมเดียวกัน
2: ฟูจังเลยค่ะ
5: ใช่
1: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวคลีนหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
5: จะปิดตักใส
1: ่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
2: มันเหมือนมีหน้าขนม
0: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่ฟูนี่เท่า
2: ฟกมันเลยน้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะปิดรู
5: ให้จับถุงจับถุง
1: ก็ทำหรือบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
5: จับไว้ให้มั่นนะ
1: แล้วก็พอประมาณนะคะวนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
0: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
1: ค่ะ
5: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
1: พอดถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะแล้วค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
2: เหมือนใช้ดินสอเขียนสีม่วงบ้าง
0: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
5: นี
2: ่สีม่วงที่ใส่มันเป็นจุด
1: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
2: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกใช่ลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
5: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะ
2: เดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
1: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
2: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
1: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนลูก
2: ใช้เวลาน
5: านได้แล้วค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
2: ่
1: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
5: เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
0: นาที
1: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
2: หนูกลัวเสือมาส่ง
1: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
2: แบ่งให้น้องมดกิน
1: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
5: ไปเดี๋ยวไปกวน
1: มะพร้าวมากวน
5: ไปกวนมะพร้าวกัน
0: ไปเลย
5: นี่ระวังร้อนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ตุ๊บตัว
1: กวน
2: ร้อน
5: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
1: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
2: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
1: ใช่ลูกใช่
2: แสดงว่านี่ต้องใช้
1: เขาก็จะงวดไง อีกนิดนึงอีกนิดนึง
0: ร้อนมือร้อนมือ
1: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
2: นี่กลาง
1: ได้แล้วค่ะ
2: ได้แล้ว
1: ค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
2: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อน

0: ให้พี่ให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่แฟลออกให
3: ้หุยหอม
0: ค่ะ
3: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
0: ้สวยมากเลยอ่ะหนูไปประจำที
2: ่ที่ตัวเอง
0: จ้ะ
1: อ่ะสองมือกับที่กับที
0: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
3: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
1: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
4: เขาทำนี้เลย
3: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
3: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
3: แล้วถ้ามันอบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
5: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
3: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
1: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยัง
1: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่ะอันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบนะคะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
3: อร่อย
1: มากเลย
3: อร่อยเหรอ
1: แล้วน้องเจนล่ะคะ
3: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะ
3: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
1: หมูที่เคยกินของคุณ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้เหรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ Go Go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมป่ะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวมังกรที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าชายเลนที่สุดโซมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมา

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับ

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

ชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

ันนี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต่ายผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผักกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

ลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงกระแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรเรือรบหลวงกระแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมปะจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยุววิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคึกคืนเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมันไนนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมันไนให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูทิคโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้พักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอะร้านอะหลักร้านอะบรรยากาศสวัสดีครับ มาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้ปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหาร

macam ngelirik banget.

0: ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศได้ด้วยครับ
0: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
1: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายๆหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: นะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประสาทกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพ

และส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคราวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคราวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคราวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคราวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคราวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคราวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคราวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคราวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคราวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกคราวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6.นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแพทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนผู้ใหญ
2: ่บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกัน

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสารค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: คร
0: ับ ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์กันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาด
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเศรษฐกิจที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: นี่เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยแล้วล้มแล้ว

0: วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะ
1: อันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: แกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: โอเคเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะ

0: วมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: านที่2ของเรานะคะเราจะทําเป็นตําหยวกเนา
1: ะ
0: ตําหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: มั้ยคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไม้ที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บอันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มเต๋าทำหวานทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วย

0: อร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยอย่างไรก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้

0: ว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาและเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
1: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในดำการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
2: ครับมาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าชุมชนของสีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮื้อความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
0: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
1: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
3: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศิรชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
4: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2 นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
5: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศให้ฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
6: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความรู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำมือเฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
7: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
8: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

0: สวัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เขาทำไมมีแต่รถอ่ะ
0: ผิดรายการปะเนี่ย

0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู่
2: ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับผม
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโครงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเขาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ตลาดผักเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาเราก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะขอบคุณมากครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมาก
0: ทำไมถึงได้เริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีนะคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
0: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยแหละ
2: ไส้เดือน
1: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น 1 เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
0: อันนี้พันอะไรฮะ
2: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกัน AF ซูเปอร์สตาร์
0: อันนี้โตเต็มวัยยัง
2: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบนะฮะก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
0: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลย

0: อากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
1: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
2: นี่รอด้วย
3: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวจะได้ฝากเก็บเข้าไป
5: อยู่ๆเนี่ยจะเอาขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คุกเคล้าให้คายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
1: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
0: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
5: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1 เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: เรารดน้ำ2 สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2 สัปดาห์แรก
2: เคยลดอยู่แล้วพลาดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเหรอ
1: สัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยดนะ
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมาปึ๊บเลย
0: สัปดาห์ที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
2: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
0: ใช่ครับผม
2: จะกลายเป็น
0: ปุ๋ยมูลไส้เดือน
2: ปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะ
0: ครับ
2: พอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
2: มูลไส้เดือน
0: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
2: 3เด้งใน1เดือน
0: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
1: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
2: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
0: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อนมีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการของสสสโครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือ นเป็นวันอาทิตย
2: ์ครับได้ยินว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
0: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
2: ๆชิดมากแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
0: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
2: แล้วน้ำหมักอีกอะ
0: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
2: ไม่เหม็นเหรอ
0: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
2: กลิ่นเลย
0: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
2: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
0: ครับหลักๆ
2: รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เนี่ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
0: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
2: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนนึง
0: กิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
2: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
0: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
2: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับยี่ห
1: ูรับเลยครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ไอ้ผิดคนนี่ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างราย1ไร่200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่200,000จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลย
1: เขาจะมีปล่อยไปเดินเล่น
2: เขาไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานเขานั่งเขาก็จะคลายเขาก็นอนคลายก็ไปเล่นมะนาว
0: และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่200,000ของเราในวันนี้ล่ะครับ
2: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฝืนปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลน
1: ครับ
0: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่100,000มาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ตอนนี้ทางเหนือทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี่ย

0: ต้นใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
1: ่
0: ๆต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
2: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
0: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันหล่นมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงความร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
1: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
0: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
2: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ละครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
1: ้ยพี่แล้วต้นหนึ่งนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
0: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกขายลูกละ10บาท
1: เฮ้ย
0: ต้นเดียว
1: ต้นเดียวเกือบ500
0: เกือบ500
1: ขนาดลูกละ10บาทนะ
0: ลูกละ10บาท
2: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
1: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
0: กกระทา
1: เลี้ยงได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
0: ถังเนี้ย
1: มีอะไร
0: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผล
1: ิ
0: ตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างขาว
2: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
0: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
2: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำมดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
1: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนไหม
0: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
1: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
0: 3ขวด
1: ต้องการเปิดหนึ่งครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
0: ่ไปเก็บไข่เป็ด
1: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
2: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อมาแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
1: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
0: ่
1: เลี้ยงไว้บนเป็ด
0: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
0: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลถ้าเขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
2: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
1: ใช้ได้เลยโอเค
0: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
1: เป
0: ิ
1: ดสปริงเกอร
0: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
1: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
0: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
2: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
1: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
0: ไปทำ

0: ไข่เค็มและต้มยำ
1: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
0: อันนี้ก็
2: ตรงนี้คืออะไรพี่
0: กุ้งตะกร้า
2: อะไรนะ
0: กุ้งตะกร้าก
2: ุ้งตะกร้าก
0: ุ้งตะกร้าแต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ยเวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: จริงๆ
0: พอลอกคาบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะกร้า
3: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
0: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
1: ทำยังไงครับ
0: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
1: มีปลาอะไรบ้าง
0: ปลานิลปลาตะทิมปลาสวาย
1: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
0: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
2: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
0: อันนี้ลอกคาบแล้วข้าวจ้วนนะ
1: ส่วนในนี้ก็เป็นคาบ
0: ครับคาบครับแล้วคาบนี่ไม่ต้องออก
1: ทำไมฮะ
0: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
2: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
0: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะโอ้จุดย่างนะสุดยอดเลย
1: กิโลนึงนี่หลายตังเลยนะ
0: ก็ไซส์นี้น่าจะอยู่ที่800-900
1: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งเลี้ยงกี่ตัวพี
0: ่ตัวเดียวไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
3: อยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลยในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
0: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
1: ครับ
0: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
1: ผลไม้มีอะไรบ้าง
0: จะเป็นมะพร้าวมะละกอมะละกอส้มพวกนี
1: ้แล้
0: วก
1: ็
0: มะม่วงใช่แล้วก็ปลากบ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
1: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
0: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: มีบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายไว้ตลอด
0: พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท์
3: สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับ
0: ให้ฟัง
3: ขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
0: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อน
1: คร
0: ับ พอเราทำในชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
1: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
0: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี้ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: การเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่1ไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลพี่
2: โอ้โหสุดยอด

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
4: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ